เกิดรายได้นะคะแล้วเด็กก็สามารถนำเงินนั้นไปจุนเจือให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ในปีนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นละ1ครั้ง1ทุนเท่านั้นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือนักศึกษานะคะอายุตั้งแต่6ปีจนถึง25ก็คือเป็นอายุของเยาวชนนั่นเองในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางเองนะคะก็มีการพิจารณาทุนนะคะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อไปนิเทศนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะฐานะของนักศึกษานะคะในพื้นที่เพื่อประกอบในการพิจารณาการรับทุนในการพิจารณาการรับทุนของนักศึกษานะคะก็จะต้องผ่านประชาคมแล้วก็เห็นชอบจากผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางนะคะมีคณะขึ้นมาพิจารณานะคะเพื่อส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกาศผู้ได้รับทุนค่ะในส่วนของน้องวริษาสาวโพนะคะนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนรายนะคะของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะน้องอยู่กลุ่มสสช.บ้านผาหม่นนะคะก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าน้องมีโครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนในการประกอบอาชีพการทำพิซซ่าค่ะซึ่งพิซซ่านะคะก็เป็นอาหารที่หายากนะคะบนดอยนะคะก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารบนพื้นที่สูงนะคะก็น้องเอาไปจำหน่ายนะคะผลิตเองแล้วก็จำหน่ายนะคะในส่วนที่ตั้งของบ้านของน้องนะคะก็มีเป็นเส้นทางผ่านนะคะของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่กลางชุมชนนะคะก็สามารถจำหน่ายพิซซ่าได้ก็เกิดรายได้ขึ้นค่ะซึ่งสกล.ระดับอำเภอแม่วางนะคะก็ได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของน้องนะคะไปนำเสนอเพื่อประกวดในระดับสกล.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะน้องก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนของสกลประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไปในระดับสถาบันภาคเหนือค่ะ

ากเรื่องราวความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่เรื่องราวของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่นำโอกาสนี้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณครูก่อนจะไปเยี่ยมบ้านของน้องๆกันค่ะ

0: อนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองเต่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณครูผู้ที่ดูแลในเรื่องของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากกันค่ะสวัสดีค่ะครูปุ้ยนะคะเป็นครูสชที่ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่บ้านหนองเต่าแห่งนี
1: ้
0: มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากี่คนคะ
1: ค่ะในส่วนของสชบ้านผามนนะคะในบ้านหนองเต่านะคะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน4รายค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ
0: ค่ะมีน้องที่เขานำเงินทุนไปต่อยอดจนเป็นอาชีพได้แล้วก็เป็นรายได้กลับเข้ามาดูแลตัวเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุนตัวนี้ค่ะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของน้องๆดีขึ้นยังไงบ้างคะครู
1: ค่ะในส่วนของทุนนี้นะคะสามารถให้เด็กนะคะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตัวเองค่ะสามารถวางแผนในการเส้นทางการศึกษาต่อหรือว่าเส้นทางการประกอบอาชีพนะคะที่เหมาะสมตามความถนัดและก็ความสนใจของเด็กๆได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อย่างนี้บางคนที่เขามีฝันที่อยากจะทำอะไรแต่ว่าเงินทุนไม่เพียงพอก็มีทุนตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทุนตัวนี้นี่จะได้รับต่อเนื่องไหมคะครู
1: ไม่ค่ะอันนี้คือ1ช่วงชั้นนะคะได้รับเพียง1ครั้งค่ะแล้วก็โดยการนำเสนอแผนงานของตัวเองนะคะแผนการเสนอโครงการของตัวเองค่ะว่าเด็กๆอยากทำอะไรอยากไปต่อยอดหรือว่าส่งเสริมอาชีพของตัวเองในด้านไหนค่ะ
0: ได้รับทุนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: เป็น6ขวบถึง25ปีค่ะ
0: โอ้ก็คือถ้ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราครูก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเพ
1: ื
0: ่อให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนการศึกษาแล้วเขาก็นำทุนตัวนี้แหละไปต่อยอดต่อความฝันของเขาบางคนก็มีความฝันอยากจะนำเงินทุนไปเรียนต่อบางคนก็เอาไปประกอบอาชีพแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหลากหลายไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายเลยค่ะทั้งของคุณครูมีทั้งของขายเสื้อผ้าหรือว่าขายพิซซ่านะคะแล้วก็นำในส่วนของการนำทุนการไปศึกษาต่อแล้วก็ในส่วนของการปลูกผักสร้างรายได้เงี้ยค่ะ

ก่อนจะเดินทางไปบ้านของน้องวริษาคุณครูพาแวะบ้านของน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้น้องจันทราคืออีกหนึ่งแบบอย่างของการนำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามือสองแล้วนำกลับมาวางจำหน่ายที่บ้านของตัวเองเปิดเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองที่ใช้ชื่อว่าเชกาเซคันด์แฮนด์เพื่อให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นและราคาที่จับต้องได้เมื่อผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษกำลังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพน้องณัฐวัฒน์และปิยกรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเช่นเดียวกันมองเห็นโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้จึงได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกแบบออร์แกนิกส่งขายให้กับโครงการทุ่งหลวงและส่งขายตามออเดอร์ทั่วไประหว่างทางเดินสู่บ้านของน้องวริษาสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เรียบง่ายของชาวปากาเกยอหมู่บ้านหนองเต่าตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาห่างไกลความเจริญแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้คนที่นี่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือภาพจำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของชุมชนบนพื้นที่สูงแห่งนี้ทว่าภายใต้ความเรียบง่ายนั้นเด็กหลายคนยังต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเมื่อเดินทางมาถึงร้านขายพิซซ่าที่เป็นบ้านของน้องวริษาสาวโพน้องกำลังทำพิซซ่าอยู่พอดีเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณทำเอาพิธีกรและครูแทบอดใจไม่ไหวโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้เกิดขึ้นจากการที่น้องวริษานำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดอาชีพเดิมของครอบครัวจากการขายไส้กรอกและแซนด์วิชสู่การเพิ่มเมนูพิซซ่าและเปิดช่องทางขายแบบเดลิเวอรี่ในชุมชน

แล้วก็เอาไปออมส่วนหนึ่งก็นำมาลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปเรียนหนูก็ออกจากอันนี้ค่ะพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะ

0: ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบตั้งแต่การศึกษาความต้องการของลูกค้าการวางแผนต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอนอกจากจะเปิดร้านขายพิซซ่าแล้วร้านของน้องวริษายังเป็นจุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยเฉพาะเสื้อกะเหรี่ยงทอมือถุงย่ามล้วนมาจากฝีมือของคนในชุมชนนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยน้องวริษาบอกว่าเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้ามาวางจำหน่ายที่ร้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: อย่างที่บอกนะคะว่าทุนนี้เป็นพระราชสวนีของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งทางสกรของเราเนี่ยค่ะก็พร้อมจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ทั้งด้านการเรียนแล้วก็มีอาชีพนะคะ
2: ค่ะ
1: มีรายได้ค่ะ
2: ก็อย่างที่เกิดโครงการดีๆแล้วคุณครูเองก็ผลักดันให้น้องๆได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ได้การสร้างอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าน้องๆต้องมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ๆเลยเห็นได้จากรอยยิ้มของน้องๆ นะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมพิซซ่าของน้องแล้วนะคะว่าพิซซ่าของน้องวริษาม
3: าแล้วค่ะ
2: กลิ่นหอมมาเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหนี่คือพิซซ่าที่เกิดจากฝีมือของน้องวริษา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เวลาทำให้กับนักท่องเที่ยวก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ทำแบบนี้เลยค่ะ
2: ไม่ได้ว่าทำน้อยหรือมากกว่านี้นะ
3: ค่ะไม่ค่ะ
2: ทำเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยตรงจุดนี้เองครูก็มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือหนูก็ไม่ทิ้งนะใช่ไหม
3: ไม่ทิ้ง
2: ก็ยังไปเรียนอยู่แน่นอนอันนี้เดี๋ยวต้องส่งต่อความต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าพิซซ่าของน้องวริษาจะอร่อยขนาดไหนอ่ะ

0: วริษาพิซซ่าดอยถ้าได้ลองแล้วจะติดใจรสชาติอร่อยสะอาดที่สำคัญขายในราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ทำให้ทุกวันนี้วริษาพิซซ่าดอยกลายเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาเยือนตำบลแม่วิน
1: หนูรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภาคเหนือทุนนี้เป็นกำลังใจและโอกาสที่ดีสำหรับหนูค่ะหนูขอขอบคุณสกร.ที่ให้การสนับสนุนและส่งต่อโอกาสดีๆให้กับหนูค่ะหนูจะตั้งใจเรียนและนำโอกาสที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะยากลำบากแค่ไหนอย่าเพิ่งท้อค่ะขอให้ตั้งใจเรียนและถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะโอกาสเล็กๆนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะ

ในนามของครูสทช.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ให้โอกาสเด็กบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนและในฐานะของครูสทช.พร้อมที่จะสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสได้เรียนและก็ได้วางแผนการศึกษาในอนาคตต่อไปค่ะและก็พร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้ค่ะ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการผนึกกำลังกันของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้งานทุกงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในฐานะเป็นหัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบพื้นที่ศูนย์ประโยชน์อำเภอแม่วางสกัดสู่พัฒนาราษฎรพื้นที่ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีภารกิจในการดำเนินงานในพื้นที่ก็เลเหความสำคัญขอพี่น้องชาติพันธุ์ในด้านอาชีพในด้านในการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็เห็นความสำคัญในการที่ต้องมีทุนในการประกอบอาชีพรายได้เป็นต้นครับสู่เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายกับสกรในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะสกรได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาแล้วก็ส่วนงานขอเขตก็ได้ร่วมมือการส่งเสริมด้านอาชีพและสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กเยาวชนมีโอกาสการเข้าถือสวัสดิการและก็มีรายได้เพิ่มสามารถแบ่งเบาภาระช่วยเหลือครอบครัวได้เราเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเราเห็นน้องวริสารซึ่งเป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสจงกระท่าใฝ่ฝาเรียนรู้เข้ามาหาความรู้แล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ในการใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ในชุมชนอื่นและสามารถทำอาชีพด้วยตัวเองในพื้นที่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็อยากจะให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใฝ่ฝาเรียนรู้แล้วก็หาอาชีพในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเราแล้วก็รู้ถือมีพอมีอาชีพแล้วก็มีการเข้าถึงสวัสดิการมีการออมก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นน้องวริษาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในชุมชนแล้วก็มีอาชีพจากการทำกิจกรรมการขายพิซซ่ามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าน้องเขาพอมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการออมในชุมชนด้วยครับ

จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ทุนการศึกษาเล็กๆที่ส่งต่อโอกาสและจากโอกาสเล็กๆนั้นได้เติบโตกลายเป็นรอยยิ้มเป็นอาชีพและเป็นความหวังของครอบครัวหนึ่งบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวของน้องวริษาสาวโพกับโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือคือหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงหล่อเลี้ยงและส่องสว่างให้กับเด็กและเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

ุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยนัดจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือร่างเงาที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบัน อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
2: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาทอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมาหลีหัวหน้าคณะลิเกฮูลูสีอานาแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชภัฏยะลา อยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการละเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดง นั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
2: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นพี
0: ่นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง ลูกคู่ของคณะเสียอนเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือเป็นท่าปัจจศิลาคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกางห่มโรมกางห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน

0: ในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
1: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมุติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกๆรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากมีอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนันตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลักษ
0: ์มันโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานเมลินก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
2: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามการเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์

เวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสารอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก

โอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

0: ซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่ 1 ขาบนี่อีก 2 ขาบกินนี่อีก 2 ขาบแล้วดื่มนี่อีก 4 ขาบ
3: ฮะ
2: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสเวทครับ
1: ค่ะวันนี้อยู่กันวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข18รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์ Facebook ตอนนี้กันไลค์กันแล้วนะผ่านทางเพจ NBT ภาคใต้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะวันนี้นะฮะอยู่กัน2คนนะกับเราพี่บ่าวเกรียงแล้วก็น้องเซ้าแกรนค่ะ
0: ครับกรณีเราของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับยิบยกมาแล้วมาเล่นให้ฟังกันนะครับหน้าเมืองแรแต่ว่านี่ต้องบอกว่าคนไทยนะและคนทั่วโลกนี่ส่งกำลังใจเชียร์น้องนีนี่เลยขึ้นไปโซโล่นะครับในเวทีอเมริกันก็ทาลินนะครับนะโอ้โหนี่ยศดูนี่โอ้หลายล้านมาร์กตอนนี้ที่เข้าไปทุ่งให้กำลังใจและก็เชียร์น้องนีนี่นะครับคณะกรรมการเองนี่ก็แต่ละคนคอมเมนต์ออกมานะครับน้องเซาเต้นชื่นชมน้องนีนี่นะครับรวมถึงคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนนะหลังจากที่น้องนีนี่เล่นเสร็จนะครับน้องนีนี่นี่ก็ไปเรียกว่าเลือกเพลงได้ติดเกินคาดกว่าการคาร์ดนะไปเลือกเพลงอะไรนะเขาเรียกเพลง Seven Nation Emmy นะ อันนี้ก็เป็นเพลงที่หึกเกิ้มนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีหลายๆมิติมากกว่ายากนะการที่จะเล่นเพลงนี้นะครับเพราะต้องทั้งร้องทั้งโซโล่ไปพร้อมๆกันนะ
1: เราก็มีข้าวมาฝากกันนะ
0: มีข้าวมาฝากกันด้วยนะครับส่งกำลังใจน้องนี่นี่นะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับก็จะมีการตัดสินนะครับมาจากวิธีมาจากนู่นเลยสหรัฐอเมริกานะครับนะอีกสักครู่นะนะก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละ
1: ค่ะแล้วก็ชงจับกระแสใต้ค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการผ่าตัดรูปหัวใจเลยแต่ว่าไม่ต้องเปิดออกแล้วนะตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลสุราษฎร์ค่ะเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดออกเป็นรายที่10ได้ประสบความสำเร็จนะจะมาพูดคุยกับนายแพทย์สุชาติอรุณศิริวัฒนานายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีว่าโรคนี้ทำบันพือแก้ไขรักษาอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือฟื้นตัวเร็วเลยพอไม่ต้องผ่าตัด
0: ครับเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าต้องเปิดหน้าอกเนี่ยรักษาแผลรักษาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องถอยหัวใจยึดเต้นน้องเต้าแกรนแต่เดี๋ยวนี้เขาบอลลูนเข้าต่างข้านีบเลยนะครับไปนะครับเป็นแผ่นเล็กเข้าไปเลยนะครับไปแทนลิ้นหัวใจเดิมหัวใจเดิมมันยังอยู่นะโอ้นี่ถือว่าความทันสมัยมากเลยเรามาฟังคุณหมอเล่าให้ฟังกันนะครับแต่เรื่องราวของข้าวมันที่บอกครับติดตามกันได้นะครับมีข้าวอะไรกันบ้างในแต่กดไปเลยข้าวยกเล่าเลยนิดนึงนะครับนะยกระดับความเป็นไทยนะครับในเวทีโลก2026 IMF World Bank Group นะครับอันนวนมิตติ้งนะครับนะอันนี้ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF นี่แหละระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับต้อนรับเนี่ยผู้แทนจาก191ประเทศนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ย 15,000 คนภายใต้แนวคิดครอบฟ้าไม่ของไทยสร้างพลังประชาชนเสริมความพร้อมความเปลี่ยนแปลงนะครับของประเทศไทยกับน้องเท่าแกรน
1: ค่ะนอกจากเวทีห้ารือเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอศักยภาพและก็อัตลักษณ์ไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นสินค้า GI และก็งานหัตถศิลป์โดยคัดสรรเมนูรวมสมัยที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนและก็สินค้า GI ว่า 70% เช่นข้าวยำหัวใจไทยปลานิ่นไรเอทรมควันซอสมิโซะข้าวย้ายค่ะและก็ข้าวเหนียวมะม่วงสะท้อนภูมิปัญญาและก็ความคิดสร้างสรรค์ของไทยด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันยังนำหัตถกรรมนะครับและสิ่งทอจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายนะครับมาใช้ตกแต่ง

0: ร่งในการประชุมใต้ท้องอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับจะเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยกับสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนกับเกินเศรษฐกิจสร้างสั้นไทยในเวทีโลกนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันต่อนะครับน้องเท่าแกล้งว่าเอ้ยีที่พวกชุมชนมีที่ได้มั้งนั่งนั้นน่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแหละครับ
1: ค่ะแต่ว่าอีกนึงเทสุราษฎร์ธานีภูมิใจไม่แพ้กันเลยค่ะต้องส่งแรงเชียร์ไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยชาวสุราษฎร์ธานีและไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตอนนี้ค่ะก็ให้ทุกคนมารวมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสายเลือดสุราษฎร์ธานีค่ะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ก็มีทัพนักกีฬาลูกหลานชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6คนแล้วค่ะไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยหลากหลายประเภทกีฬาเลยมีใครกันบ้างคะพี่เบาเกลี้ยง
0: ครับก็มีนายอันดิศักดิ์พรสมโพธนะครับนักกีฬากรีฑานะครับร้อยตำรวจเอกยิ่งสุบินรัตน์อินเท่งครับนักกีฬากรีฑาครับนางสาวกันกมลสร้างแก้วครับนักกีฬาไกลกีฬานะครับแล้วก็ร้อยเอกสิทธิพงศ์คำจันทร์นะครับนักกีฬาเซปักตะกร้อครับแล้วก็นางสาวสุธาศินีแก้วสิงค์ค้นครับนักกีฬาว่ายน้ำนางสาวสุรัสวดียศชั้นนะครับนักกีฬายกน้ำหนักนะครับให้พี่น้องชาวไทยนะครับคนไทยทั่วประเทศสามารถร่วมทุ่งเรียงเชียร์ทับนักกีฬาได้นะครับผ่านช่องทางการไทยสดของอินบีทีทวิตดีนะครับหน้าลิขสิทธิ์ของเรานั่นเองครับ
1: ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์เขาก็แข่งขันกันนะกำลังใจส่งไปแต่บ้านเราเลย
0: ครับผมเอาละครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราในช่วงทางข่าวชาวใต้กับ

0: มาที่สันข้าวเช้านี้นะครับไปเลยที่จังหวัดกระบี่ครับจัดพิธีมอบอื่นพระราชทานฟันทุ่งกองทุนแม้ของเป็นดินนะครับ11กองทุนสร้างพลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าที่ห้องประชุมนพรัตน์โรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม้ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปีนี้จำนวน11กองทุนนะครับโดยมีนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่นายวัฒนาระพือพลประธานเครือข่ายกองทุนแม้ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีครับ
1: ค่ะโดยเงินพระราชทานขวัญทุ่งของทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่จังหวัดกระบี่ได้รับในครั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้จัดขึ้นและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เมื่อวันที่19สิงหาคม2569ที่ห้องจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเดอร์อิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินข้าวฟ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนั่นเองค่ะ
0: ครับสำหรับพิธีครั้งนี้ผู้ว่ากระบี่ได้มอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งนะครับให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านและก็ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน11กองทุนมอบพระชายาลักษณ์นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีรัตนีพันปีล่วงให้แก่ผู้เข้ารับเงินพระราชทานขวัญทุ่งนะครับในครั้งนี้ซึ่งกองทุนแม้กองแผ่นดินนะครับเป็นโครงการที่สะท้อนซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีรัตน์พระบรมราชินีพันปีล่วงที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมไทยโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับเป็นเงินขวัญทุ่งสำหรับกองทุนแม้ของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองครับ
1: เดี๋ยวมาแลกที่สุราษฎร์ธานีกันมั่งค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและก็แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยตำบลคลองซอกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการงานถูกผักส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะจากกรณีฝนตกหนักและก็เกิดเหตุน้ำท่วมพื้นที่ตำบลคลองซอกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่17ถึง19กันยายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดในวันที่21กันยายนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีนำโดยนายบุญเรืองลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงซะแขวงทางหลวงพังงาอำเภอพนมและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองซอกลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ครับจากการลงพื้นที่พบว่านะครับเส้นทางถนนอบต.คลองซอกสายสะพานเต้าหมู่ที่7มีดินสไลด์ถนนถูกตัดขาดโดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงซะนะครับดำเนินการติดตั้งสะพานข้ามชั่วคราวนะนี่จะดำเนินการนะใช้เครื่องจักรในการขุดปรับถีดินที่มีดินสไลด์ในเส้นทางดังกล่าวทั้งเม็ดส่วนเส้นทางส่งพี่น้องบางพอตาหมู่6คลองอินคลองซกนะครับเกิดน้ำกระสอตะลิ่งพังผิวจราจรสามารถดำเนินการเสริมตะลิ่งโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดอ่ายินใหญ่และใช้เครื่องจักรนะครับหน้าคลองซูนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต11นะครับถนนสาย401นะครับเกิดน้ำท่วมดินสไลด์นะครับช่วงกม85และก็88แขวงทางหลวงพังงาดำเนินการจัดทำโครงการคอประมาณฟื้นฟูในการป้องกันดินสไลด์และก็ยกระดับผิวจราจรจำนวน2จุดเช่นกันครับ
1: ค่ะ
0: ก็จากที่ฝนตกหนักช่วงนี้เวลาฝนตกน้องตะแกนอย่าประกาศเตือนนะวันนี้อีกวันหนึ่งนะของสุราษฎร์ธานีนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะยาวอยู่ถึงวันที่27ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ครับ
1: ค่ะ
0: ไปเลยมากำอุทบอ่าวไทยใจกลางเมืองคอนกันบ้างครับคึกคักประชาชนแห่จับจ่ายยศจำหน่ายกว่า8ล้านบาทครับโดยบรรยากาศอ่านมากรรมอุทบอ่าวไทยใจกลางเมืองคอนนะครับเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยเข้าร่วมมันกันอย่างต่อเนื่องเลือกชมจับจ่ายสินค้าจากผู้ประกอบการอุทบนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง24กันยายนนี้นะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมัน107บูธครับซึ่งสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครที่ธรรมราชได้สรุปยอดนะครับหน้าจำหน่ายตลอดการจัดงานพบว่าสามารถสร้างยอดขายได้กว่า8ล้านบาทกับสะท้อนถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนต่อสินค้าอุทบและก็ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดโคนครับ
1: ค่ะด้านนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายค่ะปัจจุบันมีผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน 2,121 รายมีผลิตภัณฑ์รวม 4,749 ผลิตภัณฑ์และก็ในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงวันที่15กันยายน2569เนี่ยสามารถสร้างรายได้รวมว่า 4,800 ล้านบาทค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครก็มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและเกษตรกรพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับรวมชมชิปช็อปอ่ะรวมชมชิมช็อปนะครับและอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับนะผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตจากการเกษตรภายในงานมากับโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองคอนนี่จนถึงวันนี้นะวันนี้ผู้ตายเลยดิยิปซี่กันยายุ่นครับ
1: ก็ใคร
0: นาสนามหน้าเมืองนะครับนะไปคอนน้องยิ่งน้องเจ้าเกรนไปเที่ยวกันได
1: ้ได้ค่ะวันนี้นะไปชมแร่ของกันได
0: ้ครับ
1: พามาแลกเรือพนมพระของสุราษฎร์กันมั่งค่ะชาวบ้านนี่ก็รวมใจกันนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เกล็ดพญานาคค่ะประดับเรือพนมพระวัดบางกลวยสืบสานประเพณีฉักพระสุราษฎร์ธานีปี2569ค่ะเรียกว่านี่ค่ะทางผู้สูงอายุชายแล้วก็หญิงในพื้นที่บ้านบางไส้มาร่วมตัวกันแลกเทวัดบางกลวยค่ะนำกะลามะพร้าวนี่มาคัดตกแต่งแล้วก็ตัดเป็นเกล็ดเพื่อนำไปประดับเป็นเกล็ดพญานาคบนเรือพนมพระค่ะเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแล้วร้อยว่าร้อยปีเลยค่ะ
0: นายสถาปกบุญยฤทธิ์กำนันตำบลบางไส้นะครับแกก็บอกว่าการสร้างเรือพนมพระของวัดบางกลวยปีนี้เน้นใจวัสดุเลือดใจในท้องถิ่นโดยเฉพาะกะลามะพร้าวหายได้ในบ้างพร้าวมากนะครับเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ทำส่วนพร้าวมาไล่รุนแล้วประกอบช่วงนี้ราคาพร้าวทุกันนะจึงนำส่วนของกะลานะครับมาประดิษฐ์เป็นเกล็ดพญานาคนะครับที่เราเห็นนั่นโอ้แต่ไม่ใช่ทำไมเกล็ดพญานาคต้องแกะต้องผ้าทีละชิ้นนะครับใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: ค่ะการจะสร้างเรือพนมพระลำนี้ก็เป็นเรือลำไม้ที่ต้องทำขึ้นไม้ถังมอดนะต้องใช้เวลาไม่น้อยว่า1เดือนชาวบ้านจึงรวมมือกันเข้ามาคัดมาแกะสลักแล้วก็ฉลุลายในฐานะผู้นำชุมชนก็รู้สึกยินดีที่เห็นความสามัคคีของคนในพื้นที่ค่ะโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งนี้วัดบางกลวยจะส่งเรือพนมพระเข้าประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่นะก็ต้องใช้นางหลากไม่น้อยว่า151คนที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ค่ะ
0: แล้วเราจะเห็นว่าตัวลายเกล็ดพญานาคของเขาเนี่ยใช้สีเดิมคือสีของกะลาเลยนะครับน้องเจ้าเพนแล้วก็ลงสเล็กนะครับนะ
1: คัดแล้วก็มานั่งช่วยกันคัดเล็กเดียว
0: นะครับก็ช่วยนะลำนี้อีกหนึ่งลำที่ตั้งตารอกันนะครับก็มีลายเบฟนะในบ้างเนี่ยบางปีก็ใช้เปลือกหอยเพราะเขาทรัพยากรมากนะครับไปแลกกันเสี่ยงเชียร์กันดั้งหลันภูเก็ตกันบ้างเมื่อน้องนี่นี่เรยันสาวน้อยชิบุกปีจากบ้านเกิดเวทีที่ภูเก็ตนะครับขึ้นชิงอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์ทอมยิวกระเบิดพลังรกสุดมันแต่ว่าทำกลางกำลังใจจากครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองเต็มโรงเรียนกันเลยทีเดียวครับโดยบรรยากาศเมื่อแรแต่ว่านะครับที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทูจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยเสียงเชียร์มาคณะครูผู้บริหารครูผู้ปกครองนะครับนักเรียนรวมตัวกันชมการแสดงของเนเน่รอยัลนะครับรุ่นน้องเพลวรัติการอําลอยกับน้องรองเศร้าชาวภูเก็ตวัย16ปีในการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศครับทันทีที่เนเน่ปรากฏตัวบนเวทีนะครับอยากได้ยินเสียงนะเสียงเชียร์เนี่ยดังกันลั่นโรงเรียนทีเดียวก่อนจะเปิดการแสดงโดยเพลง Seven Nation Army นะครับ Con the White Stripper โดยน้องเนเน่นำเพลงร็อกชื่อดังมาใต้ท้อนในสไตล์ของตัวเองพร้อมทางเต็มไปด้วยพลังเสียงลีลาและการแสดงโดยเฉพาะการโซโล่นะครับ
1: ค่ะตลอดการโชว์นี้นักเรียนครูแล้วก็ผู้ปกครองนี่ก็ตั้งจับจองหน้าจอค่ะพร้อมส่งเสียงเชียร์แล้วก็ตบมือในจังหวะสำคัญนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เห็นเด็กสาวจากภูเก็ตก้าวสู่เวทีระดับโลกหลังจบการแสดงกรรมการเมลบีก็พูดถึงโชว์ของเนเน่ในบรรยากาศสนุกสนานค่ะคณะทีโฮวีแมนเดลก็กล่าวถึงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐยิงสร้างเสียงหือหาให้กับผู้ชมลาวนะเรียกได้ว่าการมาถึงรอบชิงชนะเลิศของเนเน่รอยัลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางดนตรีและก็คำคืนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงบนเวทีระดับโลกแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่คนภูเก็ตและก็คนในโรงเรียนขจรเกียรติรวมกันส่งกำลังใจให้เศร้าหน่อยจากบ้านเกิดอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับกรรมการนะครับนะย ย่างคุณ KSI พิกเนี่ยนะครับเกกบอตอนที่เคยเห็นมาได้ยินคุณมาเนี่ยตอนนี้ผมกลายเป็นแฟนครับของคุณไปแล้วการแสดงมันสุดยอดเนี่ยคำบรรยายจริงๆคุณควรที่ภูมิใจในตัวเองมากๆครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนะพี่ผู้หญิงนะครับพ
1: ี่
0: บี้ใช่ไหมท่านดีใจจริงๆที่ว่าได้กดปุ่มโกลเด้นแบตเตอร์นะครับให้กับคุณเพราะนอกจากคุณจะมีเสน่ห์บนเวทีดูลึกลับมีเวทมนต์แล้วคุณยังมาจากสถานที่ดีๆที่สุดในโลกอ่ะย
1: ่
0: างภูเก็ตประเทศไทยเนี่ยชมมาด้วยนะโดยฉันชอบที่นั่นมากๆนะคะและก็สิ่งที่นำมาโชว์เนี่ยการแข่งขันครั้งนี้มีเอกลักษณ์สุดๆเต็มคุณเพิ่งจะอายุแค่16ปีเองเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้าคุณไม่ได้เข้มรายการนี้ฉันจะเอาบานลังไม้ของฮาวีเนี่ยไปค่ายซะด้วยเอาตั้งไหมคุณเรียกว่านะ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฉันคิดว่าคนทางโลกกำลังคลั่งไคล้เพราะไม่มีใครเหมือนคุณเลยในตอนนี้คุณโดดเด่นมีกันหลักมาร์กและก็คนในวงเพลงร็อกต่างก็ชื่นชมคุณอย่างบ้าคลั่งพวกเราทุกคนเองก็ดูคุณเท่าไรก็ไม่พอทำได้ดีมาร์กนะครับขอบคุณที่มีรายการเนี่ยAGT นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคนนี้ไม่พูดไม่ได้คือคุณอาวีนะครับแกก็บอกความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดและก็เป็นกระแสไวรัลมาร์กที่สุดนะครับบนเวทีแห่งนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆเนี่ยคุณพ่อของคุณด้วยมันเลื่อนหน้าเชื้อจริงๆที่ว่าควรที่จะเป็นผู้ชนะโหวตออนไลน์ให้เธอเถอะอเมริกาม็อบออนไลน์ให้เธอเลย
1: มารุ่นกันแล้วนะ
0: เมื่อไรแต่วานี้18นาฬิกาตามเวลาประเทศเข้านะจนถึงหัวเช้าใช่ไหมครับตีสี่ใช่ไหมให้เวลา10ชั่วโมงการโหวตการพ่นโหวตกำลังจะออกแล้วครับในขณะนี
1: ้ก็ต้องรอรุ่นกันเลยนะ
0: รอรุ่นกันแล้วแหละ
1: เดี๋ยวมาไปแล่ที่สุราษฎร์เรื่องของปาล์มน้ำมันกันบ้างค่ะสุราษฎร์ธานีก็ตอกย้ำแชมป์เมืองปลูกปาล์มอันดับหนึ่งของประเทศค่ะเดินหน้าจัดโครงการติวแคมเพิ่มความรู้เกษตรกรว่า300ไร่เพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะแต่กว่านี้ค่ะที่ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูมโรงแรมบรรจงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการเพิ่มความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันถาดอาหารและการจัดการศัตรูพืชโดยมีนายกลานรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานและมีนางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานท่ามกลางเกษตรกรเจ้าหน้าที่และก็สมาชิกสมาคมขาปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเข้ารวมว่า300ไร่ค่ะซึ่งนางสาวกำไลทิเศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ครองแชมป์เลยนะพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอันดับหนึ่งของประเทศว่า 1.5 ล้านไร่ค่ะสำนักงานเกษตรจึงรวมมือกับสมาคมการขาปุ๋ยจัดอบรมการบำรุงรักษาต้นปาล์มหลังเก็บเกี่ยวอย่างทุกวิธีโดยดึงผู้เชี่ยวชาญอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สุมิตราภูวโรดมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมาบรรยายเรื่องถาดอาหารและก็นายธีรพงษ์จันนิยมที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันมาเจาะลึกเรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยค่ะ
0: นะครับด้านทางด้านของนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอันดับหนึ่งและประเทศไทยนะครับเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งปาล์มน้ำมันนั้นนะครับมีความสำคัญต่อไล่อุตสาหกรรมนะครับพร้อมเน้นย้ำนะครับการเพิ่มพูนความรู้ร่างการเก็บเกี่ยวมีความสำคัญมากเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้บำรุงรักษาต้นปาล์มซึ่งเปรียบเสมือนสับสิ้นในการเลี้ยงชีพช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับยกระดับคุณภาพและก็สร้างความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาวด้วยการจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมืออันดีนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนำความรู้ไปปรับใช้จริงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้านรักและก็ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปครับนะครับอ่ะไปแลกกันต่อที่นครที่ธรรมราชนะครับเชิญชมเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.รอบคัดเลือกภาคใต้ครั้งที่41ครับนายสวัสดิ์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชเปิดเผยจังหวัดนครที่ธรรมราชได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะรอบคัดเลือกระดับภาคใต้นะครับนะครั้งที่41นะครับชุมทางถุงส่งเกมระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด15ชนิดกีฬาเปิดโอกาสนักเรียนนะครับนะของอปท.ในภาคใต้ข้ารวมการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬานะครับแล้วก็พัฒนาทักษะนะครับอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนรับประเทศต่อไปครับ
1: สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศก็มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่แข่งขันบุคลากรเจ้าหน้าที่และการอำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและก็สร้างความประทับใจแก่นักกีฬาผู้ฝึกซ้อนและผู้เกี่ยวข้องจากทั่วภาคใต้ค่ะซึ่งขอชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทัพนักกีฬาคณะผู้ฝึกซ้อนผู้ติดตามและขอเชิญมารวมชมรวมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ด้วยค่ะ
0: นะครับก็ไปเชียร์นะครับตรงนี้เราไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันบ้างกับ

0: เอาละครับจ้าพยากรณ์อากาศนะครับนะขออภัยครับจ้าราคาสินค้าโรมาเลพยากรณ์อากาศกันต่อนะครับวันนี้นะครับไปแล่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยเขาควักเตือนนะวันนี้จนถึง27นะมรสุมจะมาอีกรอบนะครับอันนี้ก็คงควักระวังแล้วก็บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วย
1: ค่ะมาแล่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: เลขไว้ตกกันบ้างกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองพังงาในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: ก็ยังมีฝนตกหนักกันอยู่นะ
0: ก็ต้องระวังกันนะครับนะเอาละครับน้องสาวแกล้งเดี๋ยวเราช่วงก็จับเกษตรตาย
1: นั่นแหละเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอแล้วว่าเขาประสบความสำเร็จกันบันพึงมั่งเป็นรายที่10แล้วของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าส่งออกไม่ต้องผ่าออกคืออาจจะทำเหมือนเปลือยแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณหมอค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: เอาละครับกลับสู่รายการชาวใต้ชนจับเกษตรใต้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเรานะครับวันนี้มาเล่าเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเนี่ยประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออติกตีบครับด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติกเทียมนะครับผ่านการใส่ส้วนน้องสาวแกลนโดยไม่ต้องเปิดช่องอกเลยนะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสำเร็จเป็นรายที่10ในการรักษาครั้งนี้นะครับก้าวสู่การพัฒนาด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีครับเรื่องนี้เป็นบันพื้นบ้างนะครับแล้วก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กับทางด้านของนายแพทย์สุชาติอรุณศิริวัฒนานายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
0: ับ ต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้คุณหมอครับฟังดูแล้วเนาะความสำเร็จนี่เขาบอกว่าเป็นรายที่10แล้วใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับผม
0: ก่อนที่เราจะไปเรื่องนี้ต้องมารู้จักก่อนโรคลิ้นหัวใจโดยเฉพาะลิ้นหัวใจเออติกตีบคืออะไรคุณหมอครับ
1: ครับก็ปกติหัวใจคนเราเนี่ยก็จะมีลิ้นหัวใจเนาะเพื่อบังคับให้เส้นให้เลือดเนี่ยมันไม่ไหลย้อนกลับเนาะลิ้นหัวใจเออติกตีบเนี่ยก็คือว่าลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่เนาะมันตีบนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการที่อายุมากขึ้นมันเป็นความเสื่อมลิ้นหัวใจเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นประตูนะเป็นประตูกั้น
0: มีกี่ลิ้นคุณหมอหัวใจ
1: ลิ้นหัวใจนี้มี4ลิ้นครับผม
0: 4ลิ้น4ช่องหัวใจ
1: 4ช่องหัวใจ
0: ก็จะมี4ลิ้น
1: 4ลิ้นใช่ครับผม
3: แต่เอออติกนี่คืออยู่
1: กั้นระหว่างหัวใจไม่อันนี้ด่านสุดท้ายก่อนเลือดจะออกจากหัวใจครับผมก็คือก่อนเลือดจะออกหัวใจจะผ่านลิ้นนี้ก่อนครับผมครับ
3: อันนี้คือพอมันตีบก็เกิดปัญหาขึ้น
1: ใช่
3: ใช่มั้ยคะ
1: ก็คือก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงนะหรือว่าถ้าขาดเลือดถ้าหรือว่าเจ็บหน้าอกเวลาเราออกแรงหรือว่าบางคนจะวูบเวลาออกแรง
0: ก็ไม่เปิดไม่ปิด
1: ก็คือเหมือนกับลิ้นเนี่ยที่มันใช้งานมาเยอะเนาะมันฝืดอ่ะมันคล้ายๆกับประตูเหล็กที่มันง้างไม่ออกมันแข็งครับผม
0: เลือดเราก็ไม่ปกติ
1: เลือดมันก็จะถ้าเราออกแรงเนี่ยไอความต้องการของร่างกายเนี่ยเลือดมันจะออกไปไม่พอก็เราจะส่งสัญญาณมาทางเหนื่อยง่ายหรือว่าแน่นหน้าอกนะหรือว่าถ้ามันเลี้ยงไม่พอมากๆเนี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะวูบได้ครับผม
3: ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเออติกตีบเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นสายผ่าไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าหน้าอกแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
1: คร
3: ับ
1: ผ
0: มคือเป็นอดีตยังไงอดีตเรารักษาแบบไหนอ
1: ดีตก็คือว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเนาะถ้าเป็นลิ้นหัวใจตีบแบบน้อยหรือว่าปานกลางเนี่ยเราก็กินยาน
3: ะ
1: แต่รายที่รุนแรงเนี่ยการกินยาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ประตูเนี่ยมันเปิดออก
0: เดี๋ยวเรากินยาไปหยดจระเข้ให้มันบานพับมันทำงานสะดวก
1: ไม่จัดบานพับไม่มีผลเลยครับแต่เราแค่ปรับสมดุลให้ร่างกายเราไม่ทำงานหนักแต่ถ้าเกิดว่าในรายรุนแรงเนี่ยไม่มียาอะไรที่มันทำให้ประตูเนี่ยมันเปิดออกจำเป็นต้องเปลี่ยนทีนี้ในอดีตเนี่ยการรักษามาตรฐานเลยเนี่ยก็คือการผ่าตัดเปิดหน้าอกเนาะเอาลิ้นเก่าออกแล้วก็ลิ้นใหม่ใส่ไป
0: ก็คือต้องเปิดเนื้อหน้าอกก่อน
1: ประมาณ15-20เซน
0: แล้วเปิดหัวใจอีกทีนึง
1: แล้วก็เปิดหลอดเลือดแล้วก็เปิดหัวใจใช่แล้วก็ต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นนะใช้เวลาผ่าตัดอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
0: ตอนนั้นหัวใจหยุดเต้นนะ
1: ต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นครับผมก็จะใส่เครื่องช่วยปอดแล้วก็หัวใจเทียมนะให้ทำงานแทนนะครับแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยในโรงพยาบาลสัก 1-2 อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปฟักฟื้นที่บ้านต่ออีกสัก2เดือน3เดือน
0: ขอโทษครับคุณหมอครับถ้าในอดีตนี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ได
1: ้ก็เนื่องจากในเมืองไทยเนี่ยสิทธิ์ทุกสิทธิ์ไม่เราไม่ต้องเสียเงินหรือว่ามีอาจจะมีเสียเงินเพิ่มเล็กน้อยในกรณีที่ลิ้นที่เราจะเปลี่ยนมันมี2แบบก็คือลิ้นโลหะกับลิ้นเนื้อเยื่อเนาะในลิ้นเนื้อเยื่อเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อยแต่ลิ้นโลหะนี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับผม
0: นี่ในหัวใจนะครับ
1: ครับ
0: แต่พอมาเป็นรูปแบบใหม่ครับคุณหมอครับเห็นบอกว่าเราเป็นรายที่10แล้วคือแบบไหนครับ
1: ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่เนาะก็คือว่าเราไม่ต้องเปิดหน้าอกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเปิดหน้าอกเอาลิ้นเก่าออกแล้วก็ลิ้นใหม่เย็บซ่อมแต่นวัตกรรมใหม่ก็คือว่าเราสามารถเนี่ยใส่สายเนี่ยไปจากขาหนีบเนาะส่วนใหญ่ก็จะใส่จากขาหนีบก็จะมีแผลแค่ประมาณครึ่งเซนที่ขาหนีบแล้วก็ลิ้นหัวใจเทียมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะผ่านสายสวนแล้วไปกลางตำแหน่งที่เป็นลิ้นหัวใจเดิม แล้วก็ขยายลิ้นหัวใจเดิมเนี่ยก็จะไปชิดกับหลอดเลือดนะชิดกับหลอดเลือดกับผนังแล้วก็มีลิ้นใหม่เนี่ยไปแทนที
3: ่
1: ก็ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วนะครับนะก็พวกนี้ก็ใช้เวลาทำประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3: ครับ
1: แล้วก็เช้าก็เดินได้ละนะ2วันได้กลับบ้าน
3: คือไม่ต้องมีแผลผ่าตัดอะไรที
1: ่ไม่มีแผลผ่าตัดใช่ไม่มีแผลผ่าตัดใช่ครับผม
0: ค่ะเข้าไปแทนที่เลยในโลหิต
1: เข้าไปแทนที่ใช่เข้าไปแทนที่ลิ้นเก่าครับผม
3: ค่ะแล้วความสำเร็จครั้งนี้ต้องร่วมมือกับใครยังไงบ้าง
1: อ๋ออันนี้เยอะเลยครับก็ด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์พยาบาลเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับก็ร่วมกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬานะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์สุพจน์และอาจารย์วรฤทธิ์มาช่วยแนะนำแล้วก็ถ่ายทอดวิทยาการนี้นะครับ
0: เราประสบความสำเร็จเป็นคนที่10นะ
1: ใช่ครับผม
0: เมื่อไหร่ครับคนที่10ประมาณ
1: ก็ประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับผม
0: ใช่แล้วก่อนหน้านี้รายก่อนหน้านี้รายที่1ถึง9เรามีมาระยะนึงแล้ว
1: มีมาระยะสักประมาณ2ปีกว่าแล้วครับผม
0: อันนี้ทั้งประเทศมีที่ไหนมีศักยภาพแบบนี้บ้าง
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพเนาะโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นะครับที่ภาคใต้ที่ทำก็มีทางมออนะครับแล้วก็ยะลาก็ที่เรา
0: แล้วก็มาของเรา
1: ใ
0: ช่มีภาคใต้แค่ประมาณ3ที
1: ่ประมาณ3ที่ภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีเริ่มทำละนะได้สัก2รายเนาะของเรานี่ก็ทำมา10รายละ
0: อันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษ
1: ครับ
0: แต่ผมจะได้ยินบ่อยก็คือเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ
1: อันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: เส้นเลือดหัวใจนี้เป็นคล้ายๆกับท่อปลาท่อที่เป็นเรียงอันนี้ตีบอันนี้ที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะที่เป็นข่าวเป็นอะไรนี่คือเส้นเลือดแต่ว่าอันนี้คือลิ้นหัวใจ
0: แต่ประโยชน์เส้นเลือดนี่เราก็ทำแบบใช้
1: บอลลูนขยาย
0: บอลลูนขยายไปทางท่อเหมือนกัน
1: ทางท่อเหมือนกันใช่
0: ไม่ต้องผ่าเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับก็ในรายที่ตีบเยอะตีบมากนะครับนะเราคงไม่ได้ไปซ่อมทุกจุดอันนี้เราก็ทำถนนใหม
3: ่
1: เขาเรียกทำไบพาสแต่ถ้าในกรณีที่ติดไม่มากก็ไม่ยาวเนาะอันนี้เราก็แค่ซ่อมตรงเป็นจุดอันนี้ก็เหมาะกับการทำบอลลูนแต่รายที่มันติดมากหลายเส้นเราทำถนนใหม่ให้เลย
0: เข้าไปเลยในหัวใจเลย
1: ใช่ไม่สามารถที่จะไปซ่อมทุกจุดได
0: ้ไม่งั้นเราได้ยินบ่อยว่าบอลลูนก็คือ
1: ซ่อมเป็นจุดใช่
3: แต่ไบพาสคือทำใหม่
1: ไบพาสนี่คือต้องเปิดหน้าอกทำใหม
0: ่อ๋อแต่ไบพาสต้องเปิดหน้าอก
1: ใช่ไ
0: บพาสบอลลูนไม่ต้องเปิด
1: บอลลูนไม่ต้องเปิดไม่มีแผลบอลลูนใช่อ
3: ยากให้คุณหมอได้เจาะลึกสักนิดว่าโรคลิ้นหัวใจเอออติกตีบเนี่ยอาการยังไงแล้วความน่ากลัวของโรคนี้คือมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็เราเจอในคนสูงอายุเนาะซึ่งคนสูงอายุเนี่ยก็จะคิดว่าอาการเริ่มแรกก็จะอาจจะมีเหนื่อยง่ายนะเช่นปกติเดินได้สัก3โลเริ่มเหนื่อยตอนนี้เริ่มได้สักโลนึงเริ่มเหนื่อยละนะซึ่งพอดีคนสูงอายุนี่ก็จะคิดว่าอาจจะตามวัย
0: เป็นลม
1: อาจจะตามวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโรคลิ้นหัวใจตีบหรือว่าบางคนก็จะมีหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมด้วยเนี่ยซ่อนอยู่เนาะทีนี้ถ้าตีบมากขึ้นเนาะก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกเวลาออกแรงนะหรือว่าถ้าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนี่ยถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนี่อาจจะมีวูบได้เวลาออกแรงครับผม
3: ก็คือสังเกตได้เลยว่าถ้าเราเริ่มเหนื่อยง่าย
1: ใช
3: ่แล้วก็อาจจะเจ็บหน้าอกด้วยร่วมด้วย
1: ใช่
3: มันจะสันนิษฐานได้ว่าอาจจะ
1: มีลิ้นหัวใจตีบหรือว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบอันนี้อาจจะพบร่วมกันได้นะครับซึ่งจะเจอในคนสูงอายุโรคนี้ส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุเพราะเป็นการเสื่อมตามอายุ
0: นะครับแต่ว่าในการเสื่อมตามอายุเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพฤติกรรมใดบ้างครับที่ก่อให้เกิดไอ้นี้ที่มันเป็นตัวนำทางได
1: ้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเสื่อมตามอายุเนาะสาเหตุรองที่พบได้ลดลงก็คือบางคนจะเป็นมาแต่กำเนิดแล้วลิ้นหัวใจเอโอติกเนี่ยปกติมันก็จะมีเขาเรียกว่า3แฉกนะบางคนเนี่ยเกิดมามีแค่2แฉกนี่ก็จะทำให้แรงต่อหลอดต่อลิ้นหัวใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันจะเสื่อมเร็วส่วนใหญ่ถ้าเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเช่น40ก็มีลิ้นตีบเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการผิดปกติแต่กำเนิดเนาะแต่คนส่วนใหญ่ก็ถ้ากระตัง60ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุนะครับทีนี้พฤติกรรมที่เพราะฉะนั้นเราจะป้องกันได้ไม่ทั้งหมดเนาะเพราะมันส่วนหนึ่งก็คือตามอายุแต่ว่าพฤติกรรมที่จะทำให้มีการสะสมของหินปูนและไขมันที่ลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมเดียวกับที่จะทำให้มีการสะสมหินปูนและไขมันที่หลอดเลือดเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ลิ้นมันเสื่อมหรือว่าหลอดเลือดมันเสื่อมเร็วก็เช่นการไม่สูบบุหรี่การคุมโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันการนอนหลับอารมณ์อะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับชีวิตประจำวันการกินนอนนี่แหละโรคมันก็เกิดจากการกินนอนของเรานี่แหละนะถ้ากินนอนไม่ดีมันก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นครับผม
3: แล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นหรือเปล่ากังวลไปตรวจแล้วพบไหมคะโรคนี้ถ้าเราไปตรวจ
1: ถ้าสำหรับลิ้นหัวใจเอโอติกตีบเนี่ยมันจะตรวจได้เบื้องต้นทุกโรงพยาบาลก็คือว่าเราสงสัยเนาะเราเช่นเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกก็ฟังหัวใจนี่ก็จะรู้เลยครับว่ามีเสียงหัวใจที่ผิดปกติไปเนาะครับ
3: ก็คือสามารถเข้าไปตรวจคัดกรองได้เลย
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาสงสัยเนี่ยก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเนาะเพื่อตรวจเขาเรียกว่าตรวจเอ็กโคนะหรืออัลตราซาวด์หัวใจเนาะโดยคุณหมออายุรแพทย์โรคหัวใจนะก็จะทำการวินิจฉัยแล้วก็จะประเมินความรุนแรงครับผม
0: ครับผมเอาละครับคุณหมอครับทีนี้ในส่วนของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงวันนี้เรามีโรงพยาบาลสุราษฎร์ที่สามารถจะรักษาได้นะพี่น้องสามารถจะเข้าถึงการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ยังบ้างครับ
1: ก็ต้องไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลที่นั้นก่อนแล้วก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยจะทำการตรวจเพื่อวินิจฉัยเนาะถ้าคอนเฟิร์มว่าเป็นลิ้นหัวใจเอโอติกตีบรุนแรงเนาะนี้เราก็จะประเมินความเสี่ยงเนาะเช่นถ้าอายุมากเสี่ยงสูงในการผ่าตัดเนาะก็จะปรึกษามาทางผมเนาะก็เพื่อดูว่ามันมีทางเลือกที่จะสามารถเปลี่ยนทางสายสูงได้หรือเปล่าเนาะถ้าดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการผ่าตัดหลังจากที่ปรึกษากับคุณหมอสัญญกรรมทรงอกแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะเพื่อดูว่าลิ้นลักษณะทางกายวิภาคของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนโดยการผ่านสายสูนได้หรือเปล่าคือไม่ได้ว่าเปลี่ยนได้ทุกคนนะครับแล้วก็ดูลักษณะของหลอดเลือดแดงที่เราจะใส่ไปว่ามันสามารถรับลิ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าเนาะแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยโอเคเปลี่ยนได้ก็จะปรึกษาคุณหมอสัญญกรรมทรงอกนะเพื่อว่าช่วยกันทำนะแล้วก็เราทำกันเป็นทีมนะแล้วก็มาช่วยสแตนบายในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนอาจจะผ่าตัดต่อเนาะหลังวันที่มาทำเนี่ยเราก็จะมีการประสานไปที่คุณหมอวิสัญญีก็คือจะช่วยให้คนไข้นิ่งๆแล้วก็ดูความดันชีพจรระหว่างทำเนาะตอนทำก็จะมีทีมพยาบาลห้องส่วนหัวใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเป็นพยาบาลห้องICU ดูแลต่อแล้วก็มีนักกายภาพมีนักรังสีก็ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลจะมาช่วยกันครับกว่าจะสำเร็จได้เคสหนึ่งนี้ก็ต้องมีความร่วมมือของแทบจะทุกสาขามันก็รวมถึงทั้งเจ้าหน้าที่แบ็กออฟฟิศที่ต้องติดต่อเรื่องธุรกรรมต่างๆเนาะน้องที่รับส่งคนไข้อาหารอะไรทุกอย่างใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่แพทย์พยาบาลเนาะเราก็ต้องดูคนข้างหลังที่มันแบ็กอัพไว้ถ้าไม่งั้นกว่าจะสำเร็จได้คนหนึ่งนี่ก็คือใช้ทุกอย่างสำเร็จก่อนทุกอย่าง
0: รายที่10แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากมีรายต่อไปนะคุณหมอนะอย่าเป็นดีกว่านะครับสุดท้ายครับอยากคุณหมอฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของโรคลิ้นหัวใจครับจริงครับ
1: ก็สำหรับลิ้นหัวใจเนี่ยก็เราอาจจะป้องกันได้ไม่ทั้งหมดเนาะอาจจะป้องกันได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าอย่างนี้ผมแรงอย่างนี้แล้วกันนะเนื่องจากเราทางใต้นะแล้วผมก็คิดว่า3ต่อนะอันที่1ก็คือว่าเราต้องตระหนักก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเนื่องจากโรคนี้เนี่ยเจอในคนสูงอายุนะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วก็เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราตระหนักรู้ว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็เลยอันที่2คือต้องไปตรวจไปตรวจกับคุณหมอไปตรวจกับคุณหมอเพื่อดูว่ามันใช่หรือเปล่านะเราจะได้ส่งตัวมารักษาที่สุราษฎร์เนาะอันสุดท้ายก็คือว่าเราก็ต้องต่อต้านพฤติกรรมเสี่ยงเนาะก็อย่างที่บอกนะการสูบบุหรี่เนาะโรคประจำตัวนะการกินการนอนอารมณ์นะแล้วก็การออกกำลังกายอันนี้ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของลิ้นหัวใจแล้วก็ทั้งหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับ
0: ผมวันนี้แหล่งข่าวชาวใต้ช่วงจับภาษาใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมอสุชาติอรุณศิริวัฒนาในแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณคุณหมอ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองนะแต่วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ปัญหาการทุจริตในชีวิตประจำวันนะครับเป็นปัญหาที่เราควรจะเริ่มลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังการแซงคิวเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบนึงของการทุจริตนะครับจากนี้ไปเราควรลุกขึ้นมาร่วมมือกันปกป้องและรักษาสิทธิ์ของเราเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบอย่างเช่นการแซงคิวสิทธิ์ของเราเราต้องรักษาไว้เองนะครับอย่าให้ใครมาละเมิดจากนี้ไปนะครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมไทยแลนด์ไม่แซงคิวกันอย่างจริงจังนะครับ
5: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: ลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
13: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังเพียงนี้ต้องรีบละครับ
12: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
13: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิรับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับสมูลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: แล้วก็น้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
1: รับท่านคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้ค่ะ
0: และก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเทฟ Facebook ค่ะ NBT ส่งคลาสทีวีส่งคลาสค่ะช่องทาง YouTube News NBT ส่งคลาสทีวี NBT ส่งคลาสช่องทาง TikTok ค่ะ News NBT ส่งคลาสทีวีส่งคลาสช่องทาง X NBT ส่งคลาสแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางหลักช่อง10 NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการได้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะใครสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะแวะทักทายแฟนคลับของเราสักคลิปนึงก่อนนะในแฟนเพจ Facebook NBT ส่งคลาสค่ะ
1: มาแล้วนะคะคนดีคนเดิมของพี่น้องต้นนามปรมินีรโซส่งสติ๊กเกอร์มาก่อน
0: มีการส่งสติ๊กเกอร์ใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าสวัสดีชาววันพฤหัสบดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ชาวเลือดคณิตก็เริ่มทยอยกันมาแล้วเหมือนกันนะคะครูใบไม้ครูปัทภพรแล้วก็ครูครูใบไม้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่สมโอหนองเศร้านุย
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่สวัสดีเหมือนกันอย่าลืมนะคะข่าวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนอื่นได้เล่ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่นี่น้องต้นน้ำบอกว่าพี่สมโอพี่สมโอครับวันนี้มาลุ้นน้องเนเน่ในเวทีAGT American Got Talent ด้วยนะคะ นี่วันนี้ก็จะมีการประกาศผลแล้วนะ
0: เรียกว่าน้องต้นน้ำก็ติดครอบโจนะในเรื่องนี้มีการบอกมาในแฟนคลับเหมือนกันว่าให้ช่วยกันเชียร์ด้วยเหมือนกันนี่วันนี้ก็ต้องเล่นเหมือนกันลาว่าจะเป็นพันปรือ
1: มันน่าก็เป็นพลังแรงเชียร์แรงใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะที่รวมกันส่งกำลังใจให้กันนะเดี๋ยววันนี้มารอติดตามกันว่าจะเป็นพันปรือนะคะส่วนวันนี้พี่รับขับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่รับขับข่าวนะคะจะว่าในพื้นที่เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีฝุ่น PM2.5 หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นฝุ่นมลพิษจากพวกควันรถควันไฟหรือไม้แต่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นฝุ่นจาก PM2.5 ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้ท่านแล้วก็มาลดความเสี่ยงเผื่อจะป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงที่2ของพิรับขับข่าวนะคะส่วนช่วงแรกมาติดตามกิจกรรมพลังจิตอาสาเพื่อจะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในวันมหิดลกันก่อนค่ะโดยจังหวัดสงขลาค่ะมีการรวมพลังจิตอาสาพระราชทานและประชาชนรวมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแผดแผ่นปัจจุบันของไทยพร้อมกับพี่การพัฒนาพื้นที่วัดพระโคด้วยค่ะจังหวัดทรงคลารวมพลังจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดลค่ะพร้อมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกด้วยการรวมกันพัฒนาพื้นที่วัดพระโคที่อำเภอสถิงพระจังหวัดทรงคลาสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วก็ชุมชนในพื้นที่โดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดทรงคลาเป็นประธานแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานกำลังพลแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
0: ภายในพิธีค่ะประธานในพิธีแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รวมกันถวายความเคารพพระชายาหลักก่อนรวมก้าวคำปฏิญาณตนเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางเราจะทำความดีด้วยหัวใจและก็รวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นค่ะก็ได้ลงพื้นที่รวมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นการปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระโคแล้วก็การกำจัดวัชพืชเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
1: สำหรับวันมหิดลค่ะซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะได้รวมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกผู้ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยค่ะจนได้รับการถวายพระสัมมัญญานามนะคะว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ค่ะรวมถึงได้วางรากฐานสำคัญให้กับระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อ

0: ่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้จะพาไปรายการเปิดอินสตาแกรมน้อมนำรำลึกพระกรุณาคุณของเจ้าฟ้านักกฎหมายนะคะซึ่งสำนักงานอัยการภาคเก้าค่ะได้เปิดนิทรรศการแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้านักกฎหมายเพื่อแผ่พระเกียรติคุณแล้วก็พระกรณียกิจด้านกฎหมายพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และการนำแนวพระปรนิธานเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมค่ะที่สำนักงานอัยการภาคเก้าจังหวัดสงขลาค่ะได้เปิดพิธีจัดนิทรรศการแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะโดยมีนางสาวอภิพรจันทพันธ์อธิบดีอัยการภาคเก้าเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายณรงค์ศิรสันรองอธิบดีอัยการภาคเก้าได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดนิทรรศการหุ่นนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระประวัติพระเกียรติคุณแล้วก็พระกรณียกิจลอดไปจนน้อมนำรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและก็ประเทศชาติโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะ
0: โดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจค่ะพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะอีกทางทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและพนักงานอัยการซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะนอกจากนี้ค่ะนิทรรศการดังกล่าวค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระประวัติพระกรณียกิจพระจริยวัตรเพื่อสร้างความเข้าใจและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งนำแนวทางการทรงงานแล้วก็คุณธรรมที่ปรากฏในพระกรณียกิจไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและรวมกันสืบสานคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะส่วนจุดนี้มาแลเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับมือกับฝนช่วงปลายปีของจังหวัดพัทลุงค่ะโดยจังหวัดพัทลุงค่ะมีการแรงซ่อมสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติเชื่อมระโนดค่ะตอนนี้ก็คืบหน้าเกินแผน 2% ค่ะก็ย้ำว่าจะเสร็จทัน25ธันวาคมเพื่อจะรับมือกับฝนในช่วงปลายปีค่ะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนซ้ายพื้นที่5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงช่วงที่2ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางขึ้นสะพานเฉลิมพระเกียรติระหว่างจังหวัดพัทลุงกับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาโดยมีนายเสรีจันทร์พูลนายช่างโยธาชำนาญงานผู้ควบคุมงานแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าแล้วก็แผนการดำเนินงานค่ะโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดกล่าวว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็มอบหมายให้มีการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามโครงการซึ่งขณะนี้ในการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีความคืบหน้าเร็วกว่ากำหนดประมาณ 2% โดยสัญญาก่อสร้างจะสิ้นสุดวันที่25ธันวาคม2569แล้วก็แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงกับผู้รับจ้างจะบริหารงานให้เป็นไปตามหมวดงานแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างพร้อมยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อจะให้ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลายปีนี้ค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีตามแผนเนี่ยก็มีความคืบหน้ากว่าแผน 2% นะครับสัญญาก็จะสิ้นสุดในเดือน25ธันวาคมนี้นะครับซึ่งการบริหารสัญญาเนี่ยทางแขวงทางหลวงชนบทแล้วก็ทางผู้รับจ้างเนี่ยก็จะเป็นไปให้เป็นไปตามงวดงานนะครับแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของการรูปแบบของการก่อสร้างนะครับก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเดี๋ยวทนอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมปลายปีเนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาในส่วนของการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพัทลุงกับสงขลาระโนดนะครับก็ขอให้พี่น้องได้คอยนิดนึงแล้วก็ปีใหม่นี้เราก็จะได้ใช้ถนนเส้นทางใหม่นะครับมีความสะดวกปลอดภัยนะครับ
1: สำหรับโครงการดังกล่าวค่ะก็ได้รับงบประมาณ5

0: ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องนี้ค่ะนายเสรีจันทน์ภูลได้บอกว่าประชาชนบางระยะเนี่ยอาจจำเป็นต้องปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อดำเนินงานชันดินทุ่มแล้วก็งานก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมกับข้อความร่วมมือประชาชนในช่วงดังกล่าวนะคะทางนี้เนี่ยเมื่อโครงการแล้วเสร็จนุ่นเนี่ยก็จะถูกยกระดับให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมได้ดีขึ้นโดยหากระดับน้ำสูงกว่าสถิติเดิมประมาณ10ถึง20เซนค่ะรถขนาดเหล็กเนี่ยก็ยังสามารถสัญจรได้ขณะที่แขวงทางหลวงชนบทเนี่ยก็เตรียมดูแลเรื่องไฟส่องสว่างแล้วก็ป้ายเตือนแล้วนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางโดยตั้งเป้าว่าเปิดชายค่ะเส้นทางได้ยังเต็มรถแบบภายในวันที่25ธันวาคม2569ลองฟังเสียงแลค่ะ
1: วันนี้ก็สามารถบอกกล่าวได้ว่าสัญจรไปมาได้ดังสะดวกสบายแต่ในบางช่วงนะครับเราต้องขออนุญาตนำเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะทำการปิดเส้นทางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รถวิ่งไปในส่วนที่เรายังมีดำเนินการชั้นดินถมอยู่เนื่องจากเรายังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอะไรเสร็จซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจจะลำบากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับขออภัยในโอกาสนี้ด้วยครับผมเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับอย่างที่ผ่านมาเราได้มีค่าสถิติที่ว่าความสูงสุดของน้ำที่น้ำท่วมอยู่นะครับเราก็ใช้ระดับน้ำสูงสุดเป็นเกณฑ์ในการยกระดับขึ้นมาเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้ทั้งสองฝั่งอย่างสะดวกสบายหากมีน้ำท่วมมากกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณสัก10เซน20เซนรถเล็กก็สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกได้ครับ
2: ส่วนตอนนี้เนี่ยมาแลความสามารถของแพทย์ของโรงพยาบาลหัดใหญ่กันบ้างค่ะพอล่าสุดเนี่ยเขามีการผ่าตัดเหงื่องอกค้ากรรไกรใหญ่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงรายแรกสำเร็จแล้วด้วยค่ะทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยหญิงไว้เป็นการรักษาผู้ป่วยหญิงนะคะหลังจากพบเหงื่องอกขนาดใหญ่บริเวณค้ากรรไกรบนค่ะโดยทีมแพทย์ได้มีการผ่าตัดเหงื่องอกออกนะคะพร้อมกับนำกระดูกจากขามาสร้างเป็นค้ากรรไกรไม้ในการผ่าตัดครั้งเดียวค่ะโรงพยาบาลหัดใหญ่ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยหญิงค่ะที่ตรวจพบเนื้องอกบริเวณกระดูกขากรรไกรบนค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนในการรักษาค่ะโดยเป็นเนื้องอกที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฟันซึ่งการรักษาครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของทีมศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็ทีมทันตกรรมโรงพยาบาลหัดใหญ่โดยวางแผนการรักษาอย่างละเอียดแล้วก็ผ่าตัดนำเนื้องอกออกพร้อมกับบูรณาการกระดูกขากรรไกรในการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว
0: โดยทีมแพทย์ค่ะก็ได้นำกระดูกบริเวณขามาใช้ทดแทนกระดูกขากรรไกรส่วนที่เสียไปนะคะโดยเป็นกระดูกที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงทำให้สามารถนำประกอบเป็นโครงสร้างขากรรไกรขึ้นไหมเพื่อช่วยฟื้นฟูทั้งรูปร่างแล้วก็การทำงานของขากรรไกรนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยวางแผนการผ่าตัดกำหนดตำแหน่งการตัดกระดูกและก็ออกแบบอุปกรณ์สำหรับหยุดกระดูกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนะคะซึ่งก็ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดและก็การสร้างโครงสร้างขากรรไกรไหมสำหรับการรักษาเนื้องอกบริเวณขากรรไกรค่ะนอกจากการกำจัดเนื้องอกเหลวการบูรณะกระดูกยังมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูในระยะยาวด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าช่วยเตรียมโครงสร้างสำหรับการบูรณะฟันรวมถึงการผิดหน้าใช้รากฟันเทียมตามความเหมาะสมนะคะเพื่อจะให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถลบมาใช้งานช่วงช่องปากแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดค่ะ
2: ซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะแล้วก็ถือเป็นผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะที่ได้รับการรักษาโดยแนวทางดังกล่าวนะคะก็สะท้อนถึงการทำงานรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพค่ะแล้วก็การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของโรงพยาบาลหัดใหญ่นะรายแรกก็ยินดีกับน้องด้วยเหมือนกันตัดเนื้อรายออกนะแล้วก็สามารถรับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด
2: นี่เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ในการรักษาผู้ป่วยโดยเทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเองค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้มาแลเรื่องของฝนฝ่าอากาศกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยปอพอเขามีการเตือน70จังหวัดนาว่าให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็คลื่นลมแรงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะซึ่งปอพอค่ะได้ประสาน70จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาค่ะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปอพอค่ะได้แจ้งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศและก็กรุงเทพนะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการณ์ค่ะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมข้างดายโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยง

0: น้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยบริเวณภาคเหนือเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักขณะที่ภาคใต้7จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชายฝั่งหลายจังหวัดค่ะก็ให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงโดยอ่าวไทยตอนบนค่ะอาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณฝั่งฝาคะนองเนี่ยคลื่นสูงว่า3เมตรค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะปภ.ก็ยังได้กำชับจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามฝนแล้วก็ระดับน้ำพร้อมกับเตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะเร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีค่ะรวมถึงแจ้งเตือนแล้วก็ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นน้ำตกหรือว่าถ้ำค่ะรวมถึงห้ามประชาชนลงเล่นน้ำหรือว่าออกเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงด้วยนะคะทั้งนี้ประชาชนก็ควรจะติดตามประกาศเตือนภัยแล้วก็สถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสามารถติดตามผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือว่าแจ้งเหตุข้อความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย178เซโทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ช่วงนี้ถ้ามีประกาศเตือนออกมาแล้วก็ต้องเตรียมต้องรับตัวให้พร้อมนะเล่ให้ดีสถานการณ์ให้ดีนะคะ23ถึง27กันยายนนี
1: ้มันค่ะการประกาศเตือนเนี่ยเผื่อที่จะไม่ให้หลายคนเนี่ยได
0: ้
1: รับมือแล้วก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเผื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือถ้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
0: ใช่พื้นที่ลุ่มต่ำนะ
1: มันก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีนะคะเพื่อจะรับมือกับน้ำฝนแล้วก็สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแล้วยังอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ต้องเฝ้าระวังหลังมีการระบายอากาศต่ำค่ะโดยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะคุณภาพอากาศโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับดีมากนะต่อการใช้ชีวิตค่ะแต่ว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมเองก็มาสมข้อมูลผิดในระยะต่อไปค่ะเรียกว่าช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับดีมากค่ะประชาชนก็สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติขณะที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็พบว่าค่า PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 6.6 ถึง 8.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 6.9 ถึง 8.9 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรก็สะท้อนว่าขณะนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ
0: พันธุ์พืชมารื้อค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่น่ากังวลแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามโดยเฉพาะจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งข้อมูลแหลกวันที่22กันยายนก็พบจำนวน74จุดนะคะขณะที่การประเมินด้วยแบบจำลองสภาพอากาศเนี่ยก็พบว่าแนวลมเทเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของไทยก็มาจากทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศก่อนเข้าสู่พื้นที่ค่ะอีกปัจจัยสำคัญก็คือกะอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้เทโยในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังการสะสมของมวลอากาศและก็ฝุ่นละอองขณะเทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของภาคใต้ค่ะก็มีฝนตกสะสมก็เลยส่งผลให้ความชื้นในสัมผัสในอากาศสูงกว่า 90% ก็เลยทำให้บางช่วงเนี่ยยังคงมองเห็นท้องฟ้าเนี่ยขมุขมัวถึงแม้ว่าค่าฝุ่นจะยังอยู่ในระดับต่ำค่ะ
1: โดยทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ก็ยังคงติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับแนะนำให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านแอปเคชั่นแอร์โฟไทยเพื่อจะวางแผนการทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังได้บอกว่าจะยังไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์ทุกๆวันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแอร์โฟไทยมาได้นะให้ติดโทรศัพท์ไปได้เลยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจวัดประจำวันอยู่แล้วในช่วงหัวเช้า
1: ใช่ค่ะแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ปกติเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่ว่าบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวฝนกันอย่างใกล้ชิดด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มารู้ท่านแล้วก็ลดความเสี่ยงรวมถึงป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ว่าเราจะต้องทำพันพรือบ้างควรจะต้องปรับพฤติกรรมตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์แบบเพื่อติดตามกันในช่วงหน้านั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามในเรื่องของคอกฎหมายกันก่อนนะคะวันนี้จะเสนอตอนถูกหลอกขายอีทำพันพรือดีติดตามกันได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทัน
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
2: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
3: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
2: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
3: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
4: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
2: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
3: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
2: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
3: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
2: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: มาในช่วงสนทนาพิรับขับข้าวค่ะช่วงนี้เราจะได้มารู้ท่านแล้วก็ลดความเสี่ยงเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 กันนะคะว่าเราจะต้องทําเป็นเผื่อบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับมันเผื่อบ้างค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาหารายละเอียดกับเราค่ะนั้นอยู่ในรายการแล้วนะคะดร.ธนิตาดิษสุวรรณรองผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาค่ะต้อนรับท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแน่นอน
0: ว่าต้องขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเนื่องจากท่านบอกว่าไม่ใช่คนใต้
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมวดภาษากลางจะได้เป็นการสื่อสารให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงเรื่องของสุขภาพของตนเองแล้วก็มองว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมันจะสามารถทำร้ายเราได้ขนาดนั้นเชียวหรือนะคะเดี๋ยวจะมาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ท่านรองเนี่ยได้เล่าบทบาทภารกิจของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาให้กับประชาชนได้ทราบก่อนว่าบทบาทภารกิจของเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ก็
2: ในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาเนี่ยเราเรียกย่อๆว่าสครอ12เวลา
0: สเสือคอควาย
1: รอเรือ
2: ถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยบทบาทภารกิจของหน่วยงานเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งหมด7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่ตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะก็ครอบคลุม7จังหวัดพื้นที่ตอนล่างที่นี้ภารกิจของเราคือในเรื่องของการที่เอาจำสั้นๆเลยน
0: ะ
2: ตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
0: ้
2: นี่ทีนี้ตรวจจับเร็วเนี่ยก็คือในเรื่องของโรคโรคเนี่ยจะมีทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อครอบคลุมหมดเลยนะคะแล้วก็ภัยสุขภาพนะคะภัยสุขภาพก็โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมก็รวมด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างผลกระทบจากที่เราจะคุยกันวันนี้ PM 2.5 เนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่เราต้องเฝ้าระวังต้องตรวจจับให้เร็วเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียก alert alarm เนา
0: ะ
2: เตือนแล้วก็แบบให้ตระหนักไม่ตนกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะตอบโต้ทันแล้วก็ป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักๆของเราค่ะ
1: อย่างที่รองปุ๊กบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าเราเนี่ยดูแลในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยเหมือนกันทีถ้าพูดถึงสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้อย่างเราตอนนี้มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราดูภาวะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเหมือนที่ท่านพิธีกรได้นำเรียนแล้วเนาะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเล็กมากๆเลยใช่ไหมคะมันเป็นฝุ่นขนาดจิ๋วอะพอด้วยความที่ใช่แล้วฝุ่นเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะมันไม่ได้มีแค่ 2.5 มันมีเล็กกว่า 2.5 ก็มี 0.1 อีกนะคะแล้วก็มี10 PM 10อะไรอย่างเงี้ยนะคะ10 2.5 1อะไรที่เราจะเฝ้าระวังกันเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่เนื่องจากว่าเราเฝ้า 2.5 เพราะว่าเราก็ดูติดตามมันว่าเอ้ยด้วยความเล็กของมันเนี่ยเวลามันอยู่ในอากาศมันก็จะอยู่ได้นานแล้วก็ลอยได้ไกลใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอมันเกิดตรงนี้นะ
0: คะ
2: ด้วยความเล็กของมันเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายพอมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปผ่านตั้งแต่กระทบตั้งแต่ตาจมูกปากคอเข้าไปเลยใช่ไหม
0: คะ
2: มันจะเข้าลึกถึงปอดถึงระบบไหลเวียนโลหิตได้อันนี้แหละค่ะทำให้เราต้องระมัดระวังผลกระทบสุขภาพซึ่งมันจะเกิดได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทีนี้เนี่ยกลุ่มที่เราต้อง
1: เฝ้าระวังเหรอคะ
2: ใช่กลุ่มที่แบบว่าต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มสูงอายุกลุ่มสตรีมีครรภ์กลุ่มที่เป็นโรคประจำตัวโดยเฉพาะพวกโรคปอดโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ไม่นอกจากกลุ่มเสี่ยงแล้วกลุ่มทั่วไปกลุ่มประชาชนทั่วไปก็ต้องระมัดระวังสุขภาพนั่นระยะยาวนะคะทีนี้เนี่ยฝุ่นเนี่ยที่มันจะเฝ้าระวังเหมือนที่เราบอกว่าเราดูแอร์โฟร์ไทยตอนช่วงแรกใช่ไหม
0: คะ
2: ทีนี้เนี่ยค่าที่มันจะเริ่มกระทบกับสุขภาพเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของปานกลางซึ่งเราก็ประสบมาแล้วช่วงนึงนะคะเนาะนะตั้งแต่ 25.1 ถึง 37.5 ทีนี้ค่าที่เราจะตัดว่ามันเริ่มกระทบต่อสุขภาพเนี่ย 37.5 ขึ้นไปซึ่งมันจะเป็นแถบสีเหลืองออกส้มเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศดีมากเหมือนที่บอกไปตอนต้นก็คือช่วงเราใช้แถบสีฟ้าเวลาเราดูค่านี้

0: แอลฟูไทยนะ
1: คะ
0: สีฟ้าเนี่ยถึง15พออากาศดีก็ถึง15ถึง25ปานกลางก็25ถึง 37.5 ทีนี้แหละพอมากกว่า 37.5 เนี่ยมันก็เริ่มกระทบกับสุขภาพแล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะพอมันเยอะเสร็จถ้า75ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไปเนี่ยค่ะเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ให้แบบกระทบเยอะทั้งกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่มทั่วไปอันนี้ถ้าสีแดงปุ๊บเนี่ยควรงดและงดกิจกรรมต่างๆ
1: อย่างกลุ่มเสี่ยงที่ท่านรองแจ้งเนี่ยกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนคะที่จะต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่น PM2.5 เป็นพิเศษ
0: ค่ะจริงๆก็ทุกกลุ่มเพราะว่าฝุ่นเนี่ยด้วยความเล็กของมันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: จากพี่เล่าสถิติก่อนเนาะข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะภาคใต้ตอนล่างเราเนี่ยข้อมูลของเรื่องของช่วงที่มันมีฝุ่นแบบเนี้ยส่วนใหญ่ฝุ่นเรามาจากหมอกควันข้ามแดนไอ้ข้ามแดนเนี่ยมันจะมาช่วงถึงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดมันมีภาวะที่แล้งยาวนานจากภาวะ
2: เ
0: อ
2: นิ
0: โญ
2: ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่นั่นแหละค่ะเนาะมันก็จะทำให้อาจจะเกิดไฟป่าแบบเพิ่มขึ้นมาทีนี้พอจุดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะยาวนานไปถึงพฤศจิกาได้ในห้วงบ้านเรานะเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศซึ่งมันต้องประเมินตลอดประเมินอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ท่านพิธีกรได้บอกไปตอนแรก
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอด้วยความเล็กของมันเนี่ยมันตั้งแต่ข้อมูลเราเนี่ยเราเจอว่าทางเดินหายใจส่วนล่างผิวหนังอักเสบอันนี้เจอเยอะในบ้านเรานะคะในเขต12เนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บมาลองลงมาก็คือตาแดง
2: อาจจะมีคันตาระคายเคืองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าภาวะที่เราเจอเหมือนคันตาระคายเคืองเนี่ยอาจจะใช้น้ำตาเทียมช่วยล้างช่วยอะไรได้บ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ด้วย
2: ถ้าพูดถึงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีช่วงค่าฝุ่นเพิ่มขึ
1: ้
2: นสูงมีการประกาศเรียบร้อยแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นประชาชนทั่วไปเองออกไปด้านนอกท่านรองภูเขาคือแบบมีอาการคันตาจริงๆเลยอันนั้นแสดงว่าใช่แน่นอนถูกไหมคะ
0: อันนี้อาจจะเป็นผลที่กระทบระยะสั้นที่เราเหมือนร่างกายแต่ละคนภูมิไวรัสมันไม่เท่ากันความลับของสิ่งแปลกปลอมที่สู่ร่างกายเนี่ยมันเร็วไม่เท่ากันแล้วรับรุนแรงไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงที่พี่บอกอ่ะก็คือกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของเอาเด็กเล็กก่อน
1: เด็กเล็ก
0: เด็กเล็กเนี่ยค่ะก็คือถ้าฝุ่นมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาความแข็งแรงของปอดของทางเดินหายใจเนี่ยมันจะไม่ค่อย
2: แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่แบบเราใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะมีภูมิไวรัสที่เร็วเขารับเร็วเขาก็เกิดการตอบสนองของร่างกายเร็วอาจจะหอบหืด
1: อันนี้
0: ใช่ผู้ปกครองต้องสังเกตการหายใจฮึดวีดเสียงต่างๆที่มันผิดปกติอันนี้ต้องอาจจะต้องพบแพทย์แล้วค่ะถ้ามันเกิดเสียงแบบนั้นน
1: ี่
0: กลุ่มต่อไปกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
1: กลุ่มหญิงฝุ่นไ
0: ป
1: นี่แหละนะ
0: ใช่สังเกตว่าฝุ่นไปเกี่ยวอะไรกับหญิงตั้งครรภ
1: ์
0: ค
1: ะ
0: ถ้าเดา
1: อาจจะเพราะภูมิคุ้มกันเขาน้อยกว่าปกติไหมคะหรือว่าไง
0: ด้วยความที่ร่างกายเนี่ยต้องตอบสนองหลายอย่างใช่ไหมคะ
2: ส่งต่อให้ด้วย
0: ใช่เนี่ยไอความเล็กของฝุ่นเนี่ยมันผ่านเข้าไปเนี่ยผ่านทั้งได้เข้าถึงลึกถึงขั้วปอดลึกถึงกระแสโลหิตแล้วพอไอเลือดอะกระแสโลหิตเนี่ยมันพาผ่านลุกใช่ไหมคะ
1: เด็กจะได้ทับผลกระทบไหมคะ
0: พอผ่านลกแล้วไปไหนต่อคะไปเด็ก
1: ไปหาน้องเลย
0: ใช่ไปหาน้องเลย
2: ไปถึงน้องด้วย
0: ใช่มันก็ถ้ารับปริมาณเยอะๆหรือว่าแม่มีภูมิไวรัสที่เร็วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปที่สมองเด็กเพราะมันผ่านลกใช่ไหม
1: คะ
0: เด็กเนี่ยถ้ารอดออกมาถ้ารับปริมาณต่อเนื่องเยอะ
1: ๆ
0: อาจจะมีผลกระทบกับพัฒนาการเด็กได้ซึ่งอันนี้ต้องระวังมากๆถูกไหม
1: คะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคร้ายน้องอาจจะแท้งอย่างเงี้ยนะคะมีผลเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่ะ
2: ไปถึงขั้นน
0: ั้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดออกมาอาจจะน้ำหนักตัวและเกิดน้อยก
1: ็
0: เป็นไปได้ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดกับหญิงตั้งครรภ
1: ์
0: ทีนี้พออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มสูงอายุกลุ่มสูงอายุก็เช่นกันพวกนี้เหมือนร่างกายเราเริ่มเสื่
1: อม
0: หรือว่าบางคนมีโรคประจำตัวเนี่ยเขาก็จะรับเร็วแล้วก็ตอบโต้ได้รุนแรงกว่าคนปกติ
1: ค
0: ่ะโดยเฉพาะถ้าไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือเข้าไปตั้งแต่จมูกหายใจไปปุ๊บปอดเพราะว่าไอ้ฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันลงได้ถึงลึกถึงขั้วปอดเลยค่ะ
1: บางคนอาจจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
0: ถึงถุงลมในปอดเลยค่ะ
1: นี่นะคะเพราะว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยถือว่าเป็นระบบหลักของร่างกายเราที่มันจะส่ง

0: คนทั้งหมด
1: หัวใจหลอดเลือดด้วยค่ะ
2: รวมไปถึงนั้นหมดเลย
1: ใช่เพราะว่ามันเข้ากระแสเลือดมันก็จะไปเหมือนไปเวลาฝุ่นเล็กเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกระคายเคือง
0: ค่ะ
1: เกิดรอยแผลเหมือนมีอะไรคูดคูด
0: ไปบาด
1: เหมือนบาดถ้าเรานึกถึงมีดบาดเราก็จะมีแผลเป็นถูกไหมคะหลอดเลือดก็เช่นกันถ้าโดนไอ้พวกนี้เข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็มีการถลอกมีการบาดเจ็บมีการเหมือนอุดกั้นเรื้อรังเหมือนเป็นรอยแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็อาจจะเกิดภาวะกับหลอดเลือดได้ทั้งหัวใจทั้งสมองต้องระวังค่ะ
0: ถือว่าอันตรายมากนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเดียวนะ
1: อันนี้ให้ตระหนักไม่ตระหนัก
2: ตระหนักได้แต่อย่าตระหนกก่อน
0: ถูกต้องแล้วป้องกันได้
1: ค่ะ
2: ใช่ทีนี้เหมือนอย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่ากลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าหญิงตั้งครรภ์ถ้าหากว่าเขารู้แล้วว่าแบบนี้
1: ค
2: ่ะเขาควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะให้มันแตกต่างจากคนอื่นๆทั่วไปค
1: ่ะทีนี้เวลาเราดูเนี่ยเรารู้ก่อนใช่ไหมคะเรารู้สถานการณ์คือเราดูจาก Air for Thai ได
0: ้
1: โหลดแอปมาเลยพอดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มคนปกติเนี่ยถ้าเหลืองส้มเนี่ยก็ต้องระวังตัวแล้วอาจจะแบบว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งลดเวลาลงหรือว่าเรี่ยงที่ไปอยู่ในจุดที่ฝุ่นละอองเยอะๆเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าแหล่งกำเนิดมันเนี่ยเป็นได้ทั้งการเผาไหม้ใช่ไหมคะการเผาไหม้ก็จะอาจจะจากขยะจากการเผาวัสดุทางการเกษตรหรืออื่นๆแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนภาคอุตสาหกรรมเราอะเวลาเผาไหม้มันไม่เหมือนสมัยก่อนฝุ่นมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่ามันใช้สารเคมีมากขึ้นทีนี้นอกจากมันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาแล้วมันอาจจะมีสารประกอบอื่นๆที่เกิดจากสารเคมีด้วย มันก็จะเพิ่มความรุนแรงด้วยประมาณนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะ
0: ทีนี้บางคนอาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปด้านนอกเพื่อที่จะต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยท่านรองมีวิธีการแนะนำไหมคะว่าเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบไหนที่จะเหมาะสมหรือว่าลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5
1: อืมค่ะเป็นคำถามที่ดีแล้วก็เจอกันบ่อยๆนะคะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงก็คือใช้แมสทีนี้แมสเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยความเล็กของมันเนี่ยจะใช้แมสธรรมดาอาจจะไม่ได้
2: อา
1: จจะได้แต่ไม่ดี
2: กรองได้ไม่เท่าที่ควร
1: ใช่เพราะนึกถึงนะถ้ามันเล็กมากๆเนี่ยมันก็ผ่านเข้า
0: เล็ดรอดเข้าไปได
1: ้เล็ดรอดเข้าไปได
0: ้
1: นี้เนี่ยเขาให้ใส่ N95 ขึ้นไปมันจะใช่ค่ะแต่ว่าวิธีการใส่เนี่ยก็ต้องระวังอีกบางทีเนี่ยเพื่อประสิทธิภาพของการใช้มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เนาะก็อาจจะอ่านสลากก่อนใช้ว่าเขาแนะนำยังไงต้องใส่ให้กระชับนะคะบางคนแบบใส่
2: โน่
1: จ
2: มูกที่ปากก็มีอยู่ที่ปากแต่แมสอยู่แมสอยู่ที่ปากจมูกก็เปิดอยู่
0: เพราะบางคนจะชอบบอกว่าหายใจไม่สะดวกอาจจะมีแบบช่องว่างนิดหน่อยอันอย่างนี้อันตรายไหมคะ
1: ค่ะมันนึกถึงมันเข้าไปได
0: ้ถูกไหมคะก็ถือกับว่าใส่เนาะ
1: มันก็เหมือนกับเอ้ยไม่ได้ประโยชน์และไอ้ที่ใส่มาแล้วก็ใส่ต้องครอบให้พอดีแล้วอย่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำอะค่ะทีนี้เนี่ยเวลาใส่เนี่ย N95 ใส่แล้วค่อนข้างอึดอัด
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะมันแน่น
2: ใช่
1: ไหมคะก็ใส่สัก 15-20 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเข้าอาคารหรือเข้าด้านในอาคารหรืออะไรค่อยคลายออกใช่
0: เหมือนบางรุ่นเนี่ยจะมีแบบตัวระบายอากาศอันนี้ควรจำเป็นต้องใช้ไหมคะ
1: ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เลยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าราคามันแรงบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงทุกครั้งที่ต้องที่ออกต้องใช้ก็ดูตามความเหมาะสมให้เหมาะกับสุขภาพตัวเองเนา
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ถ้าลองลงมาเนี่ยเราอาจจะใช้หน้ากากอนามัยก็ได้แต่ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะคะลดประสิทธิภาพลงมันอาจจะได้ประมาณ 50-70% อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าบางกรณีเนี่ยพอใส่มันก็ต้องแนบสังเกตมันจะมีแผ่นที่มันปรับได้ให้แนบกับโค้งจมูก
2: เป็นลวดอยู่นะ
1: ใช่บางทีพี่เห็นเขาใส่ไอ้ด้านที่มันดัดโค้งจมูกเนี่ยไปอยู่ใต
2: ้อ๋ออยู่ได้ค่ะ
1: แสดงว่าใส่แมสไม่ถูกต้องแล้วม
0: ันจะกลับหางอย
1: ู่ใช่จะกลับทาง
2: ลืมดูให้แน
1: ่แล้วก็ถ้าบางท่านหมอบางท่านเขาก็แนะนำว่าใช้แมสธรรมดาแล้วก็อาจจะใช้ทิชชู่กั้นอีกอันนึงแล้วก็ใส่อีกชั้นนึงแมสอีกชั้นนึงก็แมส2อันทิชชู่กั้นตรงกลางมันก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่ามันก็อาจจะกรองได้นะคะได้บ้าง

0: 3ชั้นนะคะก็จะได้ประมาณ 40% ค่ะก็ลองลำดับลงมานะคะก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐานะแล้วก็ภาวะสุขภาพเราเลือกใช้ให้เหมาะสม
1: ค่ะก็เป็นไว้กรณีสำหรับคนที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้มีความจำเป็นอะไรก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะงดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
0: ถ้าฝุ่นมันเกินต้องระวังค่ะเกิน 37.5 ขึ้นไปเอ้ย 37.5 ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่นี่คืออันตรายละจะได้เหลือเกินเวลาเหลือน้อยจังเลยแต่ว่าช่วงท้ายเดี๋ยวอยากจะให้ท่านรองได้แนะนำดีกว่าว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่มันอาจจะเป็นอาการที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะได้รับฝุ่น PM.5 มากเกินไปอาการแบบไหนที่ถือว่าผิดปกติหรือว่าผิดสังเกตเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีคะ
0: เอาเริ่มตั้งแต่มันเจอแรกๆก็คือเข้าตาถ้าสมมุติว่าเราแสบตาเคืองตามากโดยเฉพาะคนที่ต้องระวังหน่อยนะคะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์หรืออะไรเงี้ยอย่าไปขยี้นึกออกไหมฮะด้วยความที่ตาสั้นเหมือนกันแล้วเคยใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ได้ต้องระวังเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นตามมาด้วยนะคะ
1: อาจจะ
0: ค่ะอาจจะถ้าตาแดงตาอักเสบก็ถ้าใช้น้ำตาเทียมล้างก่อนหรือว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นพบแพทย์นะคะแล้วก็ลำดับถัดมาพอมันเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้าคอนี้มันถ้ามันทางเดินหายใจแล้วมันก็ส่วนต้นก่อนใช่ไหมคะพอส่วนต้นเนี่ยถ้าไอแน่นจมูกคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าดูแลตามอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะถึงขนาดหายใจไม่สะดวกมีเสมหะหายใจวีดนะคะเคยได้ยินใช่ไหมคะหรือหายใจมีเสียงดังอันนี้ควรพบแพทย์แล้วค่ะค่ะก็สังเกตด้วยนะเวลาเราไอแบบไหนไอทีเป็นชุดเสมหะเขียวเหลืองน้ำตาลเพื่อที่จะสังเกตของเราแล้วเราจะได้ไปบอกแพทย์ได้ถูกแพทย์จะได้วินิจฉัยได้เร็วลดความรุนแรงของโรคได้นะคะถ้าวินิจฉัยเร็วรักษาถูกมันจะช่วยได้นะคะ
1: ทำให้เราบรรเทาอาการได้ไว
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ระวังเรื่องของหัวใจหลอดเลือดท่านแน่นหน้าอกนี่แนะนำหาแพทย์นะคะค่ะเพราะว่าบางคนยิ่งคนที่มีโรคถุงลมป่องพองเลยพวกนี้มันทั้งจะกระตุ้นให้เกิดอาการเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ความรุนแรงของโรคมากขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันจะเกิดระยะสั้นและระยะยาวด้วยอะค่ะค่ะ
2: นี่นะคะ
0: หญิงตั้งครรภ์ด้วยนะ
2: อ๋อหญิงตั้งครรภ์ด้วยนี่ไม่ลืมแน่นอน
0: ถูก
2: ไม่ลืมแน่นอนเพราะทุกกลุ่มตอนนี้ก็คือเสี่ยงหมดแหละถ้าพูดถึง
1: จริงอาจจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองได้รับไปแล้วจะมีผลกระทบหรือว่ามีเอฟเฟกต์ตอบรับที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก่อนจะออกจากบ้านแต่ละครั้งเราต้องติดตามสภาพอากาศผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: แนะนำเลยนะคะคือใช้ AirFoot ไทยค่ะ
2: ค่ะ
0: คือเป็นแอปที่เราใช้ดูคุณภาพอากาศแล้วก็ดูความเข้มข้นของบ้านเรานี้มี7จังหวัดนะคะมี8สถานีวัดซึ่งเราก็ใช้ตรงนั้นแต่ปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงทุก7โมงเช้าแต่เมื่อเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราจะอาจจะเช็คเป็นรายชั่วโมงหรือตามดูจากแอป
2: AirFoot ไทย
0: เนี่ย
2: สุดท้ายอยากจะให้ท่านรองได้เน้นย้ำสักนิดนึงทราบมาว่ามี3สิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อการป้องกันในเรื่องนี้ให้ท่านรองฝากนิดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
1: 1นาทีสุดท้ายค่ะท่านรองค่ะ
0: อันแรกรู้ก่อนนะคะรู้ก็คือดูจาก AirFoot ไทยรู้สถานการณ์นะคะลดโอกาสที่เราจะไปเสี่ยงต่างๆที่ออกข้างนอกนะคะแล้วก็เลี่ยงที่จะไปเจอสถานการณ์ฝุ่นฟันแต่ว่าบางอาชีพอย่างเช่นจราจรหรืออะไรนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะก็รู้ลดเลี่ยงนะคะก็ลดเลี่ยงเสี่ยง PM โรคภัยจาก PM 2.5 นะคะก็ตระหนักไม่
2: ตระหนกนะคะตระหนักได้แต่ไม่ตระหนกนั่นเอง
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสคร12ก็หวังว่าให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
1: ได้เลยขอบพระคุณมากค่ะท่านรองที่วันนี้มาให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: เสียดายเหลือเกินเวลาแม่แล้วค่ะนี่คือถามวัดของพี่ดาบถามเขาในวันนี้นะคะสมมติน้องเศร้าหนุ่มผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะมีการอนุรักษ์สัตว์ทะเลนะครับเพื่อที่จะให้คงอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของการอนุรักษ์ชาวบ้านเขาอาจจะจินตนาการเห็นภาพว่าชาวบ้านไม่สามารถที่จะไปทำกินไม่สามารถที่จะจับปลาจับปูจับกุ้งในสัตว์น้ำได้นะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นชาวบ้านให้ความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เขานั้นสามารถที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวของเขาเองได้นะครับผู้ชมครับรายละเอียดของรายการเราวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันนี้กันเลยครับ

0: รงนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นอย่าพูดว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตรงนี้มันเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตราแต่ว่าเราทำงานร่วมกันเขาก็มีหน้าที่ในส่วนของหน่วยงานราชการแต่ส่วนผมกับพี่น้องสมาชิกของทศม.แล้วก็สมาคมชาววงพื้นบ้านอ่ะเราก็ดูแลในส่วนของที่ชาวบ้านของเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้อย่างเช่นเราทำเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนซึ่งมีเนื้อที่ในส่วนของบ้านตะโลใสอ่ะ 4,600 กว่าไร่ครับในบริเวณที่เราเรียนอยู่อ่ะแล้วก็ไปต่อครับ
2: 4,600 กว่าไร่
1: ใช่ครับผม
2: เฉพาะในพื้นที
1: ่เฉพาะบ้านตะโลใสครับเฉพาะ
2: แค่หมู่บ้านเดียว
1: แค่หมู่บ้านเดียวแต่ว่าเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำพร้อมกันเป็นเขตของตำบลละงูอีก 8,000 กว่าไร่รวมเป็น 10,000 กว่าไร่ใน2หมู่บ้านที่เราทำอยู่ตอนนี
2: ้ครับผม
1: แล้วก็เรามีกติกาในการดูแลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองซึ่งเรามีประมงอาสาที่คอยวนเวียนดูแลสอดส่องเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเครื่องมือที่ผิดกฎหมายประมงกันก็เป็นเหมือนผมเมื่อพี่กับสองคนนี่แหละครับแต่ว่าแค่มีใจอาสาที่จะมาร่วมกันดูแลทรัพยากรเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2: เขาจะดูแลในด้านไหนบ้างครับ
1: ดูแลในเรื่องการใช้ประโยชน์เช่นเมื่อเรามีกติกาของชุมชนที่เราร่วมกันสร้างกติกาขึ้นมาแล้วอ่ะคือการใช้ประโยชน์ก็ต้องอยู่ใน
2: กติกา
1: ในกติกานั้นซึ่งมันจะมีบางทีก็จะมีพี่น้องจากต่างพื้นที่จากต่างหมู่บ้านที่เขายังไม่ได้ร่วมรับรู้ในกติกาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราเนาะเขาอาจจะทำผิดกฎหมายอะไรบ้างอะไรแบบนี้ผิดกติกาที่พวกเราวางไว้ก็ไปบอกไปเตือนไปขอร้องเขาว่าในพื้นที่นี้เราจะไม่ใช้เครื่องมือที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้นะ
2: ก็เหมือนกับว่าทีมงานของเราก็เป็นปาก
1: ใช่
2: เป็นปากที่จะไปบอกให้เขาดำเนินการที่มีความถูกต้อง
1: ครับให้เหมือนให้เหมือนกับคนในพื้นที่เขาใช้ประโยชน์กัน
2: คือคนในพื้นที่นี่เขาก็อยู่ในกรอบอยู่แล้ว
1: อยู่ในกรอบอยู่แล้ว
2: แต่เกรงว่าเพราะในพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็จะมีคนต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมาเที่ยวแล้วก็มาทำการประมงบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้กติกา
1: ใช่ครับ
2: เราก็เลยอาสาไปบอกเขา
1: ใช่ครับคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทะเลอ่ะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งทะเล
2: เป็น
1: ทรัพย์ส่วนรวมที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ได
2: ้
1: แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กติกาของพื้นที่นั้นๆ อย่างพื้นที่หมู่บ้านตะโลใสใช่ไหมครับเพราะเราทำเขตพื้นที่คุ้มครองแล้วก็เราช่วยกันคิดกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ขึ้นมาเราก็ผ่านหน่วยงานผ่านเวที MOU ร่วมซึ่งต้องมีหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานในจังหวัดเข้ามาร่วมรับรู้แล้วก็ร่วมเซ็น MOU แล้วก็รอประกาศจากกรมตช.ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่

0: คุ้มครองโดยชุมชนโดยสมบูรณ์โดยการสนับสนุนของกรมทช.และก็อุทยาน
1: ครับผม
0: หมายถึงว่ากติกาที่เราวางไว้อะมันเลยถูกต้องตามกฎหมาย
1: แล้วกติกานี้ใครเป็นคนที่วางกรอบไหมครับคนในชุมชนเองหรือว่าจะเป็นคน
0: คนในชุมชนครับเป็นกติการ่วมของคนในชุมชนที่ทำงานอนุรักษ
1: ์
0: และก็ใช้ประโยชน์ได้มันจะต่างกับหน่วยงานราชการที่พื้นที่อนุรักษ์ของเขาอ่ะเขาจะอนุรักษ์จริง
1: ๆ
0: แม้แต่ใบไม้ก็หยิบออกมาไม่ได้อย่างอุทยานแห่งชาติใช่ไ
1: ห
0: มแต่ว่าเราทำอ่ะเราทำเขตพื้นที่คุ้มครองทางเลโดยชุมชน
1: อ
0: ่ะเราทำงานอนุรักษ์ที่กินได
1: ้
0: ดูแลใช้ประโยชน์ภายใต้กติกาเพื่อความยั่งยืนครับ
1: พี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับการที่เราวางกติกาที่บอกว่าใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถไปกินได้เป็นยังไงครับลองอธิบายในส่วนนี้หน่อย
0: อนุรักษ์ที่กินได้หมายถึงว่าเราทำพื้นที่อนุรักษ์แต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ก็คือสามารถไปจับปลาตัวที่มันโตแล้วใช้เครื่องมือที่มันไม่ทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนจนเกินไป
1: ก็มีความแตกต่างกับอุทยานถ้าเป็นอุทยานเราจะไปจับอะไรไม่ได้ในพื้นที่ของเขา
0: ใช
1: ่แต่ว่าของเรานี่จับได้
0: จับได้
1: แต่ว่าต้องอยู่ในกติกา
0: ต้องอยู่ในกติกาครับเครื่องมือก็เหมือนกันคือในกติกาเราจะกำหนดว่าในเขตพื้นที่คุ้มครองอ่ะเครื่องมือไหนห้ามเครื่องมือไหนใช้ได้แล้วก็สัตว์น้ำขนาดไหนที่ไม่สมควรจับเนาะสัตว์น้ำมันต้องโตขนาดถึงจะจับได
1: ้
0: อย่างปูไข่นกกระดองเราไม่จับได้ไห
1: ม
0: หรือว่าถ้าจับมาแล้วเราเสียดายไม่อยากปล่อยก็เอามาใส่ไว้ในธนาคารเพื่อให้มันปล่อยไข่ก่อนปล่อยลูกก่อนแล้วก็ค่อยเอาแม่มันไปขายหรือเอาไปกินก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าลูกเราสามารถที่จะเอาไปปล่อยเพื่อทดแทนในส่วนที่เราจับมาได้แต่ถ้าเราเอาปูที่ไข่นกกระดองอ่ะไปขายหรือว่าไปต้มกินเลยเราจะสูญเสียลูกปูที่มันจะม
1: ีโอกา
0: สได้เติบโตได้ขยายเราสูญเสียไปเยอะมากครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ตลอดอ่ะเราต้องคิดเสมอว่ามันก็ต้องหมดแหละมันต้องหมดมันไม่ได้ถึงรุ่นถึงหลานเราหรอก
1: ครับครับผมอย่างตอนนี้นะครับเราอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณของอุทยานในส่วนของตรงนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของอุทยานไหมฮะ
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของอุทยานครับแต่ว่าเราขอทำ
1: อุทยานอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่เราทำงานร่วมเราทำงานร่วมเพราะเราทำงานในเปิดพื้นที่อุทยาน
1: อ
0: ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำร่วมกับอุทยานเพราะว่าอุทยาน
1: อ
0: ะเขามีเป้าหมายในงานการอนุรักษ์อยู่แล้วแต่ว่าการอนุรักษ์ของเขาอ่ะมันเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปคุยเราต้องคุยว่าชาวบ้านอ่ะมันหลีกเลี่ยงการหากินในพื้นที่อุทยานไม่ได
1: ้
0: มันจำเป็นต้องหากินในพื้นที่อุทยานแล้วก็ตอนนี้อ่ะทางอุทยานเองอ่ะเขามีกฎหมายของอุทยานคือม.65ที่ให้ชาวบ้านเก็บหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได
1: ้
0: ในเขตอุทยานซึ่งหมายถึงว่ากุ้งหอยปูปลา
1: เก็บได
0: ้มันเก็บได้เพราะว่ามันเกิดใหม่ทดแทนได
1: ้
0: แต่ว่าก็ต้องมีกติกาในการใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งมันจะมาล้อกับงานที่พวกเราทำเขตพื้นที่คุ้มครอง มันจะมาล้อกันเพราะว่ากติกาของม.65กับกติกาของพื้นที่คุ้มชนมันไปด้วยกันได
1: ้
0: มันก็เลยร่วมกันได้และอุทยานก็สนับสนุนเพราะว่าหนึ่งก็เขาก็ดีใจอ่ะเนาะชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลทรัพยากรจากการที่ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลอยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วคิดว่าการที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร
1: อ
0: ่ะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าชาวบ้านเขาทำมาหากินอยู่ทุกวันเขารู้กว่า
1: แล้วก็ความ
0: หน่วยงาน
1: ชาวบ้านเองเขาก็จะเกิดความรู้สึก
0: ใช่เขาจะรู้สึกหวงมากกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ถือว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตกับสิ่งนี
0: ้ใช่ใช่และที่สำคัญอ่ะเราขยายพื้นที่เราขยายพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ในเขตถัดไปยังไม่อย่างเราทำอยู่ที่ตำบลปากน้ำเราก็ขยายไปทุ่งว่าเราก็ขยายไปล่างงูท่าเพเมืองซึ่งเครือข่ายของเราเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งมันเป็นผลจากการที่เราพยายาม มีเวทีพูดคุยไม่ใช่เราทำงานอยู่แต่ในพื้นที่อย่างเดียวเพราะว่าจะมีพูดเวทีพูดคุยกับพี่น้องเครือข่ายอยู่ตลอดอย่างน้อยๆก็ทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วม
1: ครับผม
0: แล้วก็ร่วมทำเพราะว่าถ้าเราทำอยู่ที่นี่ที่เดียว
1: มันก็ไม่เพียงพอ
0: มันก็ไม่เพียงพอครับอย่างตอนนี้ที่เรียบร้อยไปแล้วเรื่องพื้นที่คุ้มครองก็มีแนวนี้เนาะหมื่นกว่าไร่สองตำบลแล้วก็ที่บ่อจินลูกอีกที่บ่อจินลูกผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่ไร่อยู่ในตำบลนั้นเหมือนกันแล้วก็ที่ตำบลขอนคานอำเภอทุ่งว่า
1: ครับผมตอนนี้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้าง
0: ก็โอเคครับทุกคนก็ตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันอ่ะเรือประมงก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เรือประมงเพิ่มขึ้นแล้วเครื่องมือก็ทันสมัยขึ้น
1: ครับผม
0: ถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์ไม่มีกติกาที่คอยควบคุมอ่ะแน่นอนแหละครับมันไม่ถึงลูกถึงหลานอันอย่างทางนี้ก็อย่างทีมก็กำลังจะวางสังซึ่งเป็นพี่น้องประมงในพื้นที่บ้านตะลุ่ยใส่เหมือนกันกำลังจะวางสังซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นบ้านปลา
1: เขาวางสังที่ไหน
0: วางสังที่ข้างนอกนี้ครับในเขตพื้นที่คุ้มครองนั่นแหละเพื่อให้สัตว์น้ำตัวเล็กๆได้มีที่อยู่อาศัยได้เข้ามาวางไข่แล้วก็มันจะมีกติกาในการใช้ประโยชน์ในบริเวณสังซึ่งสังอ่ะผมกับทีมงานวางทุกปีตั้งแต่สังเชือกสังกอแล้วก็ธนาคารปูแล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งเราจะร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงซึ่งเขาเป็นศูนย์เพาะเลี้ยง
1: ครับผม
0: เขาจะเพาะลูกกุ้งเขาจะเพาะลูกปลาลูกปูแล้วก็เอามาให้พวกเราปล่อยอยู
1: ่ครับ
0: ทุกเดือน
1: ครับผม

0: ตรงนี้เป็นธนาคารปูครับเป็นธนาคารปูม้าหรือว่าปูอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีไข่นอกกระดองเราก็เอามาพักไว้ในถังที่ในธนาคารปูแล้วก็เพื่อเมื่อแม่ปูมันปล่อยไข่ออกมาข้างนอกแล้วก็เป็นตัวแล้วซึ่งเป็นตัวเล็กๆที่ไว้ได้ครับเอาลงไปปล่อยในทะเล
1: ก็คือจะให้ปูนี่เขาฟักในนี้เลยใช่ไหม
0: ครับผมฟักในนี้เลยพอมันปล่อยไข่ออกมาจากนอกกระดองมันก็จะเริ่มเป็นตัวเล็ก
1: ๆ
0: ตัวเล็ก
1: อยู่บนกระดอง
0: ไม่ไหวครับ
1: อยู่บนกระดองปูเลย
0: อยู่นอกแล้ว
1: อยู่นอกกระดอง
0: ครับแม่ปูจะเขี่ยออกมาหมดแล้วซึ่งมันจะมีอยู่ตามรูปที่เราเห็นอยู่ครับระยะเวลาของมัน
1: เดี๋ยวไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับได้คือถ้าเป็นไข่ให้ไหนตักมาให้ดูหน่อยครับ
2: จะลองดูหน่อย
0: แบบนี้อัน
1: นี้คือไข่ของปูใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไข่ระยะเริ่มต้นมันก็จะประมาณ1อาทิตย์อ่ะกว่ามันจะปล่อยเพราะว่าขั้นตอนมันจะเป็นอยู่แบบนี้ไข่ส้มมันก็4ถึง7วันแล้วก็ไข่สีเทา2ถึง4วันมันก็จะปล่อยแล้วก็นี่แหละ
2: นี่ฮะ
0: นี่ครับนี่ถ้าไข่เป็นสีนี้แล้วอ่ะมันแค่1วันถึง2วันมันก็จะปล่อยออกมาแล้วมันปล่อยอยู่แล้วหลังจากมันปล่อยแล้วมีระยะ1คืน
3: สีเข้มมาหน่อย
1: อ๋ออันนี้สีเข้ม
0: นี่
1: สีเข้มมาแต่ว่ามีลูกของมันแล้วใช่มั้ย
0: ไอ้นี้มันยังเป็นไข่อยู่ครับหลังจากนี้มันจะเป็นสีเทาแล้วจะเป็นสีดําเมื่อเป็นสีดําอ่ะมันจะปล่อยแล้ว
1: นี่ครับ
0: ครับนี่สีดํามันอันนี้
1: เดี๋ยวไปลองดูของสีดําอันนี้หมายถึงว่าพอเป็นสีดำปุ๊บมันก็จะปล่อยลูกออกจากตัวของมันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันจะปล่อยออกมาเลย
1: มันจะปล่อยออกมาแล้วก็เราก็สามารถที่มันนำไปปล่อยในแม่น้ำได้
0: ได้เลยแต่ว่าเราจะหลักๆเราจะพักไว
1: ้อันนี้สีส้ม
0: หลักๆเราจะพักไว้สักคืนหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วก็เอาไปปล่อยลงในทะเลได้เลย
1: มาปฐมพยาบาลก่อน
0: ใช่คร
1: ับ อ๋ออันนี้สีดำ
0: นี่
1: สีดำ
0: แบบนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็ปล่อยแล้ว
1: แสดงว่าข้างในมีลูกของมันแล้วใช
0: ่ไหมใช่ครับมันมีลูกของมันอยู่ในคือมันจะตัวเล็กอ่ะมันจะตัวเล็กแต่ว่าเมื่อมันปล่อยแล้วเราตักกับแก้วใส่
1: ก็เห็นลูกของมันได
0: ้ก็จะเห็นลูกของมันว่ายนี่เราจะตักแก้วใส่แบบนี้มันก็เห็นลูกของมันว่าย
1: ครับ
0: ปุ๊บเต็มไปหมดอ่ะ
1: เราฟักอยู่ตรงนี้กี่วันฮะ
0: ไอ้นี้
1: ตั้งแต่เริ่ม
0: ก็แล้วแต่ว่าเวลาพี่น้องประมงได้อ่ะไข่มันจะอยู่ในระยะไหน
1: อ๋อก็คือปูนี้คือที่เราได้มาจากพี่น้องชาวประมงไปหาในทะเล
0: ใช่ครับเวลาเขาไปทำไซปูเขาไปวางอวนปูอะไรก็ถ้าติดมาเขาก็เก็บมาแล้วก็ถ้ามันเป็นไข่สีนี้อยู่แล้วก็เรามาไว้แค่คืน2คืนแต่ถ้าเป็นสีเหลืองมันก็ต้อง 3-4 วัน5วันก็แล้วแต่
1: ครับผมก็แสดงว่าเราเองก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมง
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องมีการชี้แจงกับเขาก่อนล่วงหน้า
0: ใช่ครับคือต้องอยู่ในสมาชิกและคนที่จะมาบริจาคให้ปูแบบนี้เขาต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจว่าเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเขาในวันข้างหน้าด้วยเพราะว่าเขามีอาชีพทำอวนปูทำไรปูถ้าปูหมดเขาก็ทำไม่ได้
1: ใช่ก็คือเราจะต้องชี้แจงก่อนสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวประมงก่อน
0: ใช
1: ่ครับผมมีตลอดระยะเวลามั้ยมีตลอดทั้งปีมั้ยฮะที่เรามาฟัก
0: มีตลอดทั้งปีแต่ว่าไม่ทุกวัน
1: ไม่ทุกวัน
0: บางวันก็ไม่มีบางทีก็ไม่มีเป็นอาทิตย
1: ์
0: บางทีก็มีเยอะบางก็มีเยอะบางช่วงที่อย่างช่วงที่แมงกะพรุนขึ้นเยอะๆอ่ะพี่น้องก็ไปตักแมงกะพรุนเค้าก็ไม่ทําประมงแบบนี้แล้วก็ไม่มีบางทีเมื่อไม่มีเลยบางทีเราก็ไปหาซื้อมาบ้างเป็นบางช่วงอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าช่วงที่พี่น้องได้มาเค้าเอามาใส่ว่าใครได้เค้าเอามาใส่หมายถึงว่าในกลุ่มสมาชิกของพวกเราครับ
1: ครับผมคือตลอดทั้งปีนี้ก็มีปูเวียนอยู่ตรงน
0: ี้ตลอดครับเวียนอยู่ตลอด
1: ช่วงเดือนไหนบ้างครับที่จะเป็นฤดูวางไข่ของปู
0: วางตลอดทั้งปี
1: อ๋อตลอดทั้งปี
0: ครับไม่มีช่วงฤดู
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับผมคือเราเองก็ต้องทําหน้าที่ตลอดเลย
0: ทําหน้าที่ตลอดครับคือผมเริ่มทําทางการปูมาตั้งแต่ปี 57แล้วก็ทํามาจนถึงปัจจุบัน
1: จากการที่เราทําแบบนี้เนี่ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของการเป็นชาวประมงด้วยกันยังไงบ้าง
0: คือพี่น้องอ่ะเข้าใจมากขึ้นเรื่องอนุรักษ์ครับเมื่อก่อนอ่ะเราต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงเรื่องอนุรักษ์อ่ะพี่น้องจะไม่คุยด้วยเลยเดินหันหลังหนีแล้วก็แถมๆก็โดนด่าอีก
1: เพราะเขาไม่คุ้นเคย
0: เขาไม่เข้าใจคืออย่างคำว่าอนุรักษ์อ่ะถ้าเราฟังอนุรักษ์จากหน่วยงานอ่ะ เราเป็นโจรเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ถ้าเราฟังจากหน่วยงานว่าพื้นที่อนุรักษ์อ่ะถ้าเราเข้าไปมันจะผิด
1: ใช่ถ้าชาวบ้านก็เลยเห็นภาพ
0: เห็นภาพแบบนั้นแหละแต่ว่าเราต้องมาคุยกันว่าอนุรักษ์ของพวกเราอ่ะคือหมายถึงว่าใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างเข้าใจภายใต้กติกาที่พวกเราวางไว
1: ้
0: ว่าเออเราใช้ประโยชน์แบบนี้แหละมันยั่งยืน
1: ครับ
0: มันไม่หมดถ้าถามว่าอย่างของอุทยานที่ผมเคยบอกไปมั้ยครับของเขาถ้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์อ่ะของอนุรักษ์จริง
1: ๆ
0: หยิบไม่ได้จับไม่ได้ใบไม้ใบเดียวก็ผิด
1: คือประชาชนเขาก็จะนึกภาพแบบนี้พอพูดถึงอนุรักษ์เขาก็ไม่กล้าที่จะไปแตะต้องอะไรเลย
0: ใช่แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยอุทยานเขาก็สร้างความร่วมมือกับชุมชนใช่ไหมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพราะว่าอนุรักษ์แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วถามว่าอนุรักษ์ไว้ทำไม
1: ใช
0: ่ไว้เพื่ออะไร
1: ใช่โดยไม่มีเป้าหมาย
0: เราต้องมีเป้าหมายเพราะว่าหลักๆอ่ะคน
1: อ
0: ่ะคือเป้าหมายสำคัญที่ต้องอยู่ให้ได้มีทรัพยากรอยู่เต็มทะเลอยู่บนเต็มบนบกแต่ว่าไม่มีคนอดตายมาแล้วเพราะหากินได้ไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
1: ใช่ครับผม

0: ซังนี่คืออะไรครับ
1: บ้านปลา
0: อ๋อบ้านปลาอ๋ออ๋อนี่ครับอ๋อสังสังก็คือรังปลา
1: ใช่รังปลาร
0: ังปลาอ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ปลาเล็กปลาน้อย
0: นี
1: ่
0: ครับผม
2: อ๋อที่ยึด
1: ที่ยึดอยู่ข้างล่าง
2: แต่ว่าสังสังคือตัว
1: ทางมะพร้าว
0: อ๋อตัวทางมะ
1: พร้าวปลูกกับเนี่ยลำไม้ไผ
0: ่อืม
3: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการปลูก
1: ใช่ครับ
3: ใบมะพร้าว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนะครับผม
1: พอทิ้งลงปุ๊บทวงหินนี้มันจะอยู่ล่างแล้วก็ต้นไม้ไผ่จะยืนอยู่แบบนี
0: ้
1: ทางมะพร้าวมันจะห้อยไป
3: คือเราทำแบบนี้ทุกปีเลยใช่ไหม
1: ทุกปีครับ
3: อ๋อปีเดือนไหนบ้างครับที่เราทำ
1: ก็แล้วแต่ดูจังหวะ
3: อ๋อดูจังหวะ
1: เวลาคลื่นลมไม่แรง
3: ครับผม
4: ไม่ใช่สมอ
3: ที่วัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายหลักๆที่เราทำซังนี่ครับคืออะไรครับ
1: ก็เขตอนุรักษ์บ้านปลาเขาให้ปลามาอยู
3: ่
1: ทำปลามาอยู่คือประมงพื้นบ้านจะได้ออกไปตกมากินมาอะไรแบบนี้ได
3: ้
1: เพราะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง
3: ครับผมคือถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้ปลานั้นสูญหายไปเป็นไปได้ไหมครับที
1: ่ถ้าเราทำบ้านปลาแบบนี้มันตัวเล็กตัวน้อยจะเข้ามาคือจะเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี
3: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปลากอวนแบบนี
1: ้ไปลากอวนไม่ได้เราจะวางขอบเขตคือ200เมตรจากที่เราทิ้งทั้งไว
3: ้
1: 200เมตรห้ามเข้าแต่เราจะใช้เบ็ดเข้าไปตกได
3: ้
1: แต่เหมือนอ้วนเหมือนอะไรเนี่ยเข้าไม่ได
3: ้
1: เราจะวางไอ้นั่นไว
4: ้
1: วางกติกา
3: ครับผมแล้วงบประมาณในการทำซังเนี่ยครับเราเอามาจากไหน
1: อันนี้มันเป็นน่าจะของประมงจังหวัด
3: เรา
1: จะร่วมหน่วยงาน
3: มาสนับสนุนให
1: ้ใช่ครับ
3: ครับ
5: หลังจากที่เราได้ทำท่ากวนท่าธนาคารปูมาก่อนแล้วก็ทางมทร.งบประมาณจากวช.ส่วนวิจัยแห่งชาติก็เข้ามาสนับสนุนในน้ำแล้วก็ตัวทำเครื่องออกซิเจนอะไรแบบนี้ตอนแรกๆเราก็ทำกันเองแต่ช่วงหลังๆอ่ะใช่ครับทางกรมประมงด้วยอะไรแบบนี้ครับ
3: คือสาหร่ายนี้เรานำมาจากทะเลเลยใช่ไหม
5: สาหร่ายนี้ตอนแรกก็นำมาจากทะเลแล้วก็เอามาใส่ไว้ในถังในถังแล้วก็มันจะขยายมันก็ขยายเริ่มขยายในถังแบบนี้
3: แล้วน้ำเลยครับใช้น้ำอะไร
5: ใช้น้ำทะเลครับ
3: น้ำเค็ม
5: น้ำเค็มเราต้องเอามาพักไว้ก่อนเพื่อฆ่าเชื้อเพราะว่า
3: ขายสดๆนี้
5: ใช่ครับขายสดๆแล้วก็แปลรูปเป็นทำเป็นกือโป๊ะอะไรแบบนี้
3: สามารถทำกือโป๊ะได
5: ้อร่อยครับอร่อยคือมีอาจารย์จากมหาลัยมาสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านของชาวประมงของพวกเราครับพวกเรามีร้านคนจับปลาม ีร้านคนจับปลาที่กลุ่มแม่บ้านของพวกเราครับไปทำแล้วรับลูกค้าที่เขาอยากกินอาหารทะเลสดๆอะไรแบบนี้ครับ
6: นี่คือเรื่องราวของธนาคารปูบ้านปากน้ำจังหวัดสตูลได้สะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากแต่เริ่มต้นได้จากหัวใจของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนรังเทียมใต้ทะเลจึงไม่ใช่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความห่วงแหนและอนาคตที่คนกับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและนี่คืออีกหนึ่งพลังเล็กๆที่กำลังสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับท้องทะเลไทยตลอดไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะครับในโอกาสหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้างนั้นอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกัน

วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

0: เมื่อพูดถึงควายหลายคนอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ใหญ่ที่ช่วยชาวนาไถนานะคะแต่ที่นี่ค่ะปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องควายไม่ได้เป็นแค่แรงงานนะคะแต่เป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ที่มีค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปรู้จักกับฟาร์มควายนมที่กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตชาวบ้านกันค่ะวันนี้จะไปดูนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในรายการเมืองไทยดีๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะว่าเวลาคุยถึงเรื่องของน้องควายเราก็จะมองว่าเขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ไถนานะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ในปลักในโคลนนะคะวันนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาบอกว่าสัตว์ที่ชื่อว่าน้องควายเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาเป็นสัตว์ที่อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่โดยเฉพาะที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มันโอเคมากๆนะลมพัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมเพลลมพัดโบกสะบัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติยังคงสูงมากๆที่นี่ที่โบยืนอยู่ก็คือฟาร์มน้องควายนะคะเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงน้องควายให้มีคุณภาพเขามีกิจกรรมมากมายนะคะการรีดนมควายก็ดีการดูแลควายซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวแบบนี้จะได้รับอะไรกลับไปมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการดูแลควายเพราะตอนนี้เนี่ยน้องควายถือว่าน้อยมากเลยนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆโบทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกระซิบบอกและนำทาง

0: ันนี้ต้องคุยหน่อยว่าอาจารย์เข้ามาพบกับฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรและเราเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือซัพพอร์ตด้านใดบ้างจนวันนี้ทวีชัยฟาร์มมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกับคนที่ต้องการอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายวันนี้โบอยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โบก็จะเจออาจารย์ในหลายๆบริบทนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของการละเล่นเรื่องของหนังตะลุงมโนราเพลงบอกนะคะก็คือเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์กระซิบบอกมาว่าน้องโบต้องมาดูมีหนึ่งที่อยากจะให้มาดูเพราะว่ามีความสำคัญทางด้านของจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ขนาบหน้าอำเภอปากพนังแห่งนี้นะคะทวีชัยฟาร์มเป็นไงคะอาจารย์ที่มาที่ไปอาจารย์ได้มาเจอกับเขายังไง
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าสะพานควายที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานที่มีการเลี้ยงควายเยอะๆนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อมานานเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวปากพนังนะครับแต่บังเอิญรู้จักกับน้ามาศน้ามาศนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อน้ามาศเป็นคนปากพนังแล้วพอถามถึงน้ามาศทุกคนจะรู้จักว่าน้ามาศเคยเล่นดนตรีอยู่กับวงนหาคาราวาน
0: เป็นน
1: ักดนตรีนะครับยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็น้ามาศถึงเวลารู้สึกตัวเองอายุ60แล้วจะได้รับเงินเดือนคนแก่เลยนะว่าไม่อยากสัญจรไม่อยากเดินทางเล่นดนตรีแล้วอยากจะกลับบ้านน้ามาศก็กลับมาบ้านที่ปากพนังรู้ข่าวว่าน้ามาศมีที่อยู่ที่ปากพนังก็มาเยี่ยมน้ามาศนัดเจอกันพอมาเยี่ยมน้ามาศปุ๊บน้ามาศว่าผมอยู่ที่นี่มาอยู่กับลุงชัยเพื่อนพ่อแต่ลุงชัยเป็นคนเลี้ยงควายไว้เยอะแยะมากมายก็ถามลุงชัยว่าแล้วควายนี่เลี้ยงมายาวนานแล้วยังลุงชัยว่าเลี้ยงมายาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลุงชัยอยู่เดียวดายเลี้ยงควายอยู่เดียวดายแต่บรรยากาศที่คอกเลี้ยงควายของลุงชัยมันมีความสวยงามมีกังหันมีโครง
0: จริงคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังอาจารย์พูดมันจริงหมดทุกอย่างเลยนี่คือกังหันลมที่ขนาบนาคที่แบบว่าดังมากในโซเชียลแล้วดูวิวก่อนวิวหลักล้าน
1: ครับวิวเยอะมากก็เลยบอกว่าลุงชัยถ้าจะทำตรงนี้ให้คนรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพของคนปากพนังนอกจากทำน้ำหวานจากหาประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของควายก็น่าสนใจมากเพราะลุงชัยแกเป็นน่าจะเป็นคนเลี้ยงควายรุ่นสุดท้ายณเวลานี้ของปากพนังลุงชัยว่าเอาสิอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้างผมก็เลยไปคุยกันในมหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นว่าเราจะมาทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีคนเลี้ยงควายนะครับก็เริ่มกันมาเข้ามาหลายรอบมากผ่านนักศึกษาเข้ามายุคแรกๆลุงชัยแกไม่ได้เข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ใครมาถามอะไรแกก็ให้ความรู้แต่ว่าระบบการจัดการความรู้มันยังขาดไปก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็ถามปัญหาของลุงชัยว่าลุงควายพอเพียงพอไหมแกบอกว่าไม่เพียงพอในการผลิตแล้วก็ขายเป็นลิตรขายเป็นขวดตรงนี้เราบอกว่าเอาไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพัฒนาเอานมควายที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เอาอาจารย์จากคณะวิทย์มาคุยเรื่องก่อนกินนมควายดีๆอย่างไรเข้าแลบเทสนะครับสองแปรรูปอะไรได้บ้างก็เอานมควายมาทำเป็นสบู่เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยแล้วก็เป็นกาแฟเปลี่ยนกับคนกินกาแฟกันเยอะแต่ว่าถ้ามีกาแฟบวกนมควายมันก็จะน่าจะอร่อยมากขึ้นก็นั่งคิดสูตรกันในที่สุดก็ได้กาแฟนมควายมาครั้งแรกไม่เคยกินพอกินปุ๊บมันประทับใจ
0: เป็นไงอาจารย์มันว่าเลยนะลองแบบว่าลองบอกว่ามันเป็นยังไง
1: คือจะบอกว่าเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าคนบางคนบอกว่านมควายจะคาวไหม
0: น่าละสิ
1: จะเลี่ยนไหมก็บอกว่าลองชิมดูพอกินกาแฟนมควายคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ย
0: uh-huh.
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเลยอร่อยมาก
0: สรุปอร่อย
1: อร่อยมากแล้วผมก็งั้นก็หนึ่งที่นี่ควรจะมีกาแฟนมควายนะครับแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามากินกาแฟนมควายที่ทวีชัยฟาร์มสินะครับซื้อสิ่งเอาไปบำรุงผิวไปเป็นสบู่เลยได้หมดนะครับก็คือยุคของการปูพื้นความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาดูฟาร์มควายที่ทวีชัยฟาร์มแห่งนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากมันเป็นเรื่องไกลตัวต่างๆนะคะก็จริงเพราะว่าควายมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วที่นี่ยังมีอยู่ค่ะปากพนังนครศรีธรรมราชผมคิดว่าใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชอบแน่ๆด้วยแลนด์มาร์คด้วยสถานที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในพร้อมๆกัน
1: แล้วก็ แต่ลืมต้องกินนมควายได้กาแฟนมควาย
0: เนี่ยอาจารย์บอกว่าอร่อยมาก
1: อร่อยมากเลย
0: จะพยายามไม่ให้พลาดนะคะพี่เขาแบบว่าทำให้เรา
1: เดี๋ยวเราให้ดูมีให้กิน

0: มาดูที่นี่นะคะฟาร์มควายทวีชัยที่ปากพนังอยู่ที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่เราเดินทางมาถึงพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นที่กว้างขวางเราจะได้เห็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะและที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้คือไก่นกลมพัดโอ้มันคือธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะที่นี่มีน้องควายนับ10ตัวนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าหายากแล้วนะคะน้อยพื้นที่แล้วที่จะเลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าที่นี่ยังคงเลี้ยงอยู่ค่ะมาถึงแล้วต้องทักทายเจ้าของฟาร์มนะคะคุณลุงทวีชัยวันนี้จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มนี้มันมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีแนวความคิดอะไรที่จะต่อยอดให้อยู่คู่กับชุมชนขนับหน้าให้อยู่คู่กับปากพนังคู่กับนครศรีธรรมราชต่อไปโดยที่จะทำให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองวันนี้อยู่กับคุณลุงทวีชัยสวัสดีนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงบอกว่าแหล่งใต้เท่านั้นแหล่งใต้เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบจะแปลนะคะให้คุณ
1: เราเลี้ยงปากพนังเนี่ยน้องนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้กลางไม่ได้ตรงนี้ใ
0: จพูดกลางไม่ได้ต้องพูดใต้โอเคเดี๋ยวจะเป็นคนแปลให้นะคะเป็นมายังไงอ่ะทำไมคุณลุงยังเลี้ยงควายอยู่ทั้งที่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชพื้นที่เลี้ยงควายเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ใครลืมปฏิทินกับผมเลี้ยงกับอาจารย์นี่แล้วก็มา
0: ค่ะ
1: ก็มาเปิดกิจการครับก็เปิดได้ก็ทำไปเลยจะทำไมทำไปช่วยเหลือผมก็ช่วยไป
0: ก็มีผู้ช่วยเหลือนะคะมีทีมงานบอกว่าให้มาเลี้ยงควายต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆฟาร์มแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาบอกว่านครศรีธรรมราชแต่จริงๆมันน้อยมากแล้วนะฟาร์มควายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคุณลุงยังคงทำอยู่
1: ชอบชอบรักไม่เอกฤทธิ์นุเอกอายุ15ปีผมเลี้ยงควายแล้ว
0: โอ้วัยรุ่นนะตอนนั้น
1: ครับวัยรุ่นเมียก็ไม่ใช่หน้าที
0: ่ค่ะ
1: ครับพออายุ30แม่เมียที่วุ่งได้เมียที่วุ่งอยู่กันนู่นชาติทิพย์กลับมานี่แล้วพอกลับมานี่พบทราบเมียว่ามึงสู้ไข่ไม้หนมควายมันว่าไอ้กล้วยเลยเอาจังนี่พวกว่าก็เอาจังไปที่ชนตัวเดียวไปเจอควายกันดีวะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปวันเด็กเมื่อช้ากับโค้งวันที่ช่องไปแล้วก็เคยรถเครื่องเนี่ยน้องไปตกเจ้าตกแ
0: กค่ะ
1: ที่ก็ไข่ก็วันนี้ก็ไข่จากกุ้งเนี่ยเลือกก็จะเขาพบเลือกนู่ตัวนึงซึ่งตัวนี้เสียชีวิตแค่นี้มันเลยน้ำท่วมช็อกตายซึ่งตัวขู่วันพบไข่เป็นไม่เกิดก้าวลูกเช่าเช่าวายเลยจีกระโปวายวายซึ่งหนังอินนุ่มควายเช็ดแล้วก็ไปนอนเล่ในตัวทัดเขาว่าควายเลี้ยงควายโบราณพันนมเฉพาะ
0: โบราณ
1: นี
0: ่พันนมเฉพาะ
1: ซึ่งก็พ่อหัวแม่ที่เต้าพื้นที่จะพื้นจะชื่อที่นุ่มจังควายนี่นอนเล่นอยู่แต่ช่วงนี้นะกาพอดีเพชรตั้งนั่งก็มาพอดีเลยน้อง
0: ค่ะ
1: มาถึงพ่อว่าหม้อจำเพื่อชื่อควายโบราณคนเดียวจะพื้นจะชื่อสังเกตแหน่งปุ๊บเกี่ยวเดียวกันก็จะโศกพลาดไปคอนมาจังหวัดกระโศกรับมาว่าเดียวกันติดต่อกับสุราษฎร์เพื่อได้ครับคอยย้ายไปเด็กจะชูมาแล้วอ่ะถ้าลุงเหนียวได้เดี๋ยวคิดว่าพวกบอก

0: ระทุ่มมาโคตร
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมจากนั้นก็ทำการเลี้ยงควายนมนะคะเปิดเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มนะคะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงควายมีเยอะมากแล้วมีควายนับ10ตัว
0: นี่ลืมไหมเน
1: า
0: ะ
1: ลุงทวีชัยไปเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าน
0: ี่
1: จุดเริ่มต
0: ้
1: นโอ้นี่เป็นภาพในอดีต
0: เ
1: ป
0: ็
1: นภาพในอดีตนี่คือสิ่งมีคุณค่านะคะนี่กี่ตัวเนี่ยเริ่มปีอะไรคุณลุง
0: นี่ตัวนี้นานมา
1: ตัวแรก
0: มันละเอียดอย่างละเอียดเหล่านี
1: ้ยังเอียดคือยังเล็กอยู่
0: จะพูด
1: อูนอน
0: ถึงนี่แม่มัน
1: แล้วจำได้ยังไงเนี่ยจำได้ยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: จำได้ยัน
1: เก่ง
0: ครับจำได้ทุกตัวเลยนี่
1: จำได้ทุกตัวเลยมีชื่อไหม
0: มี
1: มีชื่อด้วยอย่างเช่นชื่ออะไรตั้งชื่อมันว่าอะไร
0: ตัวนี้สาวย่อย
1: สาวใหญ
0: ่สาวย่อยลูกมันชะน้อง
1: ชะน้อง
0: สาวนุยนี่ผมนี่นำมาขัดทุกเรียดเรียดอันนี้บูล่าอันนี้ไอ้นาย
1: น้องนาย
0: ค่ายเป็นของนุยตัวนี้น้องเกดตัวนี้อันบ่าวนุย
1: ค่ะ
0: ตัวนี้เสาเล็ก
1: เสาเล็ก
0: โบล่า
1: โบล่านี่เห็นไหมโบล่าอันนี้น้องโบวี
0: ่ตัวชวน
1: เลิศ

0: นี่กระบอกนี้เลยนะคะเท้าไหมใหญ่ไหมนี
1: ่
0: ใช่ไหมคะคุณลุงจะบอกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วว่าบีบแต่มันก็ได้น้อย
1: เต็มนี่เลยนี่นะช่องขวดถึง
0: กี่ลิตรนี่ลิตรกว่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคุณลุงนี่แหละฝีมือสุดๆถูกไหมเออนี่ต้องอย่างนี้นะคะลุงเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูน้องๆได้ไหมคะด้านหลังนี
1: ้
0: เดินเดินดูเลยนะโอเคไปดู

0: าวบอกว่ามาถึงที่ต้องให้อาหารควายก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่ากองทัพควายก็ต้องเดินด้วยท้องนะ
1: ใช่เหมือนกับคุณนั่นแหละ
0: คนเหมือนคนเลยใช่ไหมเมื่อตะนี่โปรดทุกท่านนะคะน้องๆที่นี่จะได้ทานหญ้าที่เป็นทั้งหญ้าสดเนี่ยทำอะไรนี่
1: อ๋อเจ้านี่มันมากวน
0: มากวนอย่างเดียวเลยนะเจ้านี
1: ่อ๋อเจ้านี่มันมากวนอย่างเดียว
0: ประทานกันให้สำราญใจนี่อ๋อสยายสยายเอ้าสยายสยายสยายอ้าวหนูอ้าวรู้ว่าหนูหิวอ้าวโอเคเก่งมาก

0: นี่ก็นม
1: ควายพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพี่สาว
0: ใช่
1: หนูเดาหนูขอเดาได้ไหม
0: ได้
1: หนูขอทายว่าพี่กำลังทำกาแฟนมควายอยู่
0: ใช่ถูกต้อง
1: อาจารย์บอกหนูมาแล้วค่ะว่าพี่อ่ะทำกาแฟนมควายอยู่ตรงนี้หนูต้องขอมาดูว่าพี่อ่ะทำยังไงตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่พออาจารย์วาทีบอกมันอร่อยมากมันกลมกล่อมมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอมาดูได้ไหมคะ
0: ได้ได้
1: อันนี้คือนมควายที่บีบมาได้ถูกไหม
0: ใช่
1: อุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเป็นนมควายนะคะแล้วก็จะมีเป็นหม้อเป็นแก๊สนะคะเราจะต้มก่อนทำการต้มกี่นาทีจ๊ะพี่
0: ไม่จำกัดนาทีน้องพอร้อนก็ยกได้เลยปัจจัยเลย
1: ขอทำได้ไหม
0: ได้

0: ชาติมันได้ตัวของลมกับความมันความของกาแฟได้เลย
1: หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะอาจารย์พูดหมดแล้ว
0: ได้อย่างหนึ่งมันดีต่อสุขภาพ
2: กินเพื่อสุขภาพ
1: อร่อยค
2: ุ
1: ณผู้ชมมันจะมีความนวลๆอย่างเงี้ยนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีเค็มปลายๆหน่อยๆ
2: มันจะเข้มขึ้นนิด
1: แล้วก็หอมน้ำตาลอีก

0: จอน้ำมาดแล้วสวัสดีค่ะน้ำมา
1: ดสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้โหหนูมาจากข้างหน้าเลยเมื่อตะกี้หนู
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ดีมากวิวหลักล้านวิวหลักล้านพูดง่ายๆแล้วก็ดื่มนมควายเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าตรงนี้พื้นที่นี้มันเหมาะมากๆเลยสำหรับแบบรัก

0: นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูน้องควายมาดื่มนมควายมาดื่มกาแฟน้องควายแล้วทำอะไรได้บ้างตรงนี
1: ้ตรงนี้ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความลำบาก
0: ชอบความเอ็ดเวนเจอร์เลย
1: เอ็ดเวนเจอร์เพราะว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าถ้าคนที่ไม่ต้องการเรียนรู้วิถีพื้นบ้านจริงๆอย่างที่เห็นที่ฟาร์มเรานี่คือเป้าหลักก็คือนมควาย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพื้นที่นี้พอนี่ช่วงนี้มันไม่มีแดดถ้ามีโอกาสอยากให้มาช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วก็มีแดดตอนเย็นนะครับวิวจะสวยมาก
0: วิวสวยจริงเป็นวิวหลักล้านจริงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากนี่กางเต็นท์ได้กี่หลังเนี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
1: แถวนี้ได้เป็นร้อยคร
0: ับ ได้เป็นร้อยหลังเลย
1: ได้เป็นร้อยหลังครับมาสำหรับใครที่ต้องการพักแบบนี
0: ้ใช่มานั่งดื่มนมควายเย็นๆนะคะ
1: มีก็มันถ้าว่าสำหรับความเป็นบ้านนอกแล้วมันไม่ลำบากมีห้องน้ำมีน้ำมีอาหารแต่ว่าสำหรับคนที่ในเมืองที่ไม่ต้องการเรียนรู้เรื่องรากนะครับรูทเนี่ยจะลำบากหน่อย
0: พี่มาดกำลังจะบอกว่าอ่านอนมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง
1: สามารถที่ไม่มีรถนะครับถนนเส้นเรียบชายฝั่งไม่มีจะเดินทางก็มีแต่เรือหรือเดินหรือว่ามาแกลบไปเราไปร่ำเรียนกลับมามันเหมือนกับว่าเรากลับมาบ้านเกิดผมเลยครับ
0: เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านด้วย
1: ไม่ได้อยู่บ้านตั้ง40กว่าปีครับ
0: แล้วก็มีรู้จักพื้นที่แห่งนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าเราร
1: ู้จักพื้นที่ดีกว่ารู้จักผมครับเพราะ
0: หนูอยากรู้จักพี่นะ
1: โอ้เบอร
0: ์นะคะนั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือความพร้อมว่าได้ไหมเรียกความพร้อมเนอะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมค่ะเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและด้วยพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกบางครั้งแล้วพื้นที่นากว้างๆแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วผสมผสานกับการเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายนะคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้องควายการดูแลควายให้ดีมีคุณภาพนำมาสู่นมควายที่มีคุณภาพพาร์ทของการท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวที่ลานแห่งนี้จินตนาการอิมเมจจริงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างดีดกีตาร์ร้องเพลงนี้ได้ไหม
1: ถ้าเขาต้องการก็ผมให้ได้
0: ได้นะขอสักหนึ่งผลงานเพลงตอนนี้เลย
1: ยามใดคือลมดีได้ปลาดังใจส้มลูกเมียคลายระทมเงินทองมีเต็มมือ โซ่ทองคล้องใจพ่อจะส่งเจ้าเรียนหนังสือปริญญาเลื่องลือที่เขาถือเป็นหน้าตายึดลักคุณความดีเป็นสีแก่ตาหน้ารอยใบปริญญาขาเพียงเศษทุน

0: โอ้โหหนูเคยได้ยินด้วย
1: หนูกี่ปีแล้วครับเพลงนี้เพลงนี้หลายปีนานมาก
0: จริงไหมคะเนี่ยเป็นบทประพันธ์จากคุณพี่เลย
1: ครับครับผมเขียนเองผมเกิดที่นี่แล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่ชายฝั่งจากนี่2กิโลแต่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือผมชอบเรียนชอบเรียนหนังสือกับชอบเล่นด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ย
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้เรามองเห็นภาพของความสนุกสนานแหละการพักผ่อน บวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างที่บอกไปนะคะมันเต็มที่มันเต็มอิ่มด้วยบริบทของปากพนังนี่คือวิถีชีวิตจริงๆไม่ได้เติมแต่งคุณผู้ชมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่
1: โชว์ความลำบากไม่ใช่ยังย้ำคำเดิมโชว์ความโรแมนติก
0: พี่สมมาตรยังย้ำคำเดิมว่าอยากลำบากมาที่นี่เอ้าไม่ใช่สินะอยากพักผ่อน
1: อยากเรียนรู้อยากรู้ว่าพื้นที่ที่นี่เมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถ
0: ไม่มีความสะดวกสบาย
1: ไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าไม่เคยอดอยาก
0: โอเคนะคะนี่คือรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ซึ่งมีความรู้สึกดีมากๆนะคะเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศนี้เป็นครั้งแรกนำสู่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านตอนนี้เลยนะคะหลายคนหลายท่านบอกมานครศรีธรรมราช

0: ยากจะหาที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เอาให้มันแหวกนะเอาให้มันเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะคะมาที่ตำบลขนับนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายการเราตลอดช่วงเวลาของเทปนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งวิถีชีวิตที่ดีทั้งสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยรวมถึงวิถีชีวิตของน้องควายที่รับการดูแลอย่างดีจากทวีชัยฟาร์มและที่นี่ค่ะพื้นที่อันโออาเต็นท์กว่าร้อยหลังสามารถบรรจุลงได้ที่นี่แล้วเราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยกันร้องเพลงเก่าๆไปด้วยกันนะคะได้ดื่มนมควายอร่อยอร่อยไปด้วยกันอร่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้โปรตีนสูงมากนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการพาดูพาชมพาเรียนรู้เกริ่นๆเนื้อเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมถ้าใครต้องการมาที่นี่ขนับหน้าปากพนังขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับ
0: เทมหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรายการเมืองไทยดีๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มร่วมเป็นพลังจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: ถ้ามั่วสุมยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
1: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
3: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
4: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน มาเพลงมาเพลง
5: ใช่ใช่ครับของทุกคนครับ
6: มาพี่ชนกัน
7: ไปบุญไม่เอาไงลูก
8: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
5: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
7: What?
5: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
9: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อย

0: ผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
1: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

ดนตรีไม่ใช่เพียงเสียงที่ไพเราะแต่คือภาษาแห่งวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนล้วนสะท้อนรากเหง้าอันลึกซึ้งของชุมชนสู่เวทีนานาชาติและเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเช่นบ้านโนราที่168แห่งนี้นั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโนราเลขที่168ค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอาจารย์นอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เชิญชมบ้านโนรา168ได้เลยครับ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านโนรา168นะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุณศรีมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนานะครับบ้านนี้เป็นบ้าน3หลังนะครับที่มีเหล่าเต็งนะครับต่อกันนะครับเป
0: ็นว่าช่องที่2
1: นะครับช่องที่2นะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนนะที่เหล่าเต็งตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับได้ชมบรรยากาศ
0: ตรงนี้
1: ก็เป็นเหล่าเต็งคือวางที่สำหรับเคารพบูชาครูบาอาจารย์นี่คือท่านคุณสัมนราโกนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์ซึ่งเป็นครูของผมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับรู้จักเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ฝึกโนราด้วยเฉพาะบุคคลครับเช่นว่าฝึกเฉพาะทางกับลูกศิษย์อะไรต่างๆโดยใช้เตียงนี้เป็นที่นั่ง
0: รำอาจารย์นั่งตรงนี้นะคะ
1: แล้วก็
0: หน
1: ู
0: เป็นลูกศิษย์หนูก็ต้องนั่ง
1: รำตรงนี้นะครับ
0: หนูก็ซ้อมรำ
1: ตรงนี้ครับเพื่อน
0: ซ้อมรำตรงน
1: ี้สองคนนั่งพี่ก็นั่งแปลกไล่เพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีภาพที่สำคัญเช่นภาพที่เคยไปแสดงที่เวนิสอะไรต่างๆมาเป็นองค์ประกอบทำให้บรรยากาศของการฝึกสอนนั้นมีความสวยงามด้วยทำให้คนฝึกต้องจะไม่เหนื่อยเนื่องจากว่ามีความสวยงามของบ้าน
0: รอบๆใช่ไหมคะจะได้หายเหนื่อยเห็นอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสมาก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆเยาวชนที่มาฝึกเรียนที่นี่ด้วย
1: ครับเป็นแรงบันดาลใจครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือข้างบนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันเรียนรันมาตรงนี้ก็ฝึกรำด้วยฝึกดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนนอก

0: จากนี้แล้วนะครับเวลาคนมาเรียนนอกจากรำอย่างเดียวแล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะเป็นกริดเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราหรือว่าพอมีหุ่นพรานใช่ไหมครับหุ่นพรานนี้เป็นงานประติมากรรมซึ่งจะให้คนเข้าถึงศิลปะโนราเบื้องต้นก่อนนะครับจากที
1: ่ก็คือนายพรานนี่ก็มีความสำค
0: ั
1: ญของการแสดง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนได้รู้จักโนรารวดเร็วขึ้นอาจจะใช้งานประติมากรรมเป็นตัวเชื่อมตัวบุคคลและนอกแต่หากว่ามาเรียนรู้และเกิดชำรุดทรุดโทรมก็ต้องรู้จักซ่อมเซมด้วยนะครับ
1: ก็คือน้องๆที่มาฝึกเรียนที่นี่ก็ต้องซ่อมเป็นได้ด้วย
0: นะครับเพราะว่าที่ว่านิ้วมันจะหักมันกระทบก็ต้องช่วยกันดูแลครับ
1: ครบทุกศาสตร์และศิลป์ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ครับแล้วก็ปฏิมากรรมนะครับงานเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโนราพระจุฑลจับนางพรานบุญจับนางมโนรานะครับโดยใช้ผ่านงานปฏิมากรรมของอาจารย์ศิลปะจากมทร.ซึ่งท่านชื่นชอบแล้วก็มาหมกไว้ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามครับต่อไปสำหรับฝึกร้อยลูกปัดหรือว่านั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับนั่งดื่มนะครับ
1: ฝาเก่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะวางเวลาเราจะทำหัตถกรรมอะไรต่างๆ
1: ตรงนี้นี่คือเป็นที่เฉพาะเวลาแบบทำเสื้อเหรอคะอาจารย์
0: ทำเสื้อหรือว่าประดิษฐ์เครื่องแต่งกายต่างๆที่ซ่อมแซมก็มาทำตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้คือซ่อมแซม
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นนี่คืออ
0: ันนี้โครงเสื้อที่ทำมาใหม่ครับแต่เราไม่ให้นิสิตนักเรียนคนที่สนใจได้เรียนรู้องค์ประกอบของตัวเสื้อโกนนะครับไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำด้วยวัตถุดิบยังไงนะครับให้เห็นความเป็นดั้งเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นที่สำเร็จรูปแล้วจะไม่รู้ที่มาว่าจริงๆแล้วข้างในเสื้อเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นลานด้านหักศอกด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่เพราะฉะนั้นพอตอนเย็นตอนบ่าย
1: เวลาฝึกสอนอาจารย์สอนตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ตรงนี้เวลาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะเด็ดร่มลมตกก็จะสวนรำตรงนี้ครับสวนรำตรงนี้หรือว่ามีเวลามีกิจกรรมการแสดงก็ใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงครับ
1: ก็คือแสดงเวลาเหมือนมีคนมาดูงานหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: เราจะจัดกิจกรรมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับนั่งเล่นหรือว่าพักผ่อนหรือว่าเรียนอย่างอื่นนะครับเช่นว่าเราจะแต่งกายแต่งชุดโนราก็มาแต่งห้องนี้ครับ
1: หมายถึงว่าการที่จะมาแต่งชุดสวมหางสวมเสื้ออะไรก็คือแต่งห้องนี้เลย
0: แต่งในห้องนี้นะครับแต่งในเพราะว่ามันจะ
1: มิดชิดหน่อย
0: มิดชิด
1: อยู่ห้องหลังสุดเหรอคะ
0: ใช่ครับห้องหลังสุดเพราะฉะนั้นพอแต่งกายก็ปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายเครื่องแอร์ครับหรือว่าพอแต่งชุดก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะให้เห็นทิวทัศน์อะไรต่างๆนะครับส่วนห้องโน้นก็คือเป็นห้องพักผ่อน
1: อันนี้เป็นห้องส่วนตัว
0: ครับห้องส่วนตัวอาจารย์สามารถจะเดินไปได้แล้วก็ทะลุไปด้านนู้นได้นะครับ
1: ค่ะนี่คือให้น้องๆมาร้อย
0: ลูกปัดแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตกแต่งนะครับออกแบบตกแต่ง
1: อันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นส่วนไหนของการแต่งกายคะ
0: ลายโนราครับ
1: อ๋อตรงลาย
0: ครับอันนี้ก็ที่ระยะของหางครับ
1: นี่ตรงหาง
0: อันนี้ปิ้งสะโพกครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาประดับตกแต่ง
1: แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเห็นแบบเต็มชุดเต็มรูปแบบนะคะที่อาจารย์จะทรงเครื่องใหญ่รำให้รายการดูแล้วก็ดิฉันได้ดูเป็นบุญตาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะรำให้ดูพร้อมกับน้องๆ นะคะซึ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ้าน168นะคะที่มีเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโนราจะรำอย่างเดียวน่าจะไม่ได้ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของดนตรีแต่ละประเภทด้วยว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนแล้วช่วงนี้เขาจะเอามาประยุกต์ยังไงแบบไหนแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำดนตรีพื้นถิ่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านไปสู่สายตาชาวโลกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูดนตรีกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ

ครื่องดนตรีโนรานะครับแบบดั้งเดิมก็บรรเลงประกอบในการแสดงโนราในหลากหลายจังหวัดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนบนิยมในการแสดงโนราแต่ละประเภทต่อไปจะให้ทดลองฟังการบรรเลงดนตรีโนราที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ากับวัฒนธรรมอย่างอื่นนะครับทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็การบรรเลงปี่นะครับปี่ประกอบการปี่โพนอันที่2ปี่กับซาวประกอบดนตรีสากลต่างๆโดยเรามีการทําซาวประกอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ใช้ปี่ดำเนินทํานองแต่เทนภาษาการร้องนะครับอันที่3ใช้ดนตรีโนราแต่หลากหลายชิ้นนะครับนำทับนำหมงนำกลองหลายรูปแบบนะครับหลายขนาดได้มาบรรเลงผสมผสานในจังหวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์เหล่านี้ก็คือการนำภูมิความรู้แล้วก็มาพัฒนาให้เข้ากับศิลปะดนตรีแต่ละประเภทขอเชิญรับฟังได้ในการบรรเลงดนตรีแต่ละประเภทครับก่อนที่จะมาชมศิลปะการบรรเลงดนตรีประกอบการรำแบบดั้งเดิมครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงท่ารำอันอ่อนช้อยและสวยงามของศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ได้มารำให้เราดูพร้อมทั้งขับบทด้วยนะคะมีโอกาสแบบนี้ยากจริงๆค่ะจะบอกคุณผู้ชมไว้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ธรรมนิตนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการต่อยอดบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบ้าน168เนี่ยทำอะไรกี่อย่างบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะในส่วนของศิลปะพื้นบ้านตรงนี้ค่ะ
1: อันดับแรกการต่อยอดอันดับแรกก็คือการที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะการจัดโนราทุกแขนงมาอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำให้ที่พำนักที่อาศัยของครูโนรานดูดีมีระดับและมีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจนี่คือการต่อยอดทำให้ศิลปะโนราเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างสง่างามนะครับอันที่สองก็การที่ได้สอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักโนราหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการร้องการรำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเช่นนะครับการต่อยอดให้เขารู้จักนำลูกปัดนะครับเดิมทีเดียวเราเอาลูกปัดนั้นมาร้อยเป็นชุดโนราเราต่อยอดให้เขาใช้ลูกปัดนะครับเป็นงานอรรถกรรมด้านอื่นซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายแล้วก็สามารถจะทำรายได้ให้กับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจนะครับอย่างน้อยเป็นรายได้เสริมเช่นอาจจะทำสร้อยคอพวงกุญแจลูกปัดหรือว่ากระเป๋าไว้ต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เด็กนั้นถึงแม้จะมีเวลาสั้นเล็กนิดหน่อยก็เข้าถึงโนราได้นะครับอันที่สองเช่นว่าไปทำหุ่นละครเล็กโนราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะสาครยังเขียวสดคุณทิติวรรณยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวโจลุยครับก็ได้ทำหุ่นละครโนราซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการระยะที่สองอยู่คือสร้างตัวหุ่นแต่ก็ให้เด็กๆให้เยาวชนนะครับได้หนึ่งช่างพื้นบ้านได้ทำเสื้อสองเด็กก็ได้รู้จักออกแบบเสื้อผ้าชุดหุ่นแล้วก็เชิดร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับศิลปินหุ่นละครเล็กของคุณทิติวรรณสาครยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวของโจหลุยนะครับอันนี้คือต่อยอดอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามด้านดนตรีนะครับเช่นว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแสดงในที่ต่างๆนะครับเช่นทั้งภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าแสดงเผยแพร่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็เราสามารถจะใช้สำเนียงภาษาดนตรีพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่มาชมในภูมิประเทศต่างๆให้เขาเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นเบื้องต้นนี่คือการต่อยอดให้โนรามีพื้นที่ในการแสดงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปแสดงที่ประเทศจีนด้วยจากตรงนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วอาจารย์ฝึกซ้อมยังไงในเรื่องของการว่าบทว่าปกติเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยว่าบทขับบทเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาใต้นี่อาจารย์ขับเป็นภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาษาจีนค่ะตรงนี้อาจารย์ซ้อมนานไหมแล้วพอไปแล้วได้การตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ครับตอนนั้นที่เมื่อ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่ไปเมืองเฉียนจูครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจีนเป็นเมืองแห่งเส้นทางสายใหม่เขาก็ให้ประเทศที่มีมรดกโลกนะครับก็ไปร่วมแสดงก็ไปแสดงโนราครั้งนี้พอไปแสดงประเทศจีนเราก็ต้องทำการบ้านทำยังไงให้คนจีนนั้นในเมืองเฉียนโจวและใกล้เคียงเมืองเฉียนโจวอยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนนะครับได้รู้จักศิลปะการแสดงโนราก็เลยทดลองพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องกลอนโนราในจังหวะกลอนทอยเป็นภาษาจีนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวจีนนั้นมาช่วยสอนเรื่องภาษาสำเนียงแล้วก็ความหมายแล้วก็สอนให้นอกจากตัวเราแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ฝึกสอนการขับร้องการร้องรับตามธรรมชาติโนราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนครับ2เดือน มีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนความหมายนั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปแสดงครับนึงไปแสดงในโอกาสอะไรเราก็จะได้แต่งบทเนื้อหาได้สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับภาษาจีนนั้นก็ฝึกพูดไปนิดนึงก่อนครับเพื่อว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่นนะครับ
0: ลองเลยค่ะอาจารย
1: ์ต้าเจียฮาวเชี่ยเมียนเวิร์กเกต้าเจียเหยียนช่างโจ จงหุ่นเกิดไหลเฉียนโจเที่ยววูจำไหมไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่แล้วก็นักดนตรีก็จะรับว่าไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ที่ว่าซ้ำตรงนี้นี่คือการต่อยอดคือการสร้างสรรค์นะครับเดิมทีเราเคยรับแค่ครั้งเดียวแต่เราย้ำ3ครั้งเพื่อให้ได้ยินบ่อยๆเลย
0: ชัดๆครับ
1: นี่คือการสร้างสรรค์จากพื้นบ้านและทำให้กระชับขึ้น
0: แปลเป็นไทยว่าอาจารย
1: ์ได้มารำที่เมืองเฉียนจูเป็นเมืองเส้นทางสายใหม่ที่มีความงดงามนะครับ
0: ชื่นชมเมืองเขา
1: ครับชื่นชมเมืองเขานะครับ
0: และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกก็ว่าได้นะอาจารย์ทั้งที่เวนิสเองแล้วก็รวมไปถึงที่เมืองจีนประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าดังไกลระดับโลกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโนราไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับบ้าน168หลังนี้ที่อาจารย์พร้อมที่จะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย
1: ์บ้านโนรา168นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่สนใจและอยากจะเห็นคุณค่าของความงดงามนะครับผ่านการเยี่ยมชมบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมนะครับนายธรรมนิตนิคมรัฐแล้วก็พร้อมกับลูกศิษย์นะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งโนราแล้วก็ทั้งผู้ช่วยมาช่วยสร้างสรรค์นะครับให้ศิลปะโนรานะครับให้เข้าสู่ผู้ชมทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมสงขลาเมืองเก่านะครับแล้วก็แวะมาบ้านโนราโนเปดได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าเมื่อท่านมาบ้านโนราโนเปดแล้วนะครับท่านจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีและมีจิตใจที่งดงามเหมือนกับศิลปะการแสดงโนรานะครับสวัสดีนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอกย้ำกันอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าจะไปถามลูกศิษย์อาจารย์ค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะโนราบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ที่จริงแล้วคราวนั้นเสียดายที่หนูไม่ได้ติดตามไปที่เมืองจีนค่ะแต่หนูจะอยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยงานช่วยแปลพวกเอกสารที่เป็นบทแนะนำโนราแล้วก็ได้เตรียมได้แปลบทกลอนที่เป็นบทกลอนโนราค่ะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ผู้ชมทางโน้นได้ง่ายขึ้นค่ะตามที่หนูเห็นภาพแล้วก็เห็นข่าวต่างๆอะค่ะรู้สึกว่าระหว่างหลายวันที่ไปแสดงที่นู่นนะคะทั้งวัยรุ่นเยาว

0: ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปตรงที่ว่าอาจารย์ธรรมนิตมีความสำเนียงภาษาจีนค่ะ
1: ยาของชาติการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาดนตรีโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่โอกาสใหม่ในเวทีโลกสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและเพื่อให้เสียงดนตรีและท่วงท่าหน้าตัดสินไทยก้องกังวานอย่างสง่า

0: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
0: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีของเราได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลดีๆ 11:00 น.ถึง 11:30 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นวันนี้เราอีมาแล้งกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมั่งนะคะในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาค9ค่ะกับความสำเร็จด้านการไกล่เกลี่ยค่ะสู้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะที่เข้ามุง5คำตัดสินนะคะสู้การสร้างทางออกนะคะที่คู่กรณีเนี่ยยอมรับร่วมกันได้อะไรค่ะคือว่าใจสำคัญนะคะที่ทำให้ศาลอุทธรณ์ภาค9ประสบความสำเร็จในด้านการไกล่เกลี่ยหุ้นนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาพูดคุยกันนะคะ

0: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม
1: ครูทำอะไรอยู่คะ
2: กำลังดูการพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อย
1: ครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
2: ดีละมาแล้วเดี๋ยวได้ช่วยยกของขึ้นที่สูง
0: 2. เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงและอย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 3. เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น 4. ขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1784ฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็ว

0: อีกครั้งหนึ่งมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะที่มาที่ไปของรางวัลนี้อยากให้พูดถึงรางวัลก่อนเลยดีใจแทน
1: ก่อนอื่นศาลอุทธรณ์ภาค9วันนี้ท่านประธานท่านศาลอุทธรณ์ท่านปัจจุบันท่านมอบหมายให้ผมกับท่านดร. อ่องนะผมเรียกดร. อ่องท่านเป็นผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค9ให้มาประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากที่เราเคยออกรายการเมื่อตอนนั้นน้องการก็เป็นคนสัมภาษณ์เราตอนที่เรารณรงค์ว่าในโครงการร่วมใจไก่เกียร์ของสำนักงานศาลแล้วเราก็ได้มีโอกาสใช้เวทีนี้มาประชาสัมพันธ์แล้วครั้งนี้เราอยากเอาสิ่งที่เราทำหลังจากดำเนินการไปมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าศาลอุทธรณ์ภาค9เราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในระดับศาลสูงทั่วประเทศในครั้งนี้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการไก่เกี่ยชั้นอุทธรณ์เรื่องต่อไปนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่นอกเหนือการไม่รู้ของประชาชนแล้วต้องเป็นที่
0: ประชาชนต้องรู้เพิ่มมากขึ้นแล้ว
1: ต้องรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วครับ
0: เอาละค่ะในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยเราให้ความสำคัญยังไงกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคะแล้วก็อะไรคือจุดเริ่มต้นของการทำกรณีนี
1: ้ครับจริงๆแล้วสำนักงานศาลต้องบอกว่าท่านประธานศาลฎีกาทุกท่านแม้แต่ท่านปัจจุบันท่านอาจารย์อดิศักดิ์ตันติวงศ์ท่านก็ให้ความสำคัญเพราะว่าคือการไกล่เกลี่ยมันเป็นการสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเพราะประชาชนสามารถเข้าถึงคือโดยปกติเป็นอย่างนี้ครับน้องการก็คือว่าในศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันมีแต่สำนวนความขึ้นมามันจะไม่มีประชาชนมาที่ศาลเลยนะครับโดยระบบของมันน
0: ะ
1: สำนวนเพราะว่าประชาชนอยู่นาราอยู่ยะลาอยู่สตูลเขาจะส่งเอกสารผ่านศาลชั้นต้นขึ้นมายังศาลอุทธรณ์แต่เรามองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีเทคโนโลยีคู่ความสามารถมาศาลโดยที่ตัวอยู่ที่จังหวัดนั้นแล้วก็สามารถเข้าถึงเราได้เนี่ยก็คือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้คู่ความสามารถเข้าถึงศาลอุทธรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2567ท่านยกท่านอาจารย์อรุณเรืองเพชรท่านเป็นประธานปัจจุบันท่านเป็นผู้สาวุโสท่านก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ยุคต่อมาท่านนพเรศพันนราท่านมารับช่วงต่อท่านก็สานต
0: ่อ
1: มาถึงยุคท่านจุฑามาสท่านก็สานต
0: ่
1: อเนี่ยมันทำให้ศาลอุทธรณ์เราได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นศาลที่มีระบบและก็ผู้ประนีประนอมพร้อมใจกันถ้าเราดูในรูปเราจะเห็นว่าผู้ประนีประนอมของเราพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนครับนะครับ
0: ค่ะคราวนี้มาทางด้านผู้ประนีประนอมบ้างดร. อ๋องค่ะผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค9มีบทบาทมีหน้าที่ยังไงกับการไกล่เกลี่ยหรือว่าประนีประนอมบ้างคะ
2: คือที่ศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยงานไกล่เกลี่ยงานประนีประนอมเนี่ยเราทำงานในลักษณะเชิงรุกนะครับอย่างที่ท่านณปกรณ์บอกเนี่ยว่าต่อไปนี้เรื่องในเรื่องของงานไกล่เกลี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยประชาชนจะต้องเป็นที่รับรู
0: ้
2: นะครับเมื่อประชาชนรับรู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประชาชนก็มีทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะในการที่จะเลือกสู่เส้นทางกระบวนการตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของงานไก่เกี่ยงานประนีประนอมเองเนี่ยทางศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรา

0: ทำงานเชิงรุกก็คือเราจะมีการเริ่มตั้งแต่ดูเรื่องราวลักษณะของสำนวนคดีความว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีการไปติดต่อนะครับในการที่จะเชิญชวนคู่ความทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็มีทั้งที่บางฝ่ายอาจจะยังไม่ทราบว่ามีกระบวนการไกล่เกลี่ยตรงนี้ด้วย
1: ค่ะนะครับในชั้นศาล
0: ในชั้นศาลอุทธรณ์
1: ใช่ไหมคะ
0: คือส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่มีแล้ว
1: แค่ศาลชั้นต้นอย่างเดียว
0: เคยคุยกันศาลชั้นต้นตัดสินแล้วนี
1: ่
0: น่าจะจบแล้วนี่ไม่มีแล้วนี
1: ่
0: นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีกระบวนการตรงนี้พอเราไปทำงานเชิงรุกในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้นะครับจากเดิมคนที่คิดว่าไม่มีช่องทางนี้แล้วก็สามารถเข้าสู
1: ่
0: ช่องทางนี้ได้อีกนะครับซึ่งหลายๆเคสที่เข้าสู่กระบวนการช่องทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายเคสสามารถพูดคุยไก่เกี่ยที่ศาลอุทธรณ์แล้วจบในลักษณะของที
1: ่
0: แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะคืองานไก่เกี่ยนี้จะไม่ใช่งานที่จะบังคับหรือจะไปอะไรให้ยินยอมเอ้ยคุณต้องยอมค
1: ุ
0: ณต้องเป็นทางเลือกที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันตัดสินเองนะครับซึ่งเราก็จะบอกว่าลักษณะมันเป็นมาอย่างไรคือสิ่งสำคัญของผู้ประนอมเนี่ยสิ่งที่จะต้องค้นคว้าคือเนี่ยมากกว่าสิ่งที่อยู่บนสำนวน
1: ก็คือต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเอง
0: มันไม่ใช่หล
1: ัก
0: ฐานม
1: ัน
0: เป็นลักษณะว่าบางทีเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องของการหมิ่นประมาทหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีในสำนวนอาจจะอ้างอิงเรื่องกฎหมายถูกไหมครับแต่ว่าลึกๆเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นที่ขัดแย้งกันทางด้านจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรา มีการพูดคุยกันในลักษณะบางทีอาจจะไม่ได้คุยต่อหน้า
1: สองฝ่ายกันได
0: ้ผมอาจจะทางเราอาจจะคุยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มานัดหารือกันสองฝั่งเพื่อบางครั้งเนี่ยการที่เขาคุยกับเราตัวต่อตัวเนี่ยอาจจะเปิดใจได้มากกว่า
1: ที่จะมาคุยกัน3คนต่อหน้าอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: มันก็ทำให้เราเนี่ยค้นพบโจทย์ยิ่งขึ้นว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยเราจะตียังไงให้โจทย์แตกแล้วก็จบด้วยความแฮปปี้ทั้งสองฝ่าย
1: ถ้าถามว่าจุดเด่นอะจุดเด่นของการไกล่เกลี่ยที่ทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของเราคืออะไรคะ
2: จุดเด่นของเราก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันหนึ่งความสำเร็จวัดจากทั้งปริมาณและคุณภาพที่เราทำแต่ที่จุดเด่นของศาลธรพระเก้าก็คือว่าเป็นผมเข้าใจว่าเป็นศาลหนึ่งที่มีระบบการไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนก็คือว่าในการไกล่เกลี่ยเรามีผู้ประนีประนอมเรามีผู้พิพากษาที่ร่วมคือสร้างความมั่นใจให้กับคู่ความว่าการไกล่เกลี่ยของคุณเนี่ยไม่ได้มีแต่ผู้ประนีประนอมเพราะผู้ประนีประนอมเขาบางท่านอาจจะไม่จบกฎหมายแต่ท่านมีจิตวิทยามีความเป็นกลางที่จะสามารถคุยแต่ว่าในแง่ของกฎหมายในแง่ชั้นอุทธรณ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันผ่านการตัดสินมาแล้วน้องการมันเห็นภาพหมดแล้ว
1: หมายถึงว่ารู้แล้ว1 2 3 4
2: รู้แล้วผลออกมาแล้วอันนี้ต่างจากศาลเนี่ยต้นผลมันออกมาแล้วงั้นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าที่คนที่ชนะเขาไม่อยากคุยเพราะว่าเขาชนะเหมือนเขาได้เปรียบ
1: แล้ว
2: รู้มาแล้วแล้วเขาได้เปรียบ
1: แ
2: ล้วมันต่างจากศาลต้นยังไม่รู้ว่าไปซ้ายหรือไปขวาใครจะแพ้ใครชนะแต่ชั้นอุทธรณ์มันรู้แล้วแต่ว่าเรามาคุยในข้อที่เขารู้แล้วเนี่ยว่าเราหาทางออกกันใหม่ไหมว่าวิธียุติมันมีหลายวิธีนะในคดีเนี่ยคือถ้าเราสู้กันไปเนี่ยมันนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังทำให้เขาเนี่ยเสียสุขภาพอย่างมากในการตัดสินแล้วก็ศาลตัดสินปุ๊บก็ยังแพ้ชนะกันเหมือนเดิ
1: ม
2: ไม่มีทางที่จะชนะทั้งคู
1: ่
2: แต่การไก่เกี่ยมันทำให้เราวินวินทั้งคู
1: ่
2: อาจจะได้ไม่เต็มที่แต่ว่ามันได้ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วศาลก็ต้องตัดสินตามที่เขากำหนดทั้งสองฝ่ายนะศาลเนี่ยเวลาเราตัดสินเราชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแต่เวลาเขาตกลงกันเนี่ยเราตัดสินตามที่คนทั้งสองฝ่ายตกลงกันเราจะไม่ตัดสินตามที่เขาตกลงไม่ได้ถ้ามันไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายถ้ามันชอบด้วยกฎหมายเราต้องเอายอมตามที่เขาต้องการประมาณนี้แล้วก็
1: ถึงแม้กระทั่งว่าสมมติว่าจริงๆแล้วฝั่งเนี้ยผิดและอีกฝั่งนึงถูกสมมตินะคะแต่เขาตกลงกันได
2: ้
1: ก็คือก็โอเค
2: ครับ
1: อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ก็มันมาถึงชื่อประเภทคดียกตัวอย่างเช่นคดีที่ยอมความได้เมื่ออย่างหมิ่นประมาทเหมือนที่ดร.อ่องยกตัวอย่างมันเป็นคดีที่ยอมความได้แล้วในศาลชั้นต้นตอนนั้นมันศักดิ์ศรีมันยังมีกันอยู
1: ่
2: ศาลชั้นต้นตัดสินตูมลงมาจำคุกพอจำคุกคราวนี้ชีวิตเริ่มเจอปัญหาแล้วใช่ไหมครับเริ่มเจอปัญหาแล้วคราวนี้ก็ต้องหาทางออก
1: มาคุยกันหน่อยไหม

0: คดีหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายต้องการแค่คำขอโทษ
1: แค่นั้นเอง
0: แค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็เยียวยาเล็กน้อยแต่พอในชั้นอุทธรณ์พอเรามีประตูช่องทางนี้ขึ้นมามันเหมือนเขาได้ปรับความเข้าใจได้จูนกันว่าที่ผ่านมาเขาขอโทษนะเยียวยากันแล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องกันไปมันก็จบกันไปไม่มีปัญหามันลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำได้ด้วยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นผมอยากจะบอกว่าในการไกล่เกลี่ยชั้นตอนผมได้เป็นคนทำวิจัยผ่านเรียบร้อยแล้วจากสำนักงานศาลแล้วก็คือผมทำวิจัยเล่มนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเล่มนี้ขึ้นมา
1: เกี่ยวกับเรื่องของการ
0: เรื่องการไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์การพัฒนาโมเดลการไกล่เกลี่ยความสำเร็จในศาลของภาคเก้าก็คือว่าผมอยากหาคำตอบว่าทำไมในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยมันไม่มีทางคุยกันแล้วก็พบในงานวิจัยเราอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านไม่รู
1: ้
0: ใน83รายประชากรที่ผมทำวิจัยเนี่ย74ราย
1: บ
0: อกว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยทุกคนไม่ท้านายก็ไม่รู้แม้แต่ผู้สาสารเดี๋ยวต้นบางคนก็ยังไม่รู้เลยชั้นอุทธรณ์มีไก่เกี่ยเนี่ยมันจึงเป็นที่มา
1: เขาเริ่มมั้งแต่ปีไหนคะท่านการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลอุทธรณ
0: ์จริงๆมันถ้าเอาแบบชัดเจนเลยนะข้อกำหนดประธานศาลฎีกาออกมาปี54 2554 15ปีมาแล้วแต่ว่าคู่ความก็ยังไม่รู้นะซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีกฎหมายรองรับชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มจริงจังให้มีชั้นอุทธรณ์ให้ไก่เกี่ยได้ปี2554
1: ก็หลายปีมาแล้ว
0: ก็หลายปีมาแล้วก็หลายปีมาแล้วแต่คู่ความก็ยังไม่รู้มันเหมือนรับรู้กันอยู่ภายในอ่ะตอนนี้เราอยากเปิดประตูมากขึ้นเราอยากเปิดประตูมากขึ้นแล้วพอผมย้ายมาที่ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าผมก็คุยกับท่านประธานท่านเห็นชอบท่านก็เลยให้เราผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จึงกลายเป็นงานวิจัยของผ
1: ม
0: ที่ศึกษามาเจอปัญหาหลายอย่างคือผมศึกษาในโมเดล 4P problem คือปัญหาคืออะไร people คือคนมีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง3 process ก็คือกระบวนการ4 policy ก็คือนโยบายเลือกกฎหมายนะครับนั่นแหละ
1: เดี๋ยวหนูขออนุญาตให้พี่น้องประชาชนได้ดูผลงานวิจัยของท่านนะคะที่ท่านทำวิจัยมาในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งก็อยากจะสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้รับทราบด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้นไกล่เกลี่ยมีในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยนะคะ
0: ฎีกาด้วยนะฮะเขียนไ
1: ปฎีกาก็มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วย
1: โอ้ไกล่เกลี่ยได้ทุกชั้นศาลเลย
0: ทุกชั้นศาลเลย
1: เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะทราบกันแค่ศาลชั้นต้นจริงๆค่ะท่านก็คือแค่ชั้นต้นอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถไกล่เกลี่ยได้แต่ตอนนี้จริงๆแล้วคือมีทั้งชั้
2: นต
1: ้
2: น
1: อุทธรแล้วก็ฎีกาทั้ง3ศาลเลย
0: ทั้ง3ศาลเลยครับทั้ง3ศาลเลย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ด้วยของพิธีกรแล้วก็อยากจะสื่อไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะทราบดังนี้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะถ้าเกิดสมมติ
0: โทรศัพท์ไปได้เลย
1: หรือไม่
0: เข้าไปในเว็บไซต์
1: มาหาผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเช่นดร. อ๋องได้เลยนะคะในส่วนของการไกล่เกลี่ยตรงนี้นี่เราต้องมีความรู้ความสามารถยังไงในเรื่องของการไกล่เกลี่ยที่สามารถที่จะทำให้เขายอมความกันได้มีแบบอะไรที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นของผู้ประนีประนอมของแต่ละคนไหมคะ
0: ดร. อ๋องน่าจะมีประสบการณ์หลายปีแล้วเนาะตั้งศาล
2: อย
0: ู่
2: ตั้งแต่ศาลอุทธรณ์ภาค
0: ตั้งแต่เริ่มย้ายมาอยู่ที่
2: ย้ายมาที่นี่นะครับก็ต้องบอกงี้ผมว่าแต่ละเคสเนี่ยมันไม่ตายตัวในการที่จะบอกสูตรสำเร็จเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละเคสมันก็มีความซับซ้อนยากง่ายที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยในผู้ประนอมของเราเนี่ยจะมีการแชร์กันนะครับมีการแชร์เรื่องราวประสบการณ์
0: ประสบการณ
1: ์ไม่ถึงในผู้ปฏิบัติหน้อมด้วยกันเอง
2: ด้วยกันเองเนี่ยเรามีอยู่ประมาณเกือบ20ท่านนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์ด้วยกันว่าเคสนี้มันมีลักษณะอย่างไรอย่างไรแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนี้แล้วพอมาเจอเคสในลักษณะเดียวกันก็อาจจะตกลงจบหรือไม่เหมือนกันก็ได
1: ้
2: นะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ปฏิบัติหน้อมเนี่ยจะต้องตีโจทย์ให้แตกอย่างที่ผมบอกในประเด็นข้อพิพาทนั้นๆนะครับเรื่องบางเรื่องอยู่บนสำนวนแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ในใจเราก็ต้องไปคลายปมตรงนี้ออกมาให้ได
0: ้นะครับมันเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ท่านกำลังพูดแต่ว่าอยากสื่อให้เห็นภาพว่าที่เป็นสำนวนขึ้นมาศาลมันเหมือนยอดภูเขานิดเดียวแต่อยู่ข้างใต้เนี่ยเป็นหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องค้นหาให้เจอจริงๆไอ้สิ่งที่มันโผล่นี่มันไม่ใช่ความต้องการเขานะแต่ที่อยู่ข้างล่างนี่แหละ ที่ดร.
1: แต่กว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะค่ะแล้วในส่วนของการไกล่เกลี่ยเนี่ยทางศาลเราได้มีการนำกระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรมาใช้ในการ

0: ไกล่เกลี่ยร่วมด้วยไหมคะกับยุคสมัยใหม
1: ่คือต้องบอกอย่างนี้นะว่าจากงานวิจัยผมก็ศึกษาไว้อย่างชัดเจนว่าระบบไกล่เกลี่ยของเรามี4ระบบระบบแรกคือออนไซต์อย่างคนในสงขลาอยู่ในพื้นที่ก็ไปที่ศาลได้เลยจะมีผู้มีนิพนธ์หมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันตามซึ่งเราก็ให้ดูตามความสามารถของประเภทคดีและผู้มีนิพนธ์ที่มีความสามารถแต่ละประเภทคดีก็ไปที่ศาลทั้งคู่ทั้ง2ฝ่ายประเภทที่2คือออนไลน์ 100% เลยหมายถึงว่าทุกคนอยู่ที่ตั้งอาจจะอยู่ที่สำนักงานทนายความหรืออยู่ที่บ้านของตัวเองเราใช้ระบบ Google Meet
0: คร
1: ับ Google Meet เข้ามาในระบบของเราเรียกว่าออนไลน์ 100% ระบบที่3เราเรียกว่าระบบไฮบริดก็คือว่าคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งมาที่ศาล
0: อ
1: ีกฝ่ายหนึ่งอยู่ที่ตั้งของตัวเองก็คือทั้งออนไลน์และออนไซต
0: ์
1: ระบบสุดท้ายก็คือระบบคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลก็เรียกข้ามศาลไปที่ศาลชั้นต้นแล้วก็เราก็อยู่ที่ศาลอุทธรณ์แล้วคอนเฟอเรนซ์กันเนี่ยที่เราทำอยู่ทุกวันนี
0: ้ก็คือ4ระบบ
1: คือเราต้องการให้สะดวกที่สุดในสำหรับประชาชนไม่ให้มีค่าใช้จ่าย
2: มีให้ทุกทางแล้วเนี่ย
0: มีรูปแบบหรือว่ากรณีแบบการไกล่เกลี่ยที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มีที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างให้เห็นสัก
1: มีเยอะมากนะ
2: มีเยอะมากผมคิดว่ามันได้ประโยชน์เนี่ยบางทีมันแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับการที่สามารถจบข้อพิพาทได้เร็วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเรารู้สึกว่า มีความภาคภูมิใจนะก็คือเราเห็นคู่กรณีเนี่ยสามารถกลับมาจับมือกันได้อีกครั้งหนึ่งผ่านกระบวนการประนีประนอ
0: ม
2: ถ้าเราบอกดูจากสำนวนดูอะไรไม่น่าจบกันได้แล้วเคสนี้เหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่น่าเผาผีแล้วทะเลาะกันแต่สุดท้ายสามารถมาจับมือกันได
0: ้
2: ปรับความเข้าใจกันได้ผ่านกระบวนการตรงนี้เนี่ยไก่เกี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยนะครับผมเนี่ยเคสแบบนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจกับการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาหาลือพูดคุยกันได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างในกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชน อย่างที่ท่านนภกรบอกกระบวนการดูสิครับคุณไม่ต้องมาศาลคุณยังเข้ากระบวนการ
0: ระบบ
2: ประชาชนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมเคยคดีนึงนะครับผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยอยู่ระหว่างเดินทางบนรถเลยโอ้โหพี่จะชิวอะไรแบบนี้เลยนะครับก็มันทำให้รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นกระบวนการทางเลือกที่เราอยากจะช่วยประชาชนเนี่ยให้หาทางออกในข้อพิพาทได้แบบแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายจริง
0: ๆและคราวนี้เราได้รับรางวัลมาแล้วเป็นแชมป์แล้วการรักษาแชมป์หรือว่าการที่จะต่อยอดในการพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะแนวทางในการทำยังไงแบบไหนต่อไปคะท่าน
1: ก็ผมก็เข้าใจว่าบุคลากรของเราในศาลอุทธรณ์ภาค9มีความพร้อมท่านประธานทุกท่านนะที่ตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาอย่างเต็มที่เนี่ยท่านประธานแต่ละท่านแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านว่าที่ประธานคนใหม่ท่านก็ให้ความสำคัญนะท่านก็บอกมาแล้วว่าเราจะเสียแชมป์ไม่ได้นะครับก็ผมว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับบุคลากรรักษาแชมป์ไม่ยากแล้วเราก็มีผู้ประนีประนอมที่มีศักยภาพใน
2: สายด้านการเงินด้านอสังหา
0: ก็รับสมัครอยู่ไหมคะ
1: จริงๆถ้าคนสมัครเราจะรับประมาณสิ้นปีนี้รับสมัคร
0: รับสมัครผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค9
1: ใช่
0: ไหมคะต้องมีคุณสมบัติเหมือนที่ดร.อ๋องบอกไปเมื่อสักครู
2: ่คือมันจะมีคุณสมบัติพื้นฐานก่อน1 2 3 4สัญชาติไทยไม่ม
1: ีระเบียบเค้าเขียนไว้
2: ระเบียบเขียนไว้นะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คงจะดูเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับความตั้งใจในการที่จะเข้ามาอยู่ในจุดนี้เนี่ย
1: เป็นการทำงานฟรีนะฮะ
0: ก็คือ
1: เสียสละจิตอาสาม
0: ีจิตอาสาว่างั้นนะคะค่ะสั้นๆอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยค่ะในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้หรือว่า14จังหวัดภาคใต้ที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลอุทธรณ์แล้วก็จะมีไปต่อถึงศาลฎีกาเลยค่ะสั้นๆค่ะ
1: เอาให้ดร.อ๋องก่อนเนาะในฐานะผู้เป็นนิพนธ
2: ์ครับจริงๆแล้ว
1: พูดกับประชาชน
2: ผมคิดว่าทางศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่

0: น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะมองว่าเรื่องของกระบวนการต่างๆความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันสามารถจบกันได้ในกระบวนการชั้นไก่เกี่ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกฝ่ายนะครับประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ดีๆที่กลับกันมานะครับซึ่งก็อยากจะฝากนะครับว่าฝากถือว่าฝากประชาสัมพันธ์ดีกว่านะครับว่าศาลอุทธรณ์ภาค9เนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสนะครับที่จะให้คู่กรณีเนี่ยสามารถเข้ามาไก่เกี่ยประนีประนอมได้กรณีที่เคสมันมาถึงศาลอุทธรณ์ภาค9แล้วนะครับเพราะงั้นถ้ามันเกิดเหตุศาลชั้นต้นแล้วของท่านมาถึงศาลอุทธรณ์เนี่ยอยากให้ท่านคิดถึงว่ามันยังมีช่องทางนี้อยู่อีกนะที่เป็นตัวเลือกสำหรับท่านซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านตั้งแต่การติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกบางทีเรื่องมันจบโดยที่เรายังไม่เจอหน้ากันนะสามารถติดต่อผ่าน LINE แอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ต่างๆวันนี้
1: ขอถามแทนคู่กรณีนิดนึงว่าสมมุติเขามีค่าใช้จ่ายไหมคะในเรื่องของการไกล่เกลี่ย
2: ไม่มี
0: ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือฟรีหมดนะครับถ้ายิ่งคุณไม่เดินทางมาศาลนี่ยิ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็มองเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงการหาทางออกข้อพิพาทให้เกิดความแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายมากที่สุดนะครับถ้ายังไงถ้ามันมีเคสขึ้นมาก็อยากให้นึก
1: อย่าลืมนึกถึงศาลอุทธรณ์ภาค9
0: ว่ามันยังมีช่องทางเปิดโอกาสให้ท่านอยู่นะครับแล้วเราพร้อมอำนวยความสะดวก
1: ค่ะเชิญท่านค่ะ
2: ครับก็อยากบอกพี่น้องประชาชนในโดยเฉพาะศาลอุทธรณ์ภาค9รับผิดชอบใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับก็คือเราในฐานะที่เป็นศาลระดับชั้นอุทธรณ์เราไม่ได้ทำเป็นโครงการเราทำอย่างจริงจังต่อเนื่องตั้งตลอดปีงบประมาณนะครับซึ่ง อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปัญหาของท่านถ้าในชั้นอุทธรณ์อย่าพึ่งหมดกำลังใจอยากให้รับรู้ว่าศาลอุทธรณ์ก็ยังสามารถช่วยท่านได้โดยด้วยระบบไกล่เกลี่ยถ้าท่านอยากให้ศาลตัดสินเราก็ตัดสินคือพูดง่ายๆเรามีประตูที่ชัดเจนคือช่องทางหนึ่งท่านประธานทุกท่านให้ระบบไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกที่ควบคู่กับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลซึ่งเราพร้อมรับใช้และพร้อมบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นคำเน้นย้ำนะคะทั้งผู้ประนีประนอมแล้วก็ทั้งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านณัฐปกรณ์พิชยปัญญาธรรมนะคะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ภาค9นะคะแล้วก็ดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภาค่ะผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค9วันนี้ที่มาให้ข้อมูลสำหรับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในวันนี้นะคะเหมือนที่แจ้งไปค่ะในส่วนของความสำเร็จนะคะด้านการไกล่เกลี่ยของศาลอุทธรณ์ภาค9ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะในการมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนค่ะลดความขัดแย้งลดระยะเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยเหมือนที่ท่านบอกไปเมื่อกี้มี4ช่องทางนะคะออนไซต์ออนไลน์ไฮบริดแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็นิดนึงถ้าใครอยากจะสมัครผู้ประนีประนอมก็คือไปได้เหมือนที่ท่านดร.อ๋องบอกเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาปักหมุดกันที่ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในมุมมองของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่เสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือหัวใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกมูติงบาติกนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานค่ะแต่ความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนนั้นทำให้เราเห็นวิถีของการก้าวสู่ความสำเร็จของการร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้จะนำทุกคนไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะ

0: านนะคะที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มมูติงบาติกเนี่ยเป็นมายังไงอะคะ
1: เริ่มแรกนั้นก็คือกันนั้นจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่และทีนี้นั้นก็คือได้มีโอกาสไปอบรมที่วจช.เพราะว่าวจช.เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปอบรม
0: ค่ะ
1: อาชีพ
0: ตอนนั้นเป็นอบรมอะไรคะ
1: อาชีพดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั้นก็คือก็ไปเย็บอยู่ตรงนั้นพอเย็บก็จะมีสมาชิกประมาณ2คน3คนก็คือไปแบบไปเย็บเสื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบได้ลูกค้ามาแล้วก็ทีนี้จะมีแบบเศษผ้าจากลูกค้าที่เย็บเสื้อผ้าก็เริ่มต้นด้วยการแบบเสียดายก็เลยมานั่งประชุมว่าเรามีเศษผ้าอยู่ลองมาทำกระเป๋าใบเล็กๆดีไห
0: ม
1: เพื่อแบบเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆนั่นนะที่เขาสั่งพอหลังจากนั้นก็แล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทีนี้ทางวจช.ก็ถามว่าอยากต่อยอดอะไรอีกไหมก็บอกว่าอยากได้แบบกระเป๋าใบใหญ
0: ่ๆ
1: ที่เป็นจากผ้าแล้วก็เป็นผ้าบาติกทีนี้ก็เย็บจากผ้าบาติกก็นึกว่าได้ว่าแบบถ้าเป็นผ้าบาติกใครๆก็เย็บได้จากท้องตลาดเพราะว่าเขาขายทั่วไปจากท้องตลาดก็ที่เรื่องว่าเรามาทำผ้ากันดีไห
0: ม
1: ผ้าเป็นของกลุ่มอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยมันแบบไม่ได้ต้องซ้ำกับใคร
0: ค่ะ
1: พอจากนั้นก็ว่าลองดูซิว่าในหมู่บ้านเราพอมีอะไรที่แบบจะสูญหายหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: เป็นลูกโทดีไห
0: ม
1: พอเป็นลูกโทอันทีนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ามันคืออัตลักษณ์เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังหรือว่าคนที่แบบบางอำเภอจะไม่มีนะลูกโทเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ค่อยรู้ว่าลูกโทมันหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเป็นดอกยังไงก็คือเด็กๆก็จะไม่รู้จักแล้วทำยังไงอ่ะให้เขารู้จัก
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาลายลูกโทอ่ะลงไปในผ้าเรามาทำผ้าบาติกดีไห
0: ม
1: ก็นั่นแหละค่ะที่เริ่มที่มา
0: สมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเป็นชาวบ้านเป็นสตรีที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะจะเป็นสตรีแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มบอกบางบอกบางนั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนมากทางนี้เขาจะเป็นแบบตอนเช้าวันเขาจะจ้างตัดเย่ตัดยางพอมาแบบเขาทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้ว10โมงกว่าเขาก็จะเข้ามาที่กลุ่
0: ม
1: อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มจากยาสวนยางอะค่ะเพราะว่าสวนยางจ้างนะไม่ใช่ของตัวเองก็คือได้ไม่น้อยเพราะว่าบางคนก็ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองก็คือไม่มีคนซัพพอร์ตก็ทำยังไงให้แบบตัวเองได้ซัพพอร
0: ์
1: ต
0: แล้วตอนนั้นที่มารวมกลุ่มกันนี่เรามีการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันในสมาชิกยังไงบ้างว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงบ้างอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือจะคุยกันแล้วก็จะมาประชุมว่าเราแบบจะทำยังไงต่อถ้าเป็นแบบมันก็ลายนั้นถ้าเป็นลายผ้าต่อปีนั้นถ้าปีนึงเราก็ต้องแบบลายลูกโทเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่อีกแนวนึงอีกทรงนึง
0: ค่ะ
1: คือเราก็ต้องพยายามแบบทำแบบลายให้มันแตกต่างจากที่อื่นน่ะให้มันแปลกกว่าที่อื่น
0: แล้วเป้าหมายของสมาชิกในกลุ่มค่ะเรามองอนาคตไว้ยังไงคะเราได้พูดคุยกันมั้ยว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าสร้างความเข้มแข็งหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคนยังไงค่ะ
1: ก็คือเราก็เนี่ยจะพยายามแบบทำลายผ้าแล้วก็ออกสู่ตลาดข้างนอกขายออนไลน์ขายนู่นนี่ให้เขาแบบรู้จักถ้าเรารู้จักนั้นเป้าของเราก็คืออยากให้แบบทางสมาชิกเขามีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมถ้าเราอันนั้นแล้วก็เริ่มแบบจะออกไปสู่ข้างนอกตลาดข้างนอกหรือบางทีถ้าเป็นไปได้อยากโกอินเตอร
0: ์
1: ค่ะเป้าหมาย
0: และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ
2: ติงนะครับเป็นกลุ่มบาติกน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับและในส่วนนี้ผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมูติงเนี่ยนะครับได้ไปสื่อสารทั้งงานในการออกบูธร้านต่างๆนะครับทั้งงานกาชาดนะครับทั้งงานของดีของที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนราชการต่างๆโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้สั่งผ้าตัวนี้โดยคุณนายก็คือนายกเหล่ากาชาดเนี่ยนะครับก็ได้นำผ้าของมูติงเนี่ยไปตัดเป็นผ้าในเดินแบบในงานของกาชาดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะแนะนำว่ากลุ่มมูติงเนี่ยที่ผมไปสัมผัสมามันมากกว่ากลุ่มที่จะ แค่กลุ่มอาชีพมันเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์นะครับเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงความสวยงามของชุมชนนะครับซึ่งผมเข้าไปเนี่ยกลุ่มมีความตั้งใจมากครับก็เดิมแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายการพัฒนาเรื่องลายเรื่องผ้าอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเรียนรู้เดิมเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเชิงเขาเรียกว่าพื้นฐานนะครับก็ทำผ้าลายบาติกการทำจัดรูปแบบผ้าอะไรต่างๆแต่พอเราได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการทั้งเรื่องพัฒนาการพัฒนาการในเรื่องรูปแบบลายอะไรต่างๆเพราะเราได้เสริมเข้าไปนะครับการพัฒนาการณวันนี้นะครับกลุ่มมูติงเป็นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้เนี่ยได้สร้างลายผ้าแล้วก็สร้างแนวคิดเรื่องการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและรายได้เกิดขึ้นมาในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบต่อไปที่จะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มคนในพื้นที่ได้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมขึ้นมาจนเป็นรายได้หลักได้นะครับก้อนนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้น
3: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะที่สนับสนุนกับให้กับกลุ่มมูติงบาติกนะคะก็คือในเรื่องของเราได้ของงบประมาณของงบอุดหนุนนะคะของทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดสงขลานะคะในการที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีนะคะโดยลักษณะว่าพัฒนาศักยภาพสมาชิกนะคะในการเรียนรู้ในการทำผ้านะคะในเกี่ยวของบาติกนะคะซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าบาติกนะคะซึ่งเราก็ได้เชิญกลุ่มของอัยยะบาติกนะคะมาเป็นอาจารย์สอนเทคนิคต่างๆในการลงเฉดสีนะคะลงเป็น2เลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การมิกสีการผสมผ้าไอ้การผสมสีอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะผลิตผ้าที่ให้มันดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเราส่งเสริมกลุ่มนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่คุณภาพดีนะคะในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะตรงนี้เรียกว่า Knowledge Based OTOP นะคะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆแล้วก็พัฒนาสู่สากลต่อไปนะคะก็กิจกรรมที่4ก็คือในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมให้ออกบูธต่างๆนะคะแล้วมีการส่งไปอบรมในเรื่องของการตลาดทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะในเรื่องออนไลน์ก็ในตลาดทาง TikTok อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทางกลุ่มก็ทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งผ้าผ่านทาง TikTok ผ่านทางออนไลน์มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกบูธของดีสบายย้อยนะคะแล้วก็งานของมอ.นะคะซึ่งเป็นงานโอท็อปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปี

0: นะคะและก็กลุ่มก็ได้นำออกไปนำเสนอผลงานนะคะเพื่อที่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีเหมือนกันค่ะ
1: เบื้องหลังผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสันคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยเผชิญความยากลำบากค่ะบางคนไม่มีงานทำบางครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่เมื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมูติงบาติกพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะได้มีอาชีพมีรายได้และค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกครั้งค่ะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมูติงบาติกค่ะน้องนีนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการลงสีนะคะเดี๋ยวสอบถามก็เลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้องนีจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่เนี่ยเรามีอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรมาก่อนคะ
2: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ากลุ่มมานะคะนีก็ขายข้าวต้มแล้วก็ทำเสื้อผ้าผ่อนค่ะทำไประยะหนึ่งก็ได้มีกลุ่มของมูติงบาติกเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มมูติงบาติกตำแหน่งก็คือปาดสีลงสีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเสร็จที่นี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยทำให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็จากการที่เราว่างงานจากการที่เราว่างงานเหลือจากที่เราขายของตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยเราก็นี่ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
1: คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยค่ะคุณพ่อตอนนั้น
2: คุณพ่อตอนนั้นก็
1: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะประมาณปี48
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็หลังจากนั้นแม่ก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ตอนนั้นยังอายุมีประมาณ18ปีค่ะก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็เลี้ยงลูกๆตามประสาทตามที่มีเนี่ยค่ะเสร็จพอมาเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นจากการที่เราขายข้าวต้ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้มีกำลังในการดูแลตัวเองคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
2: จากเมื่อก่อนเรารายได้ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้มาทำตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราได้เป็นเงินเก็บเพื่อให้จะได้ไปส่งลูกเรียนอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากกลุ่มนี้ทุกวันนี้ทั้งจากการทำผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจากเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเองเราได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะ
2: ก็คือหนึ่งเราได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์ใช้เวลาว่างมาทำผ้าตรงนี้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสังคมได้อะไรอ่ะสนับได้ชวนคนที่ว่างงานมาทำผ้าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เศรษฐกิจยางเขาก็ได้อะไรเหมือนกับได้ตังเสริมอย่างเงี้ยเงินเสริมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนของการผลิตผ้าบาติกนะคะมาดูกันว่ากว่าจะได้เป็นผ้าบาติกสวยๆสีสันสวยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเลยเริ่มเลยเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะกันนะคะ
3: ค่ะคือเริ่มแรกเราจะเป็นแบบตั้งเทียนก็คือเทียนต้องให้ร้อนตัวนี้จะเป็นเทียนแบบเทียนปั๊มอ่ะตัวปั๊มเทียนมันจะมี2ตัว
1: ค่ะ
3: ตัวปั๊มกับตัวเขียนกับจันติ้ง
1: ค
3: ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกที่เราบล็อกลงไปอ่ะก
1: ็ที่เราเห็นว่ามันเป็นลายอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมาจากบล็อกพวกนี
3: ้ค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบเอาบล็อกลงไปในเทียนก่
1: อ
3: นให้มันร้อนต้องรอให้ร้อนก่อน
1: ถ้าไม่ร้อนก็คือ
3: จะไม่ติด
1: ค่ะอันนี้ต้องจุ่มไว้จนกว่ามันจะใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็คือ3นาที
1: ประมาณ3นาทีก็จะร้อนแล้ว
3: ใช่ก็คือต้องรอก่อนอันนี้ก็คือจะปั๊มลงในผ้า
1: อันนี้คือเราใช้สายตากะเอาเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นลายที่เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะคือพอเวลาลูกค้ามาเราจะแนะนำลูกค้าหรือบางคนลูกค้าก็จะมีแบบของเขาอยู่แล้วแล้วก็ให้เราบอกว่าเขาจะรีเฟรชว่าเนี่ยเขาจะเอาแบบประมาณนี้สีนี้แต่ตัวนี้เขาจะเอาประมาณนี
1: ้ค่ะแล้วปกติเราทำกันกี่คนคะอย่างการปั๊มเทียนแบบนี้ค่ะต่อผ้าผืนหนึ่ง
3: คนเดียว
1: อ๋อต้องคนเดียวเลย
3: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนกับว่าเอาอีกคนมาทำก็คือเดี๋ยวว่าพอเวลาเราลงเทียนจะไม่สม่ำเสมอหรือไม่อ่ะเวลากะระยะอันเวลาลงบล็อกอ่ะ
1: ค่ะ
3: จะไม่สม่ำเสมอก็เลยต้องแบบต่อพื้นต่อคน
1: ค่ะนี่คือต้องมือนิ่งๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ แล้วคนที่จะทำหน้าที่ในการปั๊มเทียนแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีทักษะหรือว่าฝึกฝนมาก่อนหน้านี้สักพักไหมคะ
3: มันก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีการอบร
1: ม
3: พออบรมเสร็จก็คือบางครั้งเหมือนกับว่าเขามีจิตวิญญาณอยู่แล้วในตัวก็คือคนปั๊มแล้วก็เขียนเหมือนเขาก็จะรู้ว่าเทคนิคอะเขียนยังไงทำยังไงเขาก็จะรู้ของเขาเหมือนกับว่าพอเวลานานๆอะเวลาเราทำอะงานอะ
1: แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำไป
3: เครื่องเฟรม
1: ขึ้นเฟรมเพื่อที่จะวาดลาย
3: วาดลายต่อวาดมือค่ะตัวนี้ก็คือจะยากกว่าตัวปั๊ม
1: นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
3: จ้าจ้า
1: หลังจากที่เราปั๊มลายเทียนไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรียกว่าขั้นตอนของการจันติ้งหรือว่าการเขียนด้วยมือใช่ไหมคะตรงนี้ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
3: ตัวนี้เราจะลากเหมือนกับว่าลากเส้นเป็นเส้นโยงไปแบบอีกตัวมาถึงอีกตัวแล้วก็วาดใบลงไปเพื่อเพิ่มมิติและสีสันลงในผ้าให้มีลาย
1: อันนี้ก็คือเราใช้ศิลปะของเราเองในการวาดลงไปเลยถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนเขาจะอยู่ในหัวของเขาแล้วว่าเขาว่าจะตีประมาณไหนแบบไหนลายที่ออกมาแล้วก็แต้มเหมือนกับว่าลงใบตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว
1: อันนี้ต้องอาศัยความแบบทักษะในการทำบ่อยๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็คือก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆพอบ่อยๆทีนี้ตอนแรกๆก็คือเราจะเขียนด้วยดินสอก่
1: อ
3: นก็คือจะลากดินสอจากตรงนี้เริ่มแรกนะ
1: ใช่เหมือนเคยเห็นคุ้นๆ
3: ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นพอเริ่มเหมือนกับว่ามือเราอะพลิ้วไปกับจันติ้งแล้วต้องดินสอแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขียนดอกก็เหมือนกันตอนแรกงานก็คือเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นจากลงลายอย่างเดียวแล้วก็มาวุ่นว่าจะใหญ่ไหมจะเล็กไหมก็คือปกติของใบมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
1: ก็เหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างมันดูเป็นศิลปะด้วยถ้าเกิดมันเป๊ะๆไปมันก็เลยไม่ดูเหมือนทำมือถูกไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำทันไหมคะอย่างที่ออเดอร์เยอะๆแล้วการที่เราแบบต้องใช้มือในการวาดเองแบบนี้มันบริหารจัดการยังไงได้บ้างคะ
3: ก็คือเราก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่3คน2คนนึงก็คือลงบล็อกอีก2คนก็ลงลายเส้นแล้วก็มันจะมีอีก2คนก็ลงสีแล้วก็จะมีลงซิลิเกตเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนนึงใช่ไหมซิลิเกตนั่น
1: เดี๋ยวปล่อยให้คุณพี่นะคะได้วาดลวดลายลงบนผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นของการลงสีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไป อยู่ขั้นตอนในการบล็อกสีเทียนอีกรอบนึงนะคะยังคงมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหลังจากที่เราจันติ้งวาดลายด้วยมือกันไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็คือการลงสีเราใช้สีในการลงเนี่ยใช้สีอะไรแล้วก็ลงกี่รอบคะกัน
3: เราจะตัวนี้เราจะเป็นสีเคมีแล้วก็ลงไป2รอบก
1: ็
3: คือรอประมาณสัก5นาทีถ้าเป็นรอบ2นะก็คือจะลงรอบแรกก่อนแล้วก็พักไว้สัก 5-10 นาทีแล้วก็ลงรอบ2เพื่อว่าจะให้แบบปาดสีให้มันสม่ำเสมอกันถ้าเรารอบเดียวนั้นก็คือสีมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่สม่ำเสม
1: อมันจะเหมือนด่าง
3: ใช่ไ
1: หมคะเลยต้องลง2รอบ
3: ใช
1: ่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสีธรรมชาติล่ะคะเราได้มีการนำมาใช้ด้วยไหมคะ
3: ก็คือจะมีเหมือนกันถ้าว่าลูกค้ามาบางทีมีลูกค้าออเดอร์สีธรรมชาติเราก็ทำสีธรรมชาติแต่ว่าสีธรรมชาติมันจะช้ามากกว่านี้มากเพราะว่าตัวนั้นต้องแบบสับเปลี่ยนมันคือมีเป็นวิธีการที่ว่าแบบสีธรรมชาติมันจะยากกว่าสีเคมี
1: ก็คือเราก็ใช้สีธรรมชาติด้วยสีเคมีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยขั้นตอนที่จะเร็วเพื่อการจำหน่ายเนี่ยก็คือต้องใช้สีเคมีทีนี้เทคนิคในการลงสีเนี่ยมันมีไหมคะมันต้องเป็นยังไงถึงแบบให้สีมันออกมาสม่ำเสมอค่ะ
3: ก็คือเราเนี่ยแหละเวลาเราลงสีเราก็ต้องปาดให้แบบทั่วแล้วก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนสีมาแบบไม่เยิ้มถ้าตรงไหนที่มันเยิ้มเราก็จะเช็ดกับฟองน้ำคือให้มันปรับสม่ำเสมอแหละนั่นแหละก็คือทางเราจะใช้แบบ2ครั้งปาดเพื่อปรับสีไม่ให้มันเป็นด่างเนี่ยถ้าเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี
1: ้
3: มันจะเป็นคุยๆประมาณนี้แต่เราก็จะแบบพยายามแบบปาดให้มันแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าถ้างั้นผ้าก็จะมีตำหนิผ้าจะไม่สวย
1: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล็อกสีใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
3: ก็คือจะใ

0: ช้โซเดียมซิลิเกตล็อกสีไว้เพื่อจะให้แบบสีไม่ตกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันไม่ได้หมดแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึง
1: เป็นการล็อกสีให้สีเกาะแน่น
0: เกาะแน่น
1: ค่ะก่อนที่จะเอาไปต้ม
0: ใช่ใช่ค่ะ

0: ดิเกตแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งอย่างน้อยใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ผ้าที่พร้อมที่จะนำมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการต้มทีนี้ก่อนที่จะต้มเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือตอนแรกมันจะอยู่ในเฟรมแต่ทีนี้ผ้ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าเราโอบแบบเฉยๆโดยไม่มีการเอาน้ำล้างก่อนให้มันชุ่มก่อนถ้าเราไม่ทำแบบนั้นก็คือผ้ามันจะหักได้ทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำไปราดให้ผ้ามันให้นิ่มก่อนแล้วก็พอนิ่มเสร็จแล้วก็เอามาล้างตรงนี้ก็คือต้องเอาน้ำรากเลยก็คือจะให้มันนิ่มเพราะว่ามันแข็งพอแข็งทีนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหมือนกับว่าพอผ้าแข็งมันจะหักง่ายงั้นก็เลยต้องให้แบบให้น้ำเอาน้ำให้ราดให้มันชุ่มให้มันชุ่มให้มันแบบให้มันแบบ
0: ให้มัน
1: นิ่มๆใช่
0: ใ
1: ช่ไม่แข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตากมาตั้ง8ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะนำมาล้างก่อนแบบนี้เนี่ยล้างหลายรอบไหมคะต้องใช้
1: ก็คือไม่เชิงว่าหลายรอบไปแหละก็คือให้ผ้ามันนิ่ม
0: แค่พอให้มันชุ่ม
1: ชุ่มชุ่มนิ่ม
0: แต่คือสีมันจะไม่หลุดแล้วถูก
1: ไหมไม่สีจะไม่หลุดแล้วสีจะอยู่อย่างเงี้ยแหละ
0: ค่ะเพราะว่า
1: เราล็อกสีเอาไว้แล้ว
0: คือถึงขั้นตอนนี้โดนน้ำได้แบบสบายๆเลยก็คือต้องล้างทั้งข้างหน้าข้างหลัง
1: จ้ะ
0: ให้มันมีความนุ่ม
1: ให้มันมีความแบบ
0: ใยมันนุ่มๆใช่ไหมคะอ๋อหลังจากที่เราราดน้ำไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันชุ่มแบบกว่าเดิมอีกก็คือเอามาจุ่มล้างน้ำอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ให้มันคลายตัวก็คือจะให้แบบซิลิเกตที่ว่าสีที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ให้มันออก
0: อ๋อก็เหมือนเป็นการเอาซิลิเกตออกด้วย
1: ใช่ใ
0: ช่ก็มีการเหมือนต้องขยำขยำ
1: ขยำนิดนึงก็คือให้มันใช
0: ่ล้างเอาซิลิเกตออก
1: ก็คือเราก็จะใส่สบู่ลงไปในน้ำก็คือเหมือนกับว่าให้มันแบบฟองซักฟอกอ่ะล่ะ
0: อ๋อใส่ผงซักฟอกลงไปในกระทะก่อนก็คือจะให้อะไรคะ
1: เพื่อได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าแล้วก็ซิลิเกตให้ออก
0: เป็นการเหมือนแบบทำความสะอาด
1: แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาผ้าลง
0: ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เอาผ้าลงได้เลย
0: อันนี้คือเราต้องแบบให้น้ำเดือดเดือด
1: ใช่ใช่ให้น้ำเดือดเดือด
0: เวลาเราลงเนี่ยเราลงทีละผืนหรือว่า
1: ทีละผืนค่ะเพราะว่าทีละผืนถ้าว่าเมนถ้าซ้อนกันก็คือเหมือนกับว่าเทียนเนี่ยมันจะไปติดอีกผืนหนึ่งก็คือเราก็พยายามเอาแบบทีละผืน
0: ค่ะลงทีละผืนเลยแล้วเราใช้เวลาต้มนานไหมคะ
1: ก็คือจนกว่าไอ้เทียนมันจะออกก็คือจะดูว่ามันจะมีเมือกอีกไหมเมือกเทียน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อใช่สังเกตที่ผ้าเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าผ้าเหมือนกับว่าถ้าผ้าไม่มีเมือกแล้วเมือกเทียนอ่ะหมดก็คือโอเคก็คือสะอาดแล้วเห็นไหมผ้าพอเทียนออกผ้าลายผ้าก็จะเป็นสีขาว
0: อ๋ออันนี้คือวิธีสังเกตว่าแล้วก็นำไปตากก็อย่างที่บอกไปคือเน้นตากลม
1: คือเอาไปรีดเลยก็คือตัวนี้เอาไปรีด
0: อ๋อพอตากเสร็จแล้วแห้งปุ๊บเราก็ต้องนำไปรีดก่อนแล้วก็นำมาเหมือนใส่แพ็กเกจให้ลูกค้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ขั้นตอนสุดท้าย
0: เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะออกมาเป็นผ้าสวยๆที่เราเห็นกันกลุ่มมูติงบาติกคือบทพิสูจน์ค่ะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อได้รับการต่อยอดและสนับสนุนที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นแต่คือการสร้างโอกาสสร้างพลังให้ผู้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งทุกลวดลายบนผืนผ้าไม่ได้บอกเล่าเพียงความงดงามของศิลปะหากแต่ยังบันทึกเรื่องราวของความเข้มแข็งความหวังและการก้าวเดินไปข้างหน้าของทุกชีวิตในชุมชนค่ะวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
1: และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหาวิทยาลัยส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ปากซอยเท่าไหร่พี
3: ่80ครับ
2: 60แหละใกล้ๆแค่นี้เอง
3: 80แหละ
2: 60นะพี
3: ่80ไปพี
2: ่ฟังก่อนดิพี่60
3: 80
2: 60
3: รีบ
2: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
4: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
5: ราตรีสวัสดิ์ลูก
6: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
5: ราตรีสวัสดิ์ลูก
6: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมง1ในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
7: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิธีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสานมือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
0: ก็เป็นข่าว

0: ดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ 8:00 น.บ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปาเตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
0: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะ คือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
0: ครับ
1: ก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก็อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
0: ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตาแต่น้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ท
0: ั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช
0: ่แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะ
1: ช
0: ่างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน้องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ 700,000 กว่า
1: และคนที่โหวตเนี่ย
0: คือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้

0: บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกได้ว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆถึงเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: คือ
1: น้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะหลายคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันไงพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่า

0: ีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาอะไรประมาณนี้เนี่ย
1: แล้วที่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะลิขสิทธ
0: ิ์ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภักภาคอิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ้าเรามีความพยายามเพียงพอม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: สอนอย่างน้องเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
0: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีก
1: ับ
0: น้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบายนะครับ
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: กับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับเชียงซึ่งเซาและนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
3: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
3: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้มันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
0: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการได้ไหมคะว่าประมาณสักประกี่มิลลิเมตรคะ
3: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวนี้แถวสระแก้วตรงนี้จะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับแล้วประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายก
3: เมื่อวานตกไปร้อยกว่ามิลนะฮะถ้าปกติเยอะแต่ก็มีการเตรียมการล่วงหน้าไปส่วนสมแล้วก็รวดเร็วเนี่ยมันก็ช่วยลดระยะเวลาหรือลดผลกระทบนะฮะที่จะมีบอกไปถึงขนาดที่เป็นมหาอุทกภัยแต่ว่ามีฝนตกหนักบ้างที่เป็นหนักครับวันที่26นะครับตัวหย่อมก็ขยับออกไปทางด้านภาคตะวันตกแถบเพชรบุรีนะฮะก็จะทำให้ฝนที่อยู่หน้าเขาของตัวหย่อมเนี่ยของหน้าของตัวหย่อมเนี่ยก็จะมีฝนหนักมากนะครับภาคกลางก็จะลดลงไปนะครับอาจจะมีบางส่วนที่นครปฐมโซนเนี้ยนะที่อยู่ใกล้

0: ในตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ27เนี่ยตัวหย่อมเริ่มสลายตัวนะครับกลายเป็นตัวร่องความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งตัวร่องเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือในลำดับถัดไปฝนลดลงชัดเจนครับเพราะเนื่องจากว่าฝนจากร่องเนี่ยความรุนแรงก็จะไม่เท่ากับฝนที่เกิดจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
1: ครับท่านรองครับฝนจะเป็นแบบนี้อีกนานมากน้อยแค่ไหนครับหรือถึงจะหมดฤดูฝนครับ
0: คงน่าจะประมาณหลังๆช่วงสัปดาห์ที่3ตุลาไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวหย่อมขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ย3 4 5เนี่ยก็จะมีฝนอยู่ทางด้านภาคเหนือ
1: ครับ
0: แต่เป็นฝนจากร่องนะฮะฝนจากตกบ่ายเย็นนะครับบางพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นที่กำลังแรงพอและแรงต่อเนื่องนะซึ่งคาดว่าน่าจะปีนี้น่าจะเร็วเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าตัวมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาตั้งแต่ต้นของสัปดาห์ไอ้ของเดือนกันยาแล้วคราวที่แล้วก็ไล่ตัวร่องลงมาถึงภาคใต้เลยนะครับรอบนี้ก็ลงมากดจนให้พายุตัวนี้มันไม่ขึ้นทางเวียดนามมันเข้าเราแทนเพราะเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยมันมีการเติมอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตัวรอบนี้มันขยับตัวออกไปค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นไม่มีกำลังแรงมากพอที่จะลงมาต่อเนื่องเพื่อจะยึดพื้นที่ครับมันก็เลยทำให้ตัวร่องขยับขึ้นไปอาจจะต้องรอทางมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกำลังแรงตัวนี้แล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่านี้ก็จะทำให้ตัวร่องขยับลงไปภาคใต้ถาวรนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็จะเป็นอากาศเย็นต่อเนื่องเลยนะครับน่าจะหลังสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมไปแล้วครับ
2: ค่ะอย่างสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนเนี่ยอาจจะไม่ตกหรือว่าตกน้อยลงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น
0: ภาคใต้แทนครับ
2: ภาคใต้แทนใช่ไหมคะ
0: ต้องระมัดระวังในทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานะครับถ้าภาคเหนืออากาศหนาวเย็นถ้าภาคเหนือเห็นเลขตัวเดียวเมื่อไหร่นะฮะทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกขนาดใหญ่สงขลาเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนั่นหมายความว่าตัวร่องก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นได้ด้วยถ้ามันมีมวลอากาศเย็นแรงมากพอนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการพร่องน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากในส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะคะ
0: ครับก็หารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ครับก็พยายามที่จะจัดการน้ำทางกรมชลก็เร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เขาเร่งระบายน้ำตรงโซนภาคกลางนะครับเนื่องจากว่าวันมะรืนนะครับ25-26เนี่ยฝนจะจากตัวหย่อมเนี่ยจะมาเติมน้ำในโซนนี้นะครับซึ่งก็ถ้าสามารถที่จะพ่องน้ำได้ลงไประดับหนึ่งเลยมันก็มีช่องว่างที่จะให้น้ำใหม่นี้เข้ามาทดแทนได้ความผลกระทบหรือความเสียหายพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบลงไปครับ
2: ค่ะอย่างค่ะอย่างเรื่องของการเตือนภัยแล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่หลายคนอาจจะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีช่องทางในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยมีกี่ช่องทางบ้างคะ
0: จริงกรมมีหลายช่องทางช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มของราชการเลยนะครับเพื่อจะไปอ้างอิงในเชิงราชการเนี่ยแล้วก็มีช่องทางที่เป็นเอกสารนะฮะบางท่านบอกว่าโอ้โหอ่านไม่ไหวตัวหนังสือเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีช่องทางที่เป็นอินโฟที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ไลน์ที่เป็นไลน์อเลิร์ตนะครับแล้วก็มีช่องทางที่เป็นกราฟิกแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่ามันมีช่องทางนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่องทางที่เป็นสถานีวิทยุเราก็มีเราจัด Facebook ไลฟ์ผ่านสถานีวิทยุเนี่ยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับชมข้อมูลได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือทางรัฐบาลเนี่ยทำแอปพลิเคชันใหม่เรื่องในวันแมปเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันเนี่ยครับตัวนี้ก็มีการบริการข้อมูลระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคิดแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะมันเป็นแผนที่เดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลจากหลายๆกรมนะครับดูจากตัวแผนที่วันแมปอันเดียวเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวข้อมูลต่างๆ
2: ทั้งเร่งป้องกันจุดเสี่ยงอย่างเมื่อวานนะคะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะบริเวณจุดก่อสร้างสะพานบางระจันเพื่อที่จะปรับแผนรับมือกับน้ำท่วมด่วนหลังมวลน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามาเร็วกว่าที่กำหนดโดยประสานหลายหน่วยงานเร่งทำแนวบิ๊กแบ็กกั้นน้ำค่ะ
3: การก่อสร้างสะพานก็ดำเนินไปนะครับแต่การตอนแรกเรากำหนดไว้ที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะเริ่มหยุดเพื่อการทำการซ่อมแซมนะครับทำการแนวกั้นน้ำนะครับผม

0: นี่ก็เหล่ไปนิดนึงแต่ว่าผมปรากฏว่าน้ำนี่ปล่อยเร็วมากนะครับตอนนี้ก็มาปรับตามสถานการณ์นะครับผมก็จะมีการลงดินนะครับแล้วก็มีการทำแนวเป็นบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็มีการห่อด้วยผ้าอะไรนะผ้าจีโอเท็กซ์ไทนะครับเพื่อกันนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลฉีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็มีบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้ว1หลังอ่ะในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลประสุกหมู่ที่1ตำบลทับยาวัดสารโคดมและที่บริเวณโรงสีหมู่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำพร้อมหาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมเรื่องจากกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทซึ่งก็นำมาประจำการนะคะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายสนับสนุนภารกิจเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับระดับน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลมาถึงจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยอีก 20-30 ซมส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำปักคลองบางแก้วหมู่10ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองนั้นเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงมีการระบายน้ำออกสู่ด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยพบว่ามีประชาชนออกมาทอดแหตกปลาบริเวณดังกล่าวทำให้ทางตำรวจสภ.เมืองอ่างทองเองต้องแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุและห้ามผู้ตกปลาปีนขอบสะพานและห้ามจอดยานพาหนะกีดขวางช่องทางการจราจร
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะคะที่ต้องรองรับน้ำหลากมาจากพื้นที่ตอนบนจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และแควน้อยบำรุงแดนค่ะน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำสะแก่กรังแล้วก็ลำน้ำสาขาทำให้ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,248 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะมีการบริหารจัดการน้ำระบายออกคลองชลประทานทั้ง2ฝั่งแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: และภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับล่าสุดนั้นกทมเองมีการสั่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์พร้อมติดตามปริมาณฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าทางกทมได้สำรวจและก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมแถวบริเวณเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84รามอินทรา5และริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาสำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้นผู้ว่ากทมครับก็ระบุว่าต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือน้ำฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยน้ำฝนในส่วนของน้ำฝนนั้นกทมเองมีการสูบน้ำและก็ระบบระบายน้ำตามปกติขณะที่น้ำเหนือจะต้องควบคุมแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำเหนือนั้นมีปริมาณประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ซึ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมประสานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากมีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและก็เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำริมน้ำเจ้าพระยา96สถานีและก็เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรรวมถึงจุดที่เป็นฟันหลอก็ต้องมีการดูแลรวมถึงช่องทางเปิดท่าเรือ51จุดอย่างรัดกุมด้วย
1: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการจัดตั้งวอลลุ่มส่วนกลางค่ะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับเร่งมีการประสานเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคกลางได้เปิดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มนะคะติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยประสานการปฏิบัติกับทางเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็วางแผนการสนับสนุนการเผชิญเหตุในการนี้ปภ.ได้กำชับให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตและติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแล้วก็นำมาจัดทำเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะให้เร่งประสานส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์พร้อมให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่ล่วงหน้าโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีค่ะได้ปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยทยอยเข้าพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและอ่างทองรวมทั้งประสานจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
2: พักกันสักครู่ครับจะติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดตทุกเรื่อง NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันนะครับในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีก็เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมกับเงินลงทุน Data Center กว่า 3.6 หมื่นล้านบาทก่อนเข้าพบปะกับชุมชนชาวไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google และมีการพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ Google นะครับที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทยด้วยแผนเงินลงทุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทในโครงการ Data Center จังหวัดชลบุรีและ Google Cloudregion ในกรุงเทพครับพร้อมกับผลักดันมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อยกระดับทักษะแรงงานของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมทดสอบบทสนทนาภาษาไทยกับระบบ AI Google Gemini รวมถึงโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนท์ ชาญวีรกูลภริยาและคณะก็เดินทางไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อนมัสการพระครูวิทูลธรรมประกาศเจ้าอาวาสและก็สักการะ
1: ห่วงว่าเราจะเสียดินแดนให้กับพวกเขานะครับเราอาณาจักรของเราไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ได้ตอบโต้แล้วเราก็ได้ส่งเมสเซจให้เขาได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับเราแบบนี้นะครับวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่จะมาคุยกับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความสงบตามแนวชายแดนฐานของเราก็ค่อนข้างที่จะเผื่อเอาไว้แล้วนะครับตอนที่เราต้องช่วงชิงดินแดนกันเนี่ยสิ่งที่สงสัยว่าเป็นของเราหรือเปล่าก็ทำให้ปราศจากความสงสัยซะก็บอกเป็นของเรานั่นแหละ
0: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเพราะยังคงมีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องหากกัมพูชายังไม่เจรจาไทยก็จะใช้พลังงานในส่วนนี้ต่อไปพร้อมเปิดเผยข่าวดีว่าพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีปริมาณเทียบเท่าอ่าวไทยมั่นใจว่ารองรับการใช้งานของประเทศได้อีก5

0: 30-60 ปี
1: และในระหว่างการพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยมั่นใจนะคะว่าจะสำเร็จแน่นอนเนื่องจากว่าไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็คือเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยไทยมุ่งหาจุดลงตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่ต้องไม่กระทบกับศักดิ์ศรียืนยันไทยจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐและจีนโดยที่ไม่เลือกข้าง
2: ไปเซโนเพื่อไปเซฟของตรงนี้แต่ว่าสินค้าอื่นๆขายไม่ได้เลยมันจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วเขาก็เป็นประเทศที่มีความเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาจุดที่เรารับได้อย่าให้เสียศักดิ์ศรีส่วนใหญ่เป็นเรื่องตอนนี้เหลือเรื่องศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่เรื่องซื้อมาขายไปแล้วเรื่องบอกได้ต่อถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับไปจับซึ่งท่านสุภทีท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงมันใกล้จบจะโดนละคือถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลักๆที่มาที่นี่ก็มาจากเมืองไทยเมืองจีนก็เหมือนกันแล้วก็ค้าขายแล้วก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยครับจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตัวเองได้นั้นก็ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเราโดยกระทรวงต่างประเทศก็ทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไร
1: ในด้านภารกิจ Thailand Roadshow นายไพบูลย์ นรินทร์ ทลังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะเดินทางไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าได้รับความสนใจอย่างมากค่ะจากนักลงทุนสหรัฐโดยธนาคารแห่งอเมริกาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บริหารระดับสูงจาก25กองทุนชั้นนำสินทรัพย์รวมกว่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เข้าร่วมรับฟังทิศทางเศรษฐกิจไทยอย่างเช่นเป้าหมายประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของพลังงานหมุนเวียนและก็การยกตลาดทุนนายไพบูลย์และนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ยังระบุตรงกันนะคะว่าท่ามกลางการแบ่งข้างเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สุดของไทยณขณะนี้ค่ะเม็ดเงินต่างชาติก็เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยแล้วพร้อมเปิดรับธุรกิจเศรษฐกิจใหม่เข้ามาระดมทุนเพิ่มเติมขณะที่นายพิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองและการปฏิรูปเข้าเป็นสมาชิก OECD จะยิ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี
0: ดูเรื่องของขยะข้ามแดนกันครับผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะอันตรายข้ามแดนโดยเตรียมเสนอ6มาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่การนำเข้าหน้าด่านจนถึงโรงงานปลายทางยกระดับเอ็กซเรย์ตั้งศูนย์เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และปรับปรุงอัตราโทษกับผู้กระทำผิดพร้อมจัดตั้งโรงงานกำจัดกลางในงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน6มาตรการคือการจัดตั้งกลไกระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับระบบตรวจสอบตู้สินค้าและก็เทคโนโลยีเอ็กซเรย์โดยกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับสินค้าและประเทศต้นทางมาตรการกำกับผู้ประกอบการที่มีประวัติการนำเข้ากับอุตสาหกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการตรวจสอบติดตามเส้นทางขนส่งจนถึงโรงงานและทำคู่มือตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยขณะเดียวกันนั้นยังเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดและการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวมถึงกำหนดมาตรการด้านผังเมืองและการกำกับดูแลโรงงานกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
3: เสนอให้มีกลไกในระดับชาตินะครับที่อาจจะมีนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องส่วนที่สองก็เสนอให้มีศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งกรมศุล กรมศุลกากรท่านอธิบดีกรุณามาประชุมในวันนี้ก็ยินดีจะเป็นหน่วยประสานงานในเรื่องของศูนย์เฝ้าระวังในข้อที่2ก็คือเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายในหลายข้อนะครับข้อที่สำคัญอย่างเช่นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำลายพวกกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งเดิมเนี่ยค่าปรับจะไม่สูงแล้วก็ไม่มีโทษจำคุกเป็นหลักนะครับก็เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่มีโทษจำคุกแล้วก็มีการปรับแล้วก็นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือเราได้ดูทั้งตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทางคือในขณะนี้ต้นทางเราอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนนะครับก็ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการนำเข้าจากต้นทางซึ่งก็จะมีการลดความเสี่ยงซึ่งหลายประเทศก็ใช้มีเรื่องเซอร์เวย์เยอร์มีหลักเกณฑ์ต่าง
0: ๆนอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมขยะอันตรายสารพิษและยาเสพติดกลางแบบครบวงจรโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้กระทำผิดซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้จะสามารถจัดทำรายงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในอีก2เดือนข้างหน้า
1: ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฟอร์เรสต์นะคะวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็นัดส่งสำนวนคดีพิเศษคดีซื้อขายฟอร์เรสต์ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน34คนค่ะส่งฟ้องอัยการคดีพิเศษโดยมีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็สสภาวุฒิจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักของสื่อมวลชนค่ะหลังพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขายฟอร์เรสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณามีผู้ต้องหารวม34คนแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดาอีก20ราย24รายนะคะในจำนวนนี้ก็มีนายภวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มดารานักแสดงชื่อดังร่วมอยู่ด้วยสำหรับข้อกล่าวหาในคดีนี้ค่ะมีความร้ายแรงประกอบไปด้วยร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาร่วมกันฟอกเงินโดยเวลา 8:30 นาทีฟิล์มรัฐภูมิก็เดินทางมาถึงโถงรับรอง DSI ด้วยท่าทีที่ปกตินะคะไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใดบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเนี่ยมีความมั่นใจไม่กังวลอะไรเลยเนื่องจากส่งพยานหลักฐานทั้งหมดไปก่อนหน้านี้แล้วและพร้อมปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อมาค่ะ 9:00 นค่ะสสภาวุฒิก็เดินทางมาถึงด้วยสีหน้าที่มั่นใจนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นยังเป็นฟิล์มรัฐภูมิอยู่นะคะ
4: เรื่องเงินทุกอย่างมีคำตอบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่ส่งให้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีคือผมไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทำอะไรฟอร์เร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนหรือไปเกี่ยวกับเรื่องไปช่อโกงอะไรต่างนะครับฉะนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีการส่งให้และมีสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด
5: มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับผมก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกเรื่องเลยครับ เดี๋ยวรอรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวรอออกกัน
1: ล่าสุดเวลา 9:30 นาทีคณะพนักงานสอบสวนก็ขนย้ายกล่องลังเอกสารสำนวนนะคะจำนวน17ลังรวม102แฟ้มและเอกสารกว่า 40,000 กว่าแผ่นขึ้นรถตู้ของ DSI ค่ะเพื่อนี่จะนำไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาแล้วก็นัดหมายคำสั่งคดีต่อไป
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์นำเคสจริงตีแผ่ผ่าน Line Today เตือนภัยประชาชนหลังพบสถิติยังเสียหายวันละกว่า40ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมป้องกันภัยออนไลน์และในการเพิ่มภูมิคุ้มกันการหลอกใช้งานออนไลน์ให้แก่ประชาชน
6: ครับภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆทางบริษัท LINE ประเทศไทยนะครับก็จะ

0: ้นำไปอัพขึ้นบนแพลตฟอร์มของ LINE จะมากจะน้อยผมเชื่อว่าจะมีส่วนในการทำให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเขาเรียกอะไรเอ๊ะหรือสะกิดใจนะครับในขณะที่ท่านอาจจะถูกหลอกลวงหรือเมื่อท่านได้รับทราบข่าวสารนะครับท่านอาจจะยังไม่ถูกหลอกลวงแต่เมื่อกลุ่มคนร้ายจะเข้ามาทำการหลอกลวงท่านก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นความรู
1: ้ด้านตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมาเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นตำรวจก็จะมีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินแล้วก็ให้มีการแอดไลน์เพื่อสอบปากคำย้ำอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าจะถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
2: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
3: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
2: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
3: ใจเย็นใจเย็นได้เดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยทำหนึ่งนะจ๊ะ
4: อย่าเพิ่งแอดไลน์ค่ะป้าเพียนขอยืมไปก่อนเลย
3: คุณตำรวจเอาแล้วมาจับป้าปะเนี่ย
4: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจ
1: ก็ทางตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกเหยื่อว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำข่มขู่ว่าหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกดำเนินคดีซึ่งหากพบพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงเนี่ยจะไม่มีการโทรศัพท์มาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำและไม่มีการให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่หากตกเป็นผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพท.ได้แสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดแทนครุภัณฑ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม 103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังสามารถที่จะร่วมบริจาคและก็รับธงที่ระลึกวันมหิดลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารได้ด้วยนะครับผ่านทางการสแกน QR Code และระบบพร้อมเพย์หรือว่าบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อศิริราชมูลนิธิลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับ
1: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำร่องโครงการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI 3+3นะคะระหว่างไทยจีนค่ะตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในจีน

สำหรับไทยค่ะได้ส่งคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI 3สินค้าได้แก่ผึ้งหวงตาฉงและเครื่องเคลือบดินเผาสีขาวเต๋อหัวเพื่อนำกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนในไทยโดยตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี2570เพื่อเปิดตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าชุมชนไทยสู่ตลาดจีนเป็นการดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีของไทยและจีนหารือกันเมื่อเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังเห็นพ้องนะคะร่วมกันยกระดับงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการรวมทั้งจะทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างกันซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบคำขอที่ซ้ำซ้อนและการพัฒนาระบบ IP Finance เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

าแสงแรกของวันทอประกายเหนือเทือกเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนสายน้ำเล็กๆที่ทำหน้าที่แบ่งกั้นผืนดินระหว่างพังงาและกระบี่นามว่าคลองมะรุยกำลังตื่นขึ้นอย่างอ่อนโยนที่นี่คือชุมชนบ้านโคกใครหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้รอคอยให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสด้วยหัวใจ

บ้านโคไครหมู่บ้านประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสถานที่ซึ่งวิถีชีวิตและธรรมชาติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลอันดามัน

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรือนะคะท่ามกลางความสวยงามของท้องทะเลในชุมชนบ้านโคไข่นะคะฝันอยู่กับบังลีนะคะสวัสดีค่ะบังลีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะคะวันนี้นำมาชมความสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งจุดที่เราอยู่นี้นะคะก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นแหล่งของหอยตลับในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นแหล่งหอยตลับของชุมชนที่ว่ามีมายาวนานแล้วก็เป็นพื้น

0: ที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินแล้วก็มาหาตลับไปขายแล้วก็ไปส่งบ้างแล้วก็ไปทำเป็นหอยเปรี้ยวเคยกินไหมครับหอยส้มครับเนี่ยจะออกสู่ตลาด
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านออกมาหาหอยตลับซึ่งก็ได้เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมคะอย่างตรงนี้มีความสมบูรณ์ยังไงบ้างของหอยตลับ
0: ตรงนี้มันจะมีความสมบูรณ์แบบมันจะเป็นพื้นแบบพื้นทรายสำหรับหอยแบบหอยตลับอยู่นะครับมันก็เลยมีการแบบบางทีก็เอาพันหอยมาปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปเยอะๆแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้มาเก็บได้มาทำอาชีพมันไม่ขาดเลยครับตอนนี้
1: บอกว่าในช่วงโควิดที่ทุกอย่างปิดทั้งหมดชาวบ้านอยู่ได้กับหอยตลับจริงไหมคะ
0: ใช่ครับจริงครับชาวบ้านก็เอามาหาหอยแบบเอาไปทำอาหารกินแล้วก็มันก็มีแหล่งอาหารเนี่ยออกมาหาหอยตลับหอยนางรมมาตกปลาแบบนี้
1: และอย่างเหมือนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยความรู้สมบูรณ์ของหอยตลับเนี่ยเขาสามารถหาในแต่ละวันที่หาหอยได้เนี่ยประมาณแต่ละคนแต่ละครัวเรือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็จะได้ประมาณเป็น10กิโลครับต่อคน
1: 10 20กิโลเลย
0: ใช่ครับมันก็จะมีผู้ที่ว่ารับซื้ออ
1: ย่างที่ชาวบ้านหา10 20กิโลเนี่ยนำไปขายมีผู้รับซื้อในกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
0: กิโลกรัมละ30บาท
1: โอ้30วันนึง20 10กิโลก็คืออยู่ได้ต่อวันที
0: ่
1: สามารถคือออกมาทะเลหน้าบ้านก็ค
0: ือ
1: ใต้หอยตลับกลับไปแล้วนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าเนี่ยหอยตลับเนี่ยเป็นเหมือนหอยของชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถมาหาหอยตลับได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที
0: ่
1: ชาวบ้านใครก็แล้วแต่สามารถมาหาหอยตลับได้แต่ยังมีอีกหนึ่งหอยที่บอกว่าเป็นหอยเศรษฐกิจของชุมชนก็คือหอยกระชังหอยนางรมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: จุดเริ่มต้นมายังไงคะ
0: จุดเริ่มต้นเราไปเห็นหอยมันจะมาเกาะอยู่ตามแกนลอนมั่งตามฟูมของกระชังมั่งก็เลยแบบมีชาวบ้านก็เขาก็เอาแบบมีภูมิปัญญาก็เอาแบบนี้ครับแบบเอาล้อยางแล้วก็ไปปัก
1: อย่างที่เราเห็น
0: ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เอาไปล่อพันลูกหอยนางรมพอทีนี้มันก็มีพันหอยนางรมไปติดเยอะมากเลยครับจนเป็นเศรษฐกิจของชุมชนไม่ว่าที่ไหนสุราษฎร์อะไรก็เขาก็จะมาเอาลูกพันหอยที่บ้านโคกไข่ครับ
1: บ้านโคกไข่บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลย
0: ใช่ครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะว่ามีจำนวนลูกพันหอยเยอะมาก
1: ก็คือเราก็จะมีหลักแบบนี้ปักจะเห็นว่าตลอดแนวของคลองก
0: ็
1: จะมีหลักยาวไปจนถึงโน่นเลย
0: ใช่ครับจนไปถึงฝั่งตรงไปถึงเกือบถึงสุดแนวของหมู่บ้านเลยครับ
1: ทำไมเราถึงเลือกใช้ล้อยางรถยนต์มาเพื่อที่จะให้หอยมาเกาะคะ
0: เพราะว่าไอ้ล้อยางนี่จะเป็นตัวล่อที่ดีที่สุดเลยครับที่ว่าหอยนางรมจะมาเกาะแล้วก็มันเป็นต้นทุนมันต่ำด้วยแล้วก็เวลาเรามาเก็บผลผลิตอ่ะมันจะเก็บง่ายมันจะแบบหักออกแบบแล้วก็หอยนางรมถ้าไปติดแบบล้อไปเป็นแบบถังแบบนั้นมันจะเกะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดแบนเลยครับหอยนางรมเนี่ย
1: เราปักไว้ระยะเวลาในการปักเท่าไหร่ถึงจะมาเก็บอะคะ
0: จะเก็บได้เรื่อยๆเลยครับ
1: ก็คือพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเยอะแล้วเราก็เก็บเข้าไปในกระชังใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ยังหอยตัวขนาดเท่าไหร่ที่เราไปอนุบาลไว้ในกระชัง
0: ประมาณ 2-3 นิ้วเราก็เอาไปอนุบาลได้เลยครับ
1: 2-3 นิ้วเป็นอนุบาลในกระชังแล้วที่เรานำไปขายให้กับที่อื่นล่ะคะเราต้องร้อยให้ขนาดตัวเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณ 4-5 นิ้ว4นิ้วนี่คือเราขายได้แล้วครับประมาณถ้าเป็นช่างกิโลก็ประมาณ 6-7 ตัวโลครับ
1: ปัจจุบันที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเรานำไปจำหน่ายที่ไหนบ้างที่เป็นลูกค้าของที่โคกไข่อะคะ
0: ส่วนมากจะส่งออกร้านอาหารนะครับแล้วก็มีสุราษฎร์มาเยอะกว่าเพื่อนครับ
1: ก็สุราษฎร์มารับหอยจากโคกไข่ไปขายแล้วเราก็จะรับจากสุราษฎร์มากินอีกทีนึง นะคะ
2: สวัสดีครับผมสมพรสารการนะครับเป็นดูแลในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไข่ครับผมชุมชนบ้านโคกไข่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหอยตลับนะครับนอกจากหอยนางรมหอยตลับแล้วก็มี

0: หอยหลากหลายนะครับตั้งแต่หอยจุ๊บแจงต่างๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยคลองมารุ่ยเนี่ยมันเป็นลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับอุดมไปด้วยแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของน้ำทะเลด้วยมีความสะอาดเพราะว่าจากการดูแลของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไหลของน้ำทะเลมีการขึ้นลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบำบัดของธรรมชาตินะครับนั้นทำให้น้ำที่นี่สะอาดแล้วก็การที่หอยนางรมที่จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็จากธรรมชาติจะมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีความหวานเนื้อสัมผัสก็จะดีมากอย่างนี้ครับผมแล้วก็นอกจากหอยเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็หอยตรับธรรมชาติแล้วในคลองมารุ่ยนี่เห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งลำคลองจะเห็นกระชังนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งในการเลี้ยงปลาเก๋าแล้วก็เลี้ยงปลากระพงขาวแล้วก็เลี้ยงหอยแมงผู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าคลองมารุ่ยเป็นแหล่งในเรื่องของอาหารเป็นสำคัญนะครับผม
1: อย่างที่เราทราบก็คือว่าชุมชนที่นี่นั้นจะเป็นชุมชนที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ
2: ์ทรัพยาก
1: รธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในชุมชนก็จะมีความร่วมมือกันที่จะเรื่องของการจัดการการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เราเห็นว่าพอมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนปุ๊บหอยก็สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ชาวบ้านเองก็มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปบางลิขาแล้วอย่างการที่เราทำตรงนี้เรามีการส่งต่อให้กับลูกหลานเรายังไงให้เด็กๆในชุมชนได้ซึมซับแล้วก็หันมาร่วมกันอนุรักษ์ความยั่งยืนให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอะค่ะ
2: เราก็จะมีแบบโครงการของมะกุเทศน้อยแล้วก็เราจะพาแบบมาให้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วก็ลงมาดูที่ฟาร์มหรือว่าพามาแบบดูตัวอย่างของหอยนางรมอะไรแบบนี้ครับ
1: ให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้เรียนรู้ว่ากระบวนการที่ผู้ใหญ่ในชุมชนทำเนี่ยมันเริ่มจากยังไงให้เขาได้เห็นกระบวนการให้เขาได้เหมือนได้มีความคิดก่อนแล้วก็เกิดความผูกพันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอีหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนที่จะดำเนินต่อไปเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือปลูกฝังกันเด็กๆก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ลงมาดูหลักที่ชาวบ้านเขานั้นนะคะปักเอาไว้เพื่อที่จะให้หอยนางรมมาเกาะแล้วก็จะนำไปอนุบาลไว้ที่กระชังซึ่งจะเห็นว่ามีพื้นที่เยอะมากอย่างข้างหลังเราจะเห็นว่านะคะเป็นหลักเยอะแยะมากมายหลายร้อยอันนะคะรวมทั้งมีล้อยางนะคะที่มารอให้หอยนางรมมาเกาะนอกจากบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ชายขอบที่ป่าชายเลนนะคะก็จะเห็นว่ามีหลักที่ชาวบ้านนั้นนำไปปักเอาไว้เพื่อให้หอยนางรมนั้นมาเกาะเป็นจำนวนมากนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำสมบูรณ์ทรัพยากรสมบูรณ์จริงๆจึงทำให้เกิดหอยนางรมมากขนาดนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีหอยตลับมากด้วยซึ่งตรงนี้ชาวบ้านก็จะมาหาทั้งหอยตลับและหอยนางรมหอยตลับสำหรับชาวบ้าน
2: ทั่
1: วไ
2: ป
1: สาธารณะในชุมชนแต่หอยนางรมนั้นก็จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพส่วนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กระชังนะคะว่าหอยนางรมที่ชาวบ้านมาปักหลักไว้ที่นี่ค่ะนำขึ้นไปเก็บในกระชังจะเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้เรามาจอดเรือแล้วตอนนี้บริเวณนี้ที่ไหนคะ
2: เป็นกระชังเลี้ยงหอยนางรมครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของประมงชายฝั่งบ้านคู่ไข่ครับ
1: โอเค
2: เด
1: ี๋
2: ยวเชิญปั่นลงไปดู
1: ไปค่ะ
2: หอยนางรมได้เลยครับ
1: เป็นจุดที่เราเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะไปค่ะ

0: อยนางรมบ้านโคกไคร่ไม่ได้เติบโตในโรงพ่อเลี้ยงติดแอร์แต่พวกมันเติบโตจากดินโคลนปนทรายและน้ำทะเลที่หมุนเวียนสมบูรณ์ตามธรรมชาติชาวบ้านที่นี่ใช้วิชาภูมิปัญญาพื้นบ้านเลี้ยงดูพวกมันด้วยความเอาใจใส่ยาวนานนับปีจนทำให้กระชังแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศ
1: วันนี้นะคะขวัญและก็บังฤทธิ์เราก็อยู่ภายในกระชังซึ่งเป็นกระชังที่เลี้ยงหอยนางรมของชุมชนใช่ไหมคะอย่างกระชังตรงนี้จะเป็นเลี้ยงหอยสำหรับไว้ทำอะไรบ้างไงบ้างคะ
2: ส่วนมากก็จะเลี้ยงเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนครับ
1: ใครที่มาศึกษาดูงาน
2: ให
1: ้ตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู
2: ้
1: ให้ได้มาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เห็นเนี่ยทุกบ่อก็จะมีหอยนางรมอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อุ้ยอย่างบ่อนี้ใสมากเลยค่ะอู้หอยเยอะมากเลยค่ะดึงขึ้นมาสาวขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้อันนี้เนี่ยครับเป็นหอยนางรมที่ได้มาจาก
1: ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้ก็คือที่เราไปผูกไว้กับล้อยางที่หลักใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: พอได้เอาหอยมาติดหลักปุ๊บเราก็นำมาเลี้ยงต่อที่กระชัง
2: มาเลี้ยงต่อที่กระชังครับอันนี้ก็ไซส์ขนาดประมาณสัก5ตัวรูครับอยู่ที่5ตัวรูนะครับใหญ่มากประมาณขนาด4นิ้วนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ก
1: ็เราเลี้ยงมากี่เดือนคะขนาดนี
2: ้ขนาดนี้อย่าว่ากี่เดือนครับน่าจะ
1: หลายปีเป็นปี
2: ปีนึงได้ครับ
1: บอกว่าในบ่อนี้เป็นบ่อที่เป็นแม่พันธุ์ของหอยนางรมด้วยที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้เป็นแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์ของหอยนางรมต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: มีอยู่หลายช่อเลยนะคะที่ผูกเอาไว้นะคะแล้วแต่ละช่อก็คือว่าหอยนางรมตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราให้บังฤทธิ์ดึง
3: ให้ดูจะใหญ
1: ่โอ้อันนี้ใหญ่มากค่ะหอยคุณภาพหอยนางรมใหญ่จริงๆนะคะส่วนมากที่เราเลี้ยงที่นี่ค่ะเราเป็นหอยนางรมชนิดไหนประเภทไหนอะคะ
2: เป็นหอยนางรมกามขาวครับ
1: หอยนางรมกามขาว
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่นะคะนอกจากว่าจะมีการเลี้ยงหอยนางรมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานหอยนางรมกันซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นหอยนางรมเขามีวิธีมีเคล็ดลับในการกินที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่สมพรเขารออยู่นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปชิมความอร่อยของหอยนางรมสดๆจากที่นี่นะคะกับพี่สมพรค่ะ
2: ครับ
1: เมื่อกี้เราไปดูทั้งกระชังมาแล้วไปดูทั้งผลิตภัณฑ
4: ์
1: จากเปลือกหอยนางรมมาแล้วตอนนี้ได้เวลามา
4: ครับก็ถ้ามาโคกไคร่เนี่ยจะต้องได้ต้องเที่ยวสดนะครับแล้วก็พริกนะครับกัวกระเทียมเนี่ยเป็นลดคาร์โบไฮเดรตได้แล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนี่จะเพิ่มความกรุบกรอบนะของหอยนะความมันเพิ่มความกรุบกรอบหอยเพิ่มรสชาติหอยเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกเผาเป็นพริกเผาแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยมะนาวบีบมะนาวปุ๊บทีนี้ตอนนี้เราบีบมะนาวเสร็จเรายังไม่ทานหอยเพราะว่าเราจะให้น้ำมะนาวเนี่ยทำปฏิกิริยากับหอยก่อนระหว่างที่น้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับหอยเราก็หยิบกระถินมาก่อน1ยอดยอดอ่อนเลยครับเลือกยอดอ่อนใหญ่ๆตัวโตเลยครับอย่างนั้นเลยครับยอดนั้นเลยเอาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวทั้งยอดเลยเคี้ยวเลย
1: กินเลยนะคะ
4: กินเลยครับเคี้ยวกระถินเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวกระถินโยกจากซ้ายย้ายขวานะเคี้ยวให้ทั่วปากเลยให้รู้สึกขวาดให้ละเอียดทั่วขวานนะครับรู้สึกขวาดรู้สึกขวาดขมแล้วทั่วปากแล้วนะ
1: ขม
4: เอาแค่นิดนึงขมแล้วใช่ไหม
1: ขมมาก
4: ขมแล้วขมมากเลยไหมนั่นทานหอยได้เลยโอเคเดี๋ยวจะมีความว้าวว้าวหวานอีกถ้าทานก่อน
1: หอยหวานมาก
4: หวานเพราะสดๆจากฟาร์มเลย
1: หอยรสชาติหวานมากแล้วก็สดมากค่ะ
4: กรอบเดี๋ยวพอคุณขวัญกินหอยแล้วคุณขวัญลองกระถินอีกครั้งหนึ่ง
1: กินหอยหมดแล้วค
4: ่
1: ะ
4: แล้วลองกระถินอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกระถินเป็นไงบ้าง
1: กระถินหวานค่ะ
4: กระถินหวานเลยใช่ไหมนั่นใช่ไหม กระถินหวานที่บ้านโคกไคเลย
5: ค่ะ
4: นะครับ
5: นี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับการทานหอยนางรมให้อร่อยที่บ้านโคกไคนะคะหอยโคกไคไซส์พอคำ
0: คือขนาดไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานเนื้อเนี่ยกับเครื่องเคียงไทยๆรสชาติหวานละมุนจะอบอวลไปทั่วทั้งปาก
4: ตอนนี้ถือว่าสถานะเป็นถือว่าเป็นเศรษฐกิจของชุมชนเลยก็เป็นหอยนางรมนะครับก็จะได้ว่าตกปีนึงนะครับจากหอยนางรมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับนะครับไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวแต่ว่ามันก็เป็นช่วงฤดูของเขาเหมือนกันมากน้อยขึ้นอยู่เป็นฤดูนะครับแต่ว่าประมาณการได้ว่าไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ได้รายได้จากตัวหอยนางรมก็ผมว่าปีนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในภาพรวมของทั้ง2หมู่นะครับวันนี้หอยนางรม70กลายว่า 70% เรานำไปจำหน่ายเองนะครับในตลาดภูเก็ตตลาดกระบี่ตลาดท่องเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ประมาณอีก 30% ก็เป็นเรื่องของลูกพันหอยคือการเลี้ยงหอยนางรมของโคกไคเนี่ยในอดีตเนี่ย

0: ถ้าเราเห็นว่าหอยนางรมโดยธรรมชาติของหอยนางรมเนี่ยลูกหอยจะเกาะอยู่ตามโขดหินเริ่มในอดีตจำได้ว่าเขาใช้กะลามะพร้าวแล้วก็เศษกระเบื้องหลังคาแต่ว่ามันมีปัญหาว่าพอติดที่กะลามะพร้าวเวลาเราแกะหอยออกจากกะลามะพร้าวเนี่ยมันต้องทุบกะลามะพร้าวเลยเราแกะหอยจากกระเบื้องมันก็ทุบกระเบื้องเลยมันทำให้เสียเวลาในการที่ขั้นตอนในต่อไปแต่ว่าวันเจอแล้วมาพบว่าเอ๊ะเราใช้ยางมอเตอร์ไซค์ผ่าซีกนะครับมาล่อลูกหอยแล้วก็เอ้ยมันเกาะเหมือนกันและเกาะได้ดีแล้วก็หอยนางรมเกาะที่ยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวยกว่ามันตัวอวบอูมมากกว่าเพราะว่ามันมีร่องของยางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของว่าเรื่องของการตกค้างจากสารเคมีจากยางมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีโอกาสได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาฮั้นผลงานวิจัยออกผลวิจัยออกมาว่าหอยนางรมพวกใครเนี่ยไม่มีหัวหนักในเปอร์เซ็นต์ที่อันตรายแล้วก็ไม่พบยีนที่อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนด้วยอันของคนที่ทานด้วยอย่างเงี้ยครับผมนั้นเลยว่าทานหอยที่คุกไข่ปลอดภัยแล้วก็ได้ยิ่งได้มาทานหอยคุกไข่ตามวิธีของคุกไข่จะยิ่งอร่อยแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ไม่เพียงแค่เนื้อที่สร้างรายได้แต่เปลือกหอยที่เหลือจากการประมงยังถูกนำมาต่อยอดเป็นสบู่และสครับขัดผิวสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนแท้จริงค่ะ
2: และอย่างมุมนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดจากการที่ชุมชนนะคะมีการเลี้ยงมีการทำกระชังหอยนางรมนะคะก็มีการต่อยอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลยใช่ไหมคะบางริดยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ก็จากหลังจากเราทานหอยนางรมแล้วมันเปลือกมันก็เหลือเยอะใช่ไหมครับก็มีมหาลัยจุฬานะครับเข้ามาช่วยในการ
2: นี้นะคะที่ทานเหลือแล้ว
3: เป็นเปลือกหอยนางรมที่เหลือครับเราก็เลยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเปลือกหอยนางรมนะครับ
2: ก็คือจากเปลือกหอยนางรมที่เราเห็นที่เรากินเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราก็ทิ้งไปแต่ชุมชนที่นี่ไม
3: ่
2: ชุมชนที่นี่พยายามหาสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชุมชนนะคะแล้วก็นำวิจัยจากเปลือกหอยนางรมนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะคะบางที
3: มีสครับเปลือกหอยนางรมนะครับใช้สำหรับทาผิวพันนะครับ
2: แล้วก็ใช่ไหมคะ
3: สครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง
2: มีตัวอย่างเดี๋ยวขวัญลองทาได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้หอมด้วย
2: กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะคะสครับบำรุงผิวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับบำรุงผิวผิวจะแบบนุ่มชุ่มฉ่ำนะ
2: กลิ่นหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นสครับหอยนางรมนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณในการที่ช่วย
3: บำรุงผิวให้ผิว
2: ดูแลผิว
3: ช
2: ุ่
3: มฉ
2: ่
3: ำ
2: นะครับ
3: ผิวไม่แห้งสบู่สมุนไพรเปลือกหอยนางรมนะครับนี้ใช้สำหรับทาได้ทั้งตัวเลยครับ
2: มี2ขนาด
3: ใช่มี2ไซส์
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่มี2ไซส์ครับ
2: ถ้าไซส์นี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับดูแลเรื่องผิวหน้าโซนใบหน้าเท่านั้นนะคะใช้แบบล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นผิวกายลำตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแยกมาเลยว่าดูแลทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ
3: สมุนไพรของเพื่อสุขภาพเป็นชาใบขู่ครับเราทำมาจากต้นขู่แล้วก็เอามาแบบตากแห้งแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาแบบเพื่อทานเพื่อสุขภาพด้วยครับ
2: ค่ะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางริดแนะนำมานะคะทั้งสครับทั้งสบู่รวมทั้งชาขลุ่นนะคะได้รับอย.นะคะ
3: ใช่ครับเราได้รับอย.ด้วยครับเป็นสินค้าคุณภาพ
2: และตรงนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็มีรางวัลการันตีต่างๆมากมายอย่างที่เห็นด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆภายในชุมชนนะคะ
3: ใช่คร
2: ับเด่นๆมีรางวัลอะไรบ้างคะ
3: ก็มีรางวัลสตาร์ครับ
2: จากการท่องเที่ยวนะคะ
3: ใช่ครับการท่องเที่ยวมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยครับ
2: ค่ะที่บอกว่าการันตีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดพังงานะคะที่การท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านโคไคนะคะมีหลายกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่พร้อมเปิดต้อนรับให้คนที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรักโลกแบบคาร์บอนต่ำนะคะเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของวิถีชีวิตชุมชนมาสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆของชุมชนนะคะทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะทั้งการหาหอยตลับแล้วก็การเลี้ยงหอยนางรมนะคะรวมถึงมาเยี่ยมชมกระชังมาศึกษาเรียนรู้การทำกระชังหอยนางรมที่นี่ด้วยนะคะก็เดินทางมาได้ค่ะที่การท่องเที่ยวที่บ้านโคไข่นะคะวันนี้ขอบคุณบังริดมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you. การได้มาเยือนบ้านพบใครจึงไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวแต่คือการชาร์จพลังจากธรรมชาติสัมผัสวิถีประมงที่จริงใจและลิ้มรสความสดฉ่ำที่หาไม่ได้จากชีวิตคนเมืองหากคุณกำลังมองหาความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนบ้านโคกไครพังงาพร้อมเปิดอ้อมกอดต้อนรับคุณเสมอสวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชน
2: ลายที่ถูกถัดทอล้วนเกิดจากความตั้งปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพัน
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะวันนี้ไปติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เริ่มดำเนินการเมื่อปี2552โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่200ไร่จากนั้นราษฎรในตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่นาร้างอีก100ไร่สำหรับจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในปี2553ค่ะเพื่อจะได้ช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธและมุสลิมให้มีอาชีพเสริมมีงานทำอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธีนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะ

0: ความตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเปียนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและก็ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำมาหากินและก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปทำที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับกลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับก็ขั้นตอนก็ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับโดยมีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.นะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งขึ้นไปเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโครงการความตัวอย่างครับคือในห้วงนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคก็สืบเนื่องจากว่ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับความคาดหวังก็เนื่องจากว่าได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทำตามที่อื่นที่เขาได้ส่งได้ทำไปแล้วนะครับฉะนั้นคือปัญหาก็ในตรงนี้ก็ไม่มีความกังวล นะครับแล้วก็ด้วยที่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านคงดูแลในเรื่องของประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าแม้แต่จะเป็นคนไทยหรือคนเขมรคนลาวที่มาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยพระองค์ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือครับในช่วงแรกๆก็วันที่9กุมภาพันธ์2552เนี่ยก็ให้มีการเปิดทำการคือรับคนงานนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับฉะนั้นการที่จะเอาคนงานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในห้วงนั้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโดยที่เบื้องต้นนี่ก็จะใช้คนงานที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูแลพื้นที่ก่อนนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในเป็นเมื่อเป็นโครงการความตัวอย่างของสมเด็จพระบรมีหลวงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญนะครับยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นต้นแบบของความเป็นพระวรธรรมตรงนี้ครับก็การจัดการบริหารก็ความเนี่ยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งรู้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วกลับไปทำที่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนนะครับนำนักเรียนมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่โรงเรียนหรือกลับไปที่บ้านคนชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถทำไปแล้วก็ขยายนะครับคนงานที่นี่ก็นอกจากทำที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำที่บ้านนะครับคนที่ไม่มีที่ดินจริงๆก็จะแบ่งที่ดินบอกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้ส่วนรวมเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากที่ใดนะครับฉะนั้นคือเราต้องทำฮานเพื่อเอามาใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันรถค่าไฟส่วนหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างอื่นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้เขาปลูกแล้วเขาก็ขายเอาเองแล้วก็พากลับไปกินที่บ้านด้วยครับ
1: ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันมีเนื้อที่รวม79ไร่ดำเนินงานด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการเพาะปลูกและกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะฟาร์มแห่งนี้จัดตั้งฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น11ฐานนะคะ ประกอบด้วยฐานการเพาะชำและการปรับปรุงดินเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตกล้าไม้และพัฒนาคุณภาพดินฐานการแปลรูปกาแฟสูตรโบราณและการทำกะละแมกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศฐานการผลิตปุ๋ยพอดอและปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ค่ะรวมถึงฐานการขยายพันธุ์บอนสีและพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีฐานการปลูกผักแบบยกแคร่และการปลูกในโรงเรือนเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตลอดจนกิจกรรมการเลี้ยงแพะไข่ไก่และปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: คือฐานที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นฐานในเรื่องของการทำดินเพาะแล้วก็การเพาะต้นกล้านะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้เช่นว่าใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปเผาเอาไปทิ้งนะครับเราก็มาทำที่ไว้นะครับแล้วก็กองให้มันทับถมกันเพื่อที่จะเอาย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินใต้ขุยไผ่หรือดินโคลนไผ่นี่ครับก็เป็นดินที่ว่ามันทับถมสารอาหารไว้นะครับใบไผ่เนี่ยก็เราก็สามารถเอามาปลูกได้คือแนะนำลักษณะนี้คือหมายความว่าใช้วัสดุที่มันมีอยู่ไปในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าทางความไปหนุนเสริมกลุ่มแม่บ้านส่วนแม่กลุ่มแม่บ้านกาแฟสูตรโบราณบ้านร้อยบอนที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนคือนายนิติมุนสุลงกูเนี่ยท่านเอากาแฟมาปลูกเมื่อ2447แล้วก็ท่านมีสูตรกาแฟของท่านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้อนคือต้อนรับเพื่อนที่มาเยือนด้วยกาแฟนะครับฉะนั้นคือตรงนี้คือเป็นการรักษาอัตลักษณ์และก็วิถีชุมชนเดิมๆเอาไว้นั่นคือกลุ่มกาแฟสูตรโบราณนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานะครับฐานที่2กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานี่นั่นก็คือในเรื่องของการแปรรูปจำปาดะแปรรูปกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเป็นเครือข่ายที่ฟาร์มให้การสนับสนุนอยู่ทุกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มาในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับมันเหมาะกับชาวบ้านที่ทำเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับก็เลี้ยงมีการใช้ขี้ผึ้งหรือว่าสนิมผึ้งนี่ล่อนะครับล่อนะครับนั่นคือมันไปตั้งไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่เองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่4นั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันหาได้ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยเอาออกมาทำได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปซื้อนะครับคือน้ำหมักจุลินทรีย์คือ EM ที่เราซื้อในตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราทำเองนะครับตอนนั้นก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บอนสีนะครับซึ่งการขยายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นพระราชกรณีของสมเด็จพระบรมปินหลวงนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาของที่มันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ในชุมชนนะครับต่อไปก็ในส่วนของฐานที่6นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับการปลูกผักยกแคร่ที่นี่เราก็ใช้ดินที่เราปุ๋ยที่ดินที่เราเอาที่มันย่อยจากสลายการทับถมของใบไม้เนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นปุ๋ยรองที่ปลูกผักยกแคร่นะครับมันก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปลูกผักกินเองได้บอกว่าไม่มีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ล้อยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำไปนั่นคือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่แล้วฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือในโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนบ้าน1หลังนะครับแล้วรอบๆ บ้านเนี่ยเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆรอบบ้านนี่ก็ถือว่าในโรงเรือนถือเป็นบ้านและรอบๆ บ้านเนี่ยเราก็จะปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแล้วก็ฐานที่8ก็เป็นเรื่องของเกษตรท ฤษฎีใหม่การปั้นโคกสร้างอย่างต้านภัยโควิดห่วงที่มีโควิดปี2562เนี่ยพระบาทสมเด็จวิชาการและประสบการณ์คือแพะเดินมานี่ก็สามารถรู้ได้ว่าจะให้ยาอะไรแพะเป็นแล้วก็ปลายน้ำนะครับอันนี้คือเรื่องของแพะนะครับก็หลังจากนั้นก็ฐานที่10นะครับฐานที่10นี่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งก็ได้200ตัวนะครับซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดแล้วก็ผ่านทางอำเภอสบายย้อยมานะครับมาเรื่องไก่ไข่นะครับแล้วก็ไปฐานที่10ก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องปลาเนี่ยก็จะมีการเลือกปลาตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่อหรือสระน้ำที่ตนเองเตรียมไว้นะครับตามปริมาณตรงนี้เพราะว่ามาให้ลูกปลาไปด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยนะครับที่นี่มันจะมี2ส่วนนะครับคือ1ทางส่วนของการศึกษาเช่นโรงเรียนโรงเรียนหรือก็มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆที่ทำเกี่ยวกับปริญญาพลแล้วก็เช่นมหาวิทยาลัยศรีวิชัยสงขลาอย่างเนี้ยแก้ปัญหาเรื่องความยากจนของชาวบ้านเนี่ยก็พาชาวบ้านมาอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็สถาบันปณะในพื้นที่ของอำเภอสบ้าย้อยเนี่ยก็ส่งเด็กที่เรียนอยู่ในปณะละ6คน7คนนะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็มาอยู่มานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาโทอะไรต่างๆนี่ก็มาเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บางโอกาสนะครับทางอำเภอเนี่ยก็จะให้ผู้ที่ขอเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องมาอบรมที่นี่ทุกหมู่บ้านที่ต้องการขอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอื้อหนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นการที่ขยายหรือว่าสร้างเครือข่ายให้กับโครงการของพระองค์ท่าน
1: ความสำเร็จของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของคนในฟาร์มเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของฟาร์มแห่งนี้ในฐานะแหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างอาชีพและพื้นที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายภาคส่วนจึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมของฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบค่ะ
2: การร่ำเรียนบ้านควนรันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนรันโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ16ปีนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะมีทรงได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านนะครับคนในพื้นที่ควนรันเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับและที่สำคัญก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่2และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับได้มาประกอบอาชีพซึ่งการประกอบอาชีพดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสริมทั้งรายได้และการมีอันทำของคนในพื้นที่และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ได้ให้ผู้ปกครองท้องที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือเป็น

พื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องเข้ามาดําเนินการนะครับให้เป็นไปตามพระวัตถุประสงค์ของพระองค์นะครับก็คือในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาดําเนินการจริงในพื้นที่จริงในพื้นที่ประมาณ70กว่าไร่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งมีประมาณ11ศูนย์เรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตจริงนะครับชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้ว่าข้างบ้านตัวเองเนี่ยนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มั่นใจว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าทําจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับในพื้นที่70กว่าไร่ตรงนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้นําชาวบ้านกลุ่มต่างๆได้เข้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยวันปฏิบัติเนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงของการขยายตลาดในการสร้างวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับก็ทําให้ชาวบ้านมีรายได้และมีงานทํามากขึ้นนะครับและที่สําคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพท่านได้ประทานที่ดินประทานองค์ความรู้ประทานอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมาเป็นต้นทุนในเบื้องต้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆแล้วก็สร้างถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะขยายผลไปทั้งอําเภอนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ชาวบ้านได้มาทำเรียนรู้ทั้ง11ฐานเนี่ยทั้งในเรื่องของการประมงนะครับในเรื่องของการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างพวกทุเรียนนะครับพวกปาล์มนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำปาดะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีจำปาดะที่มีลักษณะเด่นคือจำดักไม่มีเมล็ดซึ่งตรงนี้เป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลันที่หมู่ที่2ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างในของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นอุปการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็ได้ประชุมส่วนราชการนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ให้ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเป็นองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ไปถึงส่วนราชการนะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนําองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่และมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับเราได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พัฒนามาประมาณ16ปีเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนะครับณวันนี้นะครับก็ผมถือว่าในบริบทของอำเภอนะครับในการบูรณาการและประสานกับทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่คู่กับบ้านควนหลันนะครับเป็นมรดกแห่งความสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สําคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นมรดกความสุขแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่านายอำเภอเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมีแต่ความสุขความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาทํางานในพื้นที่มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือคนไทยพุทธกับมุสลิมนะครับมาทําสวนร่วมกันมาปลูกผักร่วมกันนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มาทําวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความรับความสามัคคีนะครับในพื้นที่ควนหลันนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่รอบนอกจะมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณวันนี้ด้วยพระร่มพระบารมีและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ดีนะครับโครงการที่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นขนุปการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ในการที่จะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจเกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่มีโครงการนี้อยู่ก็เหมือนพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆที่ท่านทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่อง

0: การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และก็ที่สำคัญก็คือความเสถียรสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ที่เคยขาดโอกาสได้เรียนรู้การทำเกษตรได้กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไปสู่คนในชุมชนพื้นดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบผสมผสานและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้จึงค่อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ
2: ก็ตอนนั้นเรียนจบมาใหม่ๆได้มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็รับจ้างที่ในฟาร์มพอรู้ว่าเป็นฟาร์มของพระองค์ท่านนะคะก็เลยเต็มใจที่จะมาถึงแม้รู้ว่าที่นี่สถานการณ์อะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเพราะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มารู้จักการปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เรามีรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเองครอบครัวได้ด้วยค่ะความเป็นอยู่จากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
3: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือครอบครัวค่ะก็เลยว่าตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครคือเรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะก็เลยลองมาสมัครดูที่เราได้มาทำงานที่นี่คือไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านนั้นเราจะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยลองมาทดลองทำดูก็คือทำได้ค่ะตามแต่ก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยทำน้ำหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านอะค่ะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
1: ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจาก

ผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม
1: ่ชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความแบ่งแบกมา
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรที่ว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับโขงพะงานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพะงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพะงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปีบเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนพังงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงทางหลวงพะงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดซ้ำซากก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วความเร็วเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวเบรเออร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าเบรเออร์น้ำก็คือมีน้ำใส่อยู่ข้างในเราก็เอาตัวเบรเออร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัว

0: เอสกับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอรีเท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถถนนต้องมีความรอบคอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตรักษาความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎนะครับสิ่งที่สำคัญต้องไม่ขับรถเองครับ
1: อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างถนนการติดป้ายแจ้งเตือนหรือการนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

ในแม่น้ำลำคลองพวกเราก็ทิ้งของเสียทิ้งลงไปทำให้ของที่หายากอยู่แล้วคือน้ำจืดก็เสียไปน้ำเน่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็เน่าเปื่อย

0: ว่าพวกเราก็รับประทานปลาปลาดูจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับคนยากจนเราก็ปล่อยให้ปลาสูญไปหลายสายพันธุ์แล้วพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่11สิงหาคม2542สวัสดีค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเช่นเดียวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงากรมประมงได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านผ่านการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยหายากและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการและกิจกรรมสำคัญที่กรมประมงสนองพระราชดำริสืบสานมาจนปัจจุบันติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ
1: เพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไป
0: ให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปจนกว่า45โครงการเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยให้อยู่และมีชีวิตที่ดีขึ้น
2: จริงแล้วถ้าพูดถึงพระบรมหลวงหรือว่าในหลวงร.9อย่างเงี้ยตั้งแต่เราเด็กๆนะครับตอนค่ำๆก็ต้องได้ดูข่าวในพระราชสำนักเราก็ผมก็มองข้อคิดคือตั้งแต่ผมเด็กๆเราก็จะดูทีวีตอนค่ำอย่างเงี้ยก็ว่าไม่หยุดเลยทรงงานไม่หยุดเลยครับทุกวันไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็จะไปในที่ไหนยิ่งลำบากพระองค์ยิ่งไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยแบบก็นะทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยยิ่งเรามาเป็นรับราชการเนี่ยเราชอบผมจะชอบคำว่าข้าราชการก็คือเราเป็นทำงาน

0: ใต้พระยุคลบาทนะครับก็คิดว่าก็ได้ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำงานนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำงานได้เล็กน้อยมากถ้าเทียบกับพระองค์ท่านอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อว่าให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ดีกินดีเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าท่านเนี่ยจะเน้นมากเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่เขายากจนเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยเวลาทำงานวิจัยหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยเฉพาะที่เป็นระดับยังชีพเนี่ยผมจะรู้สึกดีใจมากถ้าเขาสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ทำงานหาเลี้ยงชีพเขาได้อย่างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็เวลาเขาประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้ทำอะไรให้เขาแล้วก็ได้นึกถึงพระองค์ท่านครับ
1: เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสนองพระราชเสาวนีโดยจัดตั้งและขับเคลื่อนงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
0: สำหรับแนวทางนะครับตามที่เรารู้กันอยู่นะครับพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงเนี่ยก็คือจะควบคู่กันระหว่างรักษาธรรมชาตินะครับแล้วก็การกินดีอยู่ดีนะครับก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยรักษาด้วยแล้วก็ให้กินดีอยู่ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานนี้นะครับโดยเราก็จะมีงานทั้งในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอย่างศูนย์ของพังงาเองเนี่ยเราก็จะปล่อยสัตว์น้ำปีประมาณ15-20ล้านตัวเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็ยังมีการในด้านของการความกินดีอยู่ดีก็จะเป็นการเรื่องของการวิจัยเพื่อหาสัตว์น้ำที่มันเลี้ยงแล้วได้ราคาดีเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้เพื่อนำไปส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงามีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงาซึ่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์ทะเลมาให้ความรู้แก่ประชาชน
0: ตามที่พระพันปีหลวงเนี่ยมีพระราชปณิธานนะครับในการรักษาระบบนิเวศควบคู่ไปกับความอยู่ดีกินดีของพระสุนิกรนะครับซึ่งกรมประมงเองก็ได้ดำเนินงานนะครับตามพระราชปณิธานนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการควบคู่กันทั้งสองเรื่องนะครับอย่างในส่วนของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องสมดุลนิเวศอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็นำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งสิ่งที่เราจะปล่อยก็จะเป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นและก็มีประโยชน์กับประมงพื้นบ้านอย่างพวกกุ้งพวกหอยพวกปลาอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อเราปล่อยแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนในท้องถิ่นก็ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นนะครับก็คือทำให้มีการอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปปล่อยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนนะครับเราเวลาเราจัดปล่อยสัตว์น้ำเราก็จะเชิญผู้นำชุมชนเชิญชาวบ้านเชิญนักเรียนมาร่วมกันปล่อยเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยได้ซึมซับการอนุรักษ์ทำให้เขาเนี่ยห่วงแหนทรัพยากรทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาร่วมกันอนุรักษ์เนี่ยพ่อแม่ก็ได้ออกจับสัตว์น้ำได้อย่างนี้ครับ
1: ภารกิจและกิจกรรมสำคัญ

0: เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเช่นกุ้งหอยทะเลและปลากระพงแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินงานสนองพระราชดำริและกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงการดูแลช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเปิดให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1: ที่ศูนย์นี้ก็จะมีสัตว์น้ำอยู่หลายชนิดครับที่เราจับมาศึกษาวิจัยนะครับโดยเราก็จะมองที่ความต้องการของตลาดแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญครับตัวแรกที่เราทำที่นี่ก็จะเป็นปลาตอนนี้ตลาดมีความต้องการมากนะครับราคาก็ดีนะครับดีกว่าปลากระพงขาวของเราแล้วก็เกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยงโดยใช้ลูกพันธุ์ที่จับจากธรรมชาติแต่ตอนนี้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติเนี่ยหาได้ยากนะครับแล้วก็ความต้องการเลี้ยงหรือว่าตลาดก็ต้องการเพิ่มขึ้นซึ่งมันสวนทางกันนะครับทีนี้เราก็เลยพยายามศึกษาวิจัยในการเพาะพันธุ์ปลาตัวนี้จนตอนนี้เราสามารถที่จะเริ่มผลิตลูกพันธุ์แล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรซื้อเพื่อไปเลี้ยงเป็นอาชีพได้ครับแล้วก็สัตว์ตัวต่อไปที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือมีปิงทะเลซึ่งปิงทะเลเนี่ยก็จะเป็นสัตว์น้ำ GI ของจังหวัดด้วยนะครับราคาดีมากถือว่าดีมากตอนนี้ราคากิโลสดเนี่ยจากฟาร์มกิโล700ถึง800บาทซึ่งตลาดโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนเนี่ยต้องการสูงมากในการเอาไปทำอาหารที่เป็นเมนูจีนทั้งหลายแหล่ครับพวกปลิงน้ำแดงอะไรนะครับแต่ทีนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าปลิงจะเป็นสัตว์ทะเลที่อนุบาลยากอัตรารอดต่ำนะครับซึ่งเราเองก็เป็นแค่1ใน2ศูนย์ของประเทศไทยที่สามารถเพาะพันธุ์ปลิงทะเลได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังประสบปัญหาเรื่องอัตรารอดที่ต่ำยังไม่สามารถที่จะผลิตได้เยอะๆซึ่งเราเองก็พยายามที่จะทำวิจัยเพื่อให้สามารถผลิตได้เยอะขึ้น

ตัวถัดไปที่ทำตอนนี้ก็จะเป็นม้าน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตลาดจีนเป็นหลักเลยจีนต้องการเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะม้าน้ำที่เป็นสายพันธุ์ไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าม้าน้ำเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในไซเตสบัญชีหมายเลข2ซึ่งเราก็เป็นประเทศไทยก็จะเป็นสมาชิกอนุของไซเตสด้วยเพราะฉะนั้นในการที่จะส่งม้าน้ำออกได้เนี่ยมันจะมีอยู่ว่า1เราจะต้องเป็นลูกพันธุ์ที่เราผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่เราผลิตได้เองพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นรุ่น F2 ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเร่งวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ในการสร้างพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากโรงเพาะฟักหรือไม่รบกวนธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีโครงการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็เปิดตลาดกับประเทศจีนเพราะว่าเขามีความต้องการสูงมากนะครับเรากำลังเร่งวิจัยกันอยู่ในส่วนนี้ครับหอยชักตีนซึ่งคิดว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลอันดามันเนี่ยถ้าพอค่ำๆเข้าเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยเมนูแรกๆที่เขาคิดถึงก็คือหอยชักตีนใช่ไหมครับก็ศูนย์นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสัก2ศูนย์ปัจจุบันนะครับที่เพาะหอยชักตีนอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเพาะได้ค่อนข้างเยอะครับอัตรารอดก็ดีแต่มันจะมีปัญหาในส่วนของหอยชักตีนก็คือเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับปรุงเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์เนี่ยเราผลิตลูกพันธุ์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเป็นการผลิตลูกพันธุ์แล้วก็เพื่อปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของหอยชักตีนเองนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเอกชนเนี่ยมาซื้อไปทำ CSR เนี่ยครับก็มาสั่งให้เราผลิตให้แล้วก็เขาก็ไปปล่อยซึ่งสิ่งที่ปล่อยก็จะกลับไปสู่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้เก็บขายแล้วก็เงินก็จะได้หมุนเวียนอยู่

ตัวอื่นก็จะมีหอยแครงซึ่งหอยแครงเราก็รู้ว่าตอนนี้ราคาสูงมากนะครับกิโล200 250กันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูที่การเลี้ยงจริงๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรยังมีความต้องการลูกพันธุ์สูงนะครับหอยแครงยังถือว่าเป็นค่อนข้างจะขาดตลาดมันก็เลยทำให้เนี่ยราคาก็เลยสูงขึ้นตอนนี้เราก็เลยมีนโยบายที่จะหาวิธีการหรือว่าศึกษาวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตลูกพันธุ์หอยแครงนะครับเพื่อเอาไปส่งเสริมด้านการเลี้ยงหอยแครงครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณนะครับแล้วก็กำลังวิจัยร่วมกันอยู่340ของภายใต้ของกรมประมงนะครับก็คือช่วยกันระดมสมองกันเลยครับว่าเราจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้มันได้วิธีการผลิตลูกพันธุ์ที่ได้เร็วที่สุดสำหรับเอาไปส่งเสริมเกษตรกรครับสัตว์ตัวอื่นที่ทำจะมีปลาการ์ตูนด้วยที่นี่มีปลาการ์ตูนด้วยอย่างเห็นว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดโชว์ปลาการ์ตูนนักท่องเที่ยวที่มาดูเนี่ยเราก็จะเปิดส่วนนี้ให้ดูได้นะครับแต่ว่าที่เป็นส่วนของการวิจัยเนี่ยเราก็จะมีการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เมืองไทยเองถ้าคนที่จะซื้อไปปล่อยก็ต้องซื้อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทยแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของการวิจัยของกรมเนี่ยเราจะเน้นด้านการปรับปรุงพันธุ์ทำให้มันมีสีสันแปลกขึ้นสวยขึ้นไม่มีในธรรมชาติซึ่งมันจะแตกต่างกับพันธุ์ธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะไปสนับสนุนเรื่องของตลาดปลาทะเลสวยงาม

0: นะครับแล้วก็จะมีส่วนของเห็ดทะเลซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเห็ดทะเลมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกับปะการังเกี่ยวกับคล้ายๆกับปะการังอ่อนครับแต่ว่ายังอยู่คนละครอบครัวกันแล้วก็เป็นตัวที่ถูกกฎหมายนะครับไม่เหมือนกับปะการังที่จะผิดกฎหมายมันจะครอบครองไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดทะเลเนี่ยทำได้แล้วก็จะเป็นตัวที่ตลาดปลาทะเลสวยงามเนี่ยต้องการสูงมากตอนนี้เราก็กำลังทำงานวิจัยเพื่อว่าจะได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงตัวนี้สำหรับจำหน่ายสู่ตลาดปลาทะเลสวยงามได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัตว์น้ำคร่าวๆที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับ
1: กรมประมงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชกรณียกิจด้านการประมงสู่ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรชาวไทยกรมประมงสืบสานต่อยอดและสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกมากมายเพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0: ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนเนี่ยนอกจากว่าเราจะทำในเรื่องของการรักษาสมดุลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าศูนย์เนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เราพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับนอกจากจะให้เขาเนี่ยเป็นคนจับเป็นเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใจฝั่งเราก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสร้างมาตรฐานการเลี้ยงว่าทำเรื่องยุ่งยากแต่ที่จริงแล้วการที่เราทำวิธีการที่เกิดความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเป็นการเพาะเลี้ยงแบบล้างผลาญนะครับความอุดมสมบูรณ์แล้วความยั่งยืนแล้วก็ทั้งด้านเรื่องของรายได้อาชีพแล้วก็มันจะส่งต่อไปที่ลูกหลานของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คิดเสมอว่ากรมประมงเป็นเพื่อนของท่านครับ
1: จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านจะเห็นว่าโครงการพระราชดำริเป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัย

0: ี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้ราษฎรของพระองค์อยู่ดีมีสุขบนผืนแผ่นดินไทย
1: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดทั้งการพัฒนาด้านสังคมชนบทรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้มีสุขภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยหายากและสร้างความมั่นคงยืนค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได
2: ้นะคะพบกันทุกวันพฤหัสบดีที่ถึง 15:00 นนะคะตายค่ะและอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์

0: ีบสนิทหรือว่าตีบเยอะเนี่ยคนไข้ก็จะอยู่ในจุดที่มีการปรับตัวผมใช้คล้ายมันก็จะมีลักษณะของตัวตะกันแล้วกันที่หนาขึ้นเนี่ยวันดีคืนร้ายอยู่ๆมันแตกไม่ว่าเราจะอยู่ออกกำลังกายหนักถึงจุดที่วันนึงแล้วแบบดูแล้วมีผมใช้คำว่าอะไรเดียวแจ็คพอตพอดีแล้วกันมันก็โอ้เอาละแตกปึ๊บพอแตกเสร็จก็เกิดการอักเสบมีเกล็ดเลือดเข้ามาทำการรักษาตามมาตรฐานของร่างกายแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นหลอดเลือดเลยเกิดการอุดตันเฉียบพลันก็เลยอยู่ในจุดที่ออกเป็นข่าวเลยครับว่าอ๋ออยู่ๆก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงที่หลับหรือว่าช่วงที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วก็มีปัญหา
1: แสดงว่าบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้มีอาการเลยแต่ว่าสามารถที่จะเหมือนมีเรื่องของโรคหลอดเลือดแฝงอยู่ข้างในตัวก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับถ้ามันไม่ได้ตีบถึงจุดที่เราใช้คำว่า significant คือหมายความว่ามีรอยโรคจริงๆคนไข้ก็จะอยู่ได้ปกติแบบเราเลยนี่เรื่องที่1ก่อน2เนื่องด้วยว่ามันมีซ้ายกับขวาตำแหน่งที่ตีบเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออัตโนมัติแล้วกันเวลาเราในข่าวก็คือว่าเป็นแล้วอยู่ๆตัวตะกันเนี่ยมันหลุดพอหลุดเสร็จมันหลุดไปใต้กว่ามันกดหลอดเลือดก็อุดตันก็เกิดลักษณะที่ตันทั้งเส้นตอนนี้ก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงคนไข้ก็จะมีอาการเยอะเพราะงั้นทั้งสองอาการนี้เอาตรงๆเลยจริงๆเราไม่มีทางรู้ครับเราไม่มีทางรู้ก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นแบบหลังเพราะว่าถ้าเป็นแบบหลังอัตราการรอดชีวิตจะน้อยมากเพราะว่าพอมันตันแล้วไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยหัวใจจะเต้นผิดจังหวะหรือบางทีไม่เต้นเพราะงั้นจะช่วยยากมากกว่าแบบแรก
1: นะครับคุณหมอคะแล้วอย่างเหมือนแบบที่เราจะได้ยินว่าสมมติเป็นเหมือนหลอดเลือดสมองต้องไปโรงพยาบาลในระยะเวลาสัก1ชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีระยะเวลาที่สามารถจะรอได้ไหมคะ
0: จริงๆเหมือนกันเลยครับมันก็จะมี time to การรักษาโดยปกติเราก็พอมีอาการแล้วก็จะต้องรีบไปถึงโรงพยาบาลละอัตราการรอก็จะมีเหมือนโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันครับเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าทำให้มันกลับมามีเลือดเข้ามาเลี้ยงอีกเหมือนกันอันนี้ก็ต้องมี
1: ก็คือเป็นไปได้คือถ้าเกิดมีอาการคือต้องรีบไป
0: ตรวจเลือดเนื่องด้วยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเพราะงั้นการตรวจเลือดก็จะทำได้ง่ายเนาะเช่นลองไปตรวจเลยว่ามีระดับไขมันเท่าไหร่ไขมันดีไขมันเลวเป็นยังไงแบบไหนเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าเรามีพฤติกรรมหรือว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่ารวมถึงการตรวจอย่างอื่นเช่นปัจจุบันมันมีลงลึกไประดับชีวโมเลกุลว่าเรามีสารแบบนี้นะที่ทำให้เป็นพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องไขมันสูงซึ่งคนในกลุ่มนี้พอตรวจตรงนี้เจอเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าตามติดเป็นพิเศษแล้วกันเพราะว่าเรามีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนปกติหรือถ้าไขมันเราเริ่มสูงเราก็จะได้ดูได้ว่าลดหน่อยลดหน่อยซึ่งตรงนี้เอาเป็นว่ามันก็จะไม่ใช่เป็นการตรวจหัวใจก็คือหลอดเลือดโดยตรงแล้วกันแต่เป็นการตรวจทางอ้อมคราวนี้อะไรบ้างล่ะที่จะเป็นการตรวจหลอดเลือดโดยตรงก็จะมีพวกการวิ่งเวลาเราออกแรงเสร็จถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจมันก็จะโชว์ก็ยังไม่เห็นโดยตรงอีกเหมือนกันว่าหลอดเลือดเราเป็นยังไงถ้าอยากจะเคลียร์อยากจะอะไรก็อาจจะเป็นอะไรพอตรวจเสร็จก็จะได้นำไปสู่การวินิจฉัยอื่นเช่นรู้แล้วนะยาปรับพฤติกรรมนู่นๆอย่างนี้พอเรารู้เท่าทันมันก่อนก็จะได้ไปหยุดสาเหตุที่จะเกิดปัญหาต่อในอนาคตทำให้ไม่มีเรื่องราวร้ายๆเนาะเกิดขึ้นกับเราและคนในครอบครัว
1: ทีนี้วิธีการที่คุณหมอบอกมาเนี่ยในแต่ละวิธีการเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงไหมคะว่าวิธีการไหนเหมาะกับใครหรือว่าใครที่เริ่มมีอาการแบบไหนแล้วควรจะตรวจแบบไหนอะคะ
0: ถูกต้องครับเนื่องด้วยว่ามันมีการตรวจหลายๆอย่างเนาะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าคือหนึ่งเราต้องรู้แบ็กกราวด์ของคนไข้เริ่มจากซักประวัติก่อนว่าความเสี่ยงของแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่เท่ากันเนาะเช่นในบุคลากรเราเป็นประวัติโรคประจำตัวมีอะไรบ้างค่าไขมันคุณเท่าไหร่หรือว่าการตรวจแบบนี้แล้วพบความผิดปกติที่จะต้องสื่อไปให้เป็นการตรวจอย่างอื่นเพราะงั้นเอาเป็นว่าแต่ละวิธีก็คงเหมาะกับคนไข้ในแต่ละแบบซึ่งก็คงเป็นดุลพินิจของแพทย์ที่ตรวจคร่าวๆ
1: คร
0: ับ
1: ผมคือถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนบางทีต้องปรึกษาต้องคุยกับแพทย์ก่อนใช่ไหมคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเข้าไปตรวจได้เลยไหมหรือว่าต้องรอให้มีอาการก่อนแพทย์ถึงจะตรวจให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆพอปัจจุบันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คนตระหนักมากขึ้นจริงๆการตรวจทุกอย่างมันมีของมันอยู่แล้วเนาะซึ่งเอาจริงๆเราสามารถเดินเข้ามาตรวจได้เลยครับมากสุดตามเลคคอมเมนต์ละกันของสุขภาพไทยที่ควรจะต้องทำนะในคนอายุสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตรวจเลือดซึ่งตรงนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วมันก็จะพอสกรีนได้เช่นเรา

0: ไม่เคยดูแลอะไรเลยพอมากดดูเอ้ยไขมันสูงมากเลยไอ้นี้ก็น่าจะบอกแล้วว่าพฤติกรรมสุขภาพก่อนหน้าเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เราตระหนักแล้วก็นำไปสู่การตรวจอย่างอื่นได้เพราะงั้นจริงๆการตรวจเลือดพื้นฐานรวมถึงโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานไขมันอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเลยแล้วก็เราสามารถที่จะ walk in เข้าไปได้ตามสิทธิ์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าผิดปกติเดี๋ยวหมอเขาจะทักเองครับว่าคุณจะต้องเป็นแบบไหนยังไงต่อ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ทั้งบ้านเนี่ยมันมีวิธีการประเมินตัวเองแบบง่ายๆก่อนไหมก่อนที่จะแบบตัดสินใจเดินเข้าไปหาคุณหมออย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายสิ่งที่ง่ายที่สุดคือคนไข้หรือว่าเราต้องตระหนักนะจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบทดสอบแล้วกันครับที่เป็นมาตรฐานที่ทำกันเราเรียกว่าไทย CV Risk Score เนี่ยเป็นมาตรฐานของการตรวจก็จะเป็นfilling form นะครับแล้วพอใส่ข้อมูลเข้าไปก็จะมีเกณฑ์ว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ไหนซึ่งเอาเป็นว่าพอเราเห็นจากมือถือเราก็จะได้
1: ค
0: อนเซิร์นแล้วก็จะได้นำไปสู่การตรวจต่อนะครับซึ่งตรงนี้แคปหน้าจอสแกนได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเป็นการทำประเมินเบื้องต้นว่าเราเนี่ยเสี่ยงในระดับไหนแล้ว
0: ถูกต้อง
1: เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ
0: ซึ่งนอกเหนือจาก CV Risk Score เนี่ยคือต้องบอกว่า CV Risk Score เนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตขนาดไหนแล้วกันจะมีสกอร์อีกสกอร์หนึ่งนะครับเราเรียกว่า Prevent ซึ่ง Prevent เนี่ยจะออกโดย American Heart Association เป็นของทั้งฝั่งอเมริกาเนา
1: ะ
0: ซึ่งเอาเป็นว่าก็เราแปลงเป็นภาษาไทยให้เขาให้ใช้ง่ายแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดปีน่าจะ2024หรือ26ประมาณนี้ซึ่งก็อัปเดตเยอะก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าถูกใจจะใช้ทางฝั่งไหนก็เลือกใช้ได้เลยแล้วก็ทุกอย่างก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ในมือของเราเองอย่างน้อยดูได้เบื้องต้นคร่าวๆเลยเฮ้ยเราไม่ได้ความเสี่ยงต่ำว่าอย่างนี้ก็จะได้รู้สึกว่าต้องไปทำอะไรมากกว่าครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็รู้กันมาพอสมควรแล้วนะคะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของอาการเรื่องของสาเหตุแล้วก็เรื่องของวิธีการตรวจเดี๋ยวพาร์ทหน้าช่วงหน้าเรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของวิธีการรักษาโดยเฉพาะการรักษาแบบผ่าตัดที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ากังวลหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในเรื่องนี้นะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของโรคหัวใจนะคะรู้ก่อนไม่สายค่ะพูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุอาการรวมถึงการตรวจวินิจฉัยทีนี้ค่ะคุณหมอต้อมคะเล่าหน่อยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปตรวจและรู้แล้วว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจวิธีการรักษาปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เจอเนาะคือคนไข้ดีที่สุดคือ prevention นะครับก็คือไม่เป็นโรคแต่พอเป็นแล้วเนี่ยเรื่องหลอดเลือดหัวใจปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเนาะพอรู้ว่าเป็นเนี่ยการรักษาอันดับแรกก่อนก็จะเป็นเรื่องของการสวนกดลวดนะครับสวนกดลวดก็จะโดยคุณหมออายุรแพทย์โรคหัวใจนะครับก็จะลองสวนเข้าไปดูก่อนถ้าสมมุติว่าลักษณะของหลอดเลือดที่มันตีบเนี่ยมันเป็นตีบแบบที่ไม่ซับซ้อนตีบ1เส้นตีบที่เขาจะสามารถใส่กดลวดได้ก็จะเลือกที่จะทำแบบนั้นก่อนนะครับเลือกที่ทำแบบนั้นก่อนคราวนี้สมมุติว่าถ้าทำไม่ได้ที่เขาจะชอบพูดกันเป็นติดปากเลยคนใต้เรียกตีบ3เส้นตีบ3เส้นนะหรือตีบที่ขั้วหัวใจอ่
0: ะ
1: อย่างนี้ก็จะถึงมือผมละก็คือเป็นหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดงั้นเราก็ต้องทำการผ่าตัดที่เราเรียกว่าบายพาสเส้นเลือดหัวใจนะครับซึ่งโดยกรรมวิธีปกติที่ทำในการทำบายพาสก็จะทำแบบหยุดหัวใจตามรูปนะครับก็คือจะมีเครื่องปอดแล้วก็หัวใจเทียมบายพาสเลือดออกจากหัวใจนะครับแล้วก็สูบฉีดเลือดแทนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการหยุดหัวใจพอเราหยุดหัวใจเสร็จหัวใจก็นิ่งๆเนาะเราก็เริ่มทำงานเลยบายพาสข้ามจุดที่ตีบด้วยการใช้หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดที่ขาหรือหลอดเลือดใต้ผนังหน้าอกที่เป็นหลอดเลือดแดงก็แล้วแต่ว่าเราเลือกหลอดเลือดแบบไหนให้ผู้ป่วยพอหลังจากที่เราทำผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็หย่าเครื่องปอดหัวใจเทียมแล้วก็ทำให้หัวใจกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ผู้ป่วยก็นอนที่ ICU ห้องผู้ป่วยนะแต่คราวนี้การพัฒนาของเราในปัจจุบันเนี่ยการบายพาสของเดิมที่ทำแบบหยุดหัวใจก็จะมีผมใช้คำว่ามีข้อดีข้อเสียเนาะแต่ละแบบปัจจุบันที่มีเทคนิคการผ่าตัดมากไปกว่านั้นคือเราทำบายพาสแบบที่เราเรียกว่าไม่หยุดหัวใจ
0: ก็คือหัวใจยังเต้นอยู
1: ่แน่นอนเลยครับก็เต้นดุบดับเลยครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษหยุดเฉพาะที่จับเฉพาะที่ให้หัวใจนิ่งเฉพาะที่เช่นหลอดเลือดตรงเนี้ยผมจะต่อผมก็หยุดให้มันนิ่งเฉพาะที่หลังจากนั้นก็เริ่มทำการผ่าตัดบายพาสเลยครับโดยที่มันยังขยับอยู
0: ่
1: ซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมาะสมในผู้ป่วยบางรายแล้วกันเช่นรายที่มีหินปูนที่หลอดเลือดเยอะเราก็ไม่อยากจะไปหนีบไม่อยากจะไปใส่เครื่องปอดหัวใจเทียมเพราะว่าอัตราการเกิดอัมพาตอัมพาตอาจจะสูง2ที่เรามีงานวิจัยกันก็คือมันช่วยเรื่องของการลดการใช้เลือดเนา
0: ะ
1: ให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเพราะว่าโดยหลักการการที่เราใช้อุปกรณ์หรือเครื่องปอดและหัวใจเทียมก็อาจจะส่งผลต่อผู้ป่วยเพราะงั้นการที่เป็นธรรมชาติก็คือไม่ได้ใช้อะไรอาจจะดีที่สุดเพราะงั้นวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นตัวเลือกหนึ่งในผู้ป่วยที่จะผ่าตัดบายพาสก็คือสามารถทำแบบที่ไม่หยุดหัวใจได้ด้วยไม่หยุดหัวใจได้ด้วย
0: คุณหมอคะวิธีการอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยใช้กับคนไข้ที่เป็นทั้งแบบเรื้อรังหรือว่าเฉียบพลันเนี่ยคือวิธีการเดียวกันไหม
1: ถูกต้องครับก็โดยหลักการถ้าเป็นโรคทางหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสามารถใช้วิธีการผ่าตัดแบบไม่หยุดหัวใจได้แล้วแต่เราเลือกผู้ป่วยเว้นแต่จะมีบางกรณีที่ทำไม่ได้เช่นกรณีที่ผู้ป่วยมีลิ้นหัวใจต้องเปลี่ยนหรือซ่อมด้วยเพราะว่า เวลาทำลิ้นหัวใจเนี่ยมันจำเป็นต้องเข้าไปในหัวใจเพราะงั้นการที่เราไม่หยุดเนี่ยลักษณะของการบายพาสแบบไม่หยุดหัวใจจะทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามอย่างอื่นก็เป็นตัวเลือกนึงครับที่เป็นหลักพิจารณาเลือกใช้
0: ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดนะคะหลายคนก็จะนึกถึงแผลผ่าตัดที่มันจะอยู่กลางอกแล้วก็ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการผ่าตัดหัวใจเนี่ยน่ากลัวไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยกังวลเหมือนกันพอพูดถึงว่าผ่าตัดเนี่ยอะจะรู้สึกว่ายังก่อนรอก่อนเนี่ยค่ะคุณหมอคะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเรานี่แบบว่าเป็นบิ๊กเซอร์เจียนเลยนะคือแผลเราจะใหญ่มากในความรู้สึกของคนไข้ที่รับการผ่าตัดหัวใจก็จะมีแผลเป็นที่หน้าอกยาวเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้กระดูกที่เราเรียกว่ากระดูกสเตอร์นัมเนาะเพราะงั้นแผลเราจะใหญ่แล้วก็พอใหญ่ก็จะเป็นที่น่ากลัวว่าแบบโอ้ยฟื้นตัวจ้าแผลอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: เอาเป็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเราค่อนข้างจะพัฒนาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชำนาญของแพทย์แล้วก็เรื่องของเครื่องมือผ่าตัดเนาะปัจจุบันในโลกหัวใจบางอย่างที่ไม่ซับซ้อนเช่นลิ้นหัวใจไมเทิลรั่วหรือตีบลิ้นเดียวลิ้นหัวใจเอออติกรั่วหรือตีบลิ้นเดียวเนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่ามิกซ์หรือมินิมอลอินเวสีฟคาร์เดียกเซอร์เจอรี่นะครับก็คือการผ่าตัดแทนที่จะเป็นแผลแนวกลางตัวซึ่งค่อนข้างจะแนวกลางหน้าอกซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็จะลงเป็นแผลเล็กๆใต้ชายโครงด้านขวาหรือด้านซ้ายแทนขึ้นกับตำแหน่งพยาธิสภาพที่เราจะทำการผ่าตัด หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือบางอย่างที่เป็นแบบค่อนข้างยาวเนา
0: ะ
1: เพื่อที่จะใช้ในการทำผ่าตัดให้เข้าถึงจุดเพราะงั้นต้องเรียนว่าปัจจุบันการผ่าตัดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าแผลกลางหน้าอกละในผู้ป่วยบางท่านที่มีรอยโรคหรือว่ามีตัวโรคที่เหมาะสม
0: เ
1: ราสามารถที่จะเลือกการผ่าตัดแบบแผลเล็กเพราะว่าการที่เราไม่ตัดกระดูกหน้าอกเนี่ยเอาตรงๆว่าผมมีคนไข้อายุน้อยยิ่งแบบเป็นผู้หญิงวัยสาวสวย ก็ต้องพูดตรงๆว่าบางทีเราไปตัดเขาก็จะเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตการแต่งตัวอย่างเงี้ยเราก็เลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมกับเขาก็คือเป็นการผ่าตัดแบบนี้ที่เขาพอจะหลบแผลได
0: ้
1: พอจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ผลมันก็ค่อนข้างดีแล้วยิ่งเราไม่ตัดกระดูกหน้าอกเนี่ยพูดเลยว่าการฟื้นตัวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอกระดูกหน้าอกติดเพราะงั้นหลังผ่าตัดเสร็จคนไข้ก็สามารถกายภาพหรือทำอะไรได้เลยได้เลยเพราะงั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงที่อยากให้รู้คือผมมองว่าการรักษาเนี่ยเนื่องด้วยว่ามันมีหลายแบบก็คงต้องพูดว่าไม่มีคนไข้แบบไหนที่เหมาะกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับ no one fix for all นะครับไม่มีเสื้อไซส์ไหนที่เหมาะกับคนไข้ทุกคนแล้วจะใช้ไปเราเป็นหมอผ่าตัดก็มีตัวเลือกหลายลักษณะหลายทางเลือกเพื่อให้เหมาะกับคนไข้ที่จะมารักษาเพราะงั้นอย่ากลัวแล้วกันครับมาปรึกษาแล้วก็มาพูดคุยเนาะว่าเรามีช้อยยังไงได้บ้างคุณกังวลอะไรหรือแบบไหนเพราะงั้นบางทีสิ่งที่เรามีอยู่อาจจะตอบโจทย์คุณด้วยแล้วก็จะได้ไม่ต้องปฏิเสธการรักษารวมถึงผมใช้คำว่าเหมือน เสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาเพราะว่าเป็นหัวใจมันเหนื่อยเนาะมันใช้ชีวิตไม่ได้หรอกคุณจะไปออกกำลังไปใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่ก็คงไม่ไหวเพราะงั้นอยากให้มารักษาแล้วก็ปรึกษากันครับ
0: ค่ะทีนี้ฟังเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอบอกมันก็มีวิธีผ่าที่ทำให้แผลมันเล็กลงนะคะแล้วระยะเวลาของการพักฟื้นล่ะคะรวมถึงเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบเจอมากน้อยขนาดไหนคะ
1: โดยปกติแล้วกันถ้าเทียบวิธีการผ่าตัดแบบเดิมที่เราทำกันเนื่องจากเป็นการหยุดหัวใจแล้วก็มีการใช้คำว่าเครื่องปอดและหัวใจเทียมเนา
0: ะ
1: สิ่งที่กังวลมากๆก็คือเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตเรื่องของการมีภาวะปอดอักเสบการมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนะครับปัจจุบันเราทำแบบไม่หยุดหัวใจอย่างเงี้ยหรือรวมถึงเราทำแบบแผลเล็กที่ไม่ต้องตัดกระดูกหน้าอกเนี่ยโดยประสบการณ์แล้วกันที่ผมทำผู้ป่วยก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นส่วนใหญ่ถอดท่อช่วยหายใจได้ตั้งแต่ในห้องผ่าตัดเลยนะแล้วก็ออกมาแบบไม่มีท่อช่วยหายใจรวมถึงสามารถที่จะอยู่ ICU ก็แค่ประมาณ1คืนถ้าไม่ได้ติดอะไรก็ย้ายได้เลยครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ลิงก์ออฟฮอสพิทอลสเตย์ก็คือนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวที่ทำอยู่ประสบการณ์ผมประมาณ 5-7 วันก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วแล้วก็ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
0: ค่ะทีนี้สำหรับผู้สูงอายุล่ะคะบางคนเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุหน่อยก็จะกังวลว่าท่านนี่ยังสามารถที่จะผ่าตัดได้ไหมอะค่ะ
1: คำถามนี้ดีมากๆมันจะผมใช้คำว่าอะไรดีพออายุเยอะความคาดหวังในการรักษาใช่ไหมครับก็จะบอกว่าไม่เป็นไรพอแล้วยังไงอย่างนี้ในประสบการณ์ผมรวมถึงเทคนิคการผ่าตัดที่เราทำกันเนี่ยมีคนไข้ที่อายุเยอะที่สุดก็คือ92ปีก็รับการผ่าตัดเป็นบายพาสเส้นเลือดซึ่งเอาเป็นว่าก็เป็นผลที่ดีนะครับซึ่งเอาเป็นว่าผมคงไม่ได้จะระบุได้ว่าคนไข้92ปีหรืออายุเยอะทุกคนจะแข็งแรงหรือได้แต่ว่าแบบที่พูดเหมือนกันเนื่องด้วยว่าเรามีการพัฒนาการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะก้าวเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากอยากให้มาปรึกษามาคุยกันบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมผมก็จะพูดตรงๆว่าไม่เหมาะสมแต่ถ้าพอจะไหวหรือไปได้เนี่ยก็จะแจ้งว่าอย่างนี้พอได้นะก็ไม่อยากให้เสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ได้ถึง100ปีหรือกี่ปีเนาะใช่ไหมครับก็ยังได้อยู่ครับ
0: วันนี้ก็พูดคุยได้รายละเอียดเยอะเลยแต่ว่าก่อนจะลารายการไปอยากให้คุณหมอฝากถึงช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะว่าทั้งคุณหมอเองโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เองเนี่ยก็มีข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาที่โรงพยาบาลก็อาจจะดูได้จากทางนี้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็เนื่องด้วยว่า เราอยากจะพัฒนาความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำช่องทางแล้วกันเป็นเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลนะครับคุณเข้าไปได้เลยที่หรือพิมพ์โรงพยาบาลกรุงเทพฯผ่าตัดก็ได้แล้วก็มันจะมีบทความซึ่งผมก็พยายามจะลงในหลายๆบทความเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเช่นลิ้นหัวใจเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะเฮ้ยเราซ่อมได้นะซ่อมแบบเหมือนซ่อมเย็บผ้าเลยซ่อมแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตใช้หัวใจคุณลิ้นหัวใจคุณเองได้แล้วก็มีกลุ่มนะครับแชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจอันนี้สร้างมาเพื่อบุคคลที่แบบ กังวลหรือกลัวเลยคุณแคปหน้าจอนี้แล้วก็สแกน QR Code เข้าไปเลยในกลุ่มนั้นมีรุ่นพี่อยู่มากมายสมมติว่ารุ่นพี่น
0: ะ
1: ที่เคยผ่าตัดหัวใจแล้วแล้วก็จะมาตอบคำถามรวมถึงเขาจะเป็นไลฟ์โค้ชที่ดีให้กับคุณมากคุณจะได้ดูชีวิตเขาหลังจากที่รักษาว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนนี่คือจุดที่เราอยากจะเอาให้เห็นว่ามันมีของจริงอยู่นะคุณดูแลได้เลยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามต่อก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ปฐมพลเอกรัตน์นะคะศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการพบหมอแค่ต่อสายหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าคุณหมอและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทิเก็ตเมเจอร์
1: ใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
2: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
2: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
3: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
4: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
3: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายด้วยนี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วหนึ่งใบ
2: อุ้ยแต่ละอย่าง
5: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
2: ของแถววิว

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็เช่นเคยนะครับในช่วงเวลา 15:00 นไปจนถึงเวลา 15:30 นะครับเรามีนัดกันที่นี่นะครับที่ NBT เซาโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับตามที่ปรากฏบนหน้าจอณขณะนี้นะครับผู้ชมครับก็คือทีวีดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมไปกดที่กล่องดิจิตอลหมายเลข11นะครับรายการของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ทันทีนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรับชมผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอย่างตอนนี้นี่คุณผู้ชมไปกดที่ไปพิมพ์ใน Facebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลารายการของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอของท่านทันทีเลยนะครับนอกจาก Facebook แล้วนะครับผู้ชมครับผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราผ่าน YouTube IG แล้วก็ TikTok นะครับผู้ชมสะดวกช่องทางไหนแต่คือหลักๆก็คือรายการสดของเราจะปรากฏบนหน้าจอ Facebook แต่ว่าในรูปแบบของย้อนหลังนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะไปติดตามรับชมผ่าน IGTikTok แล้วก็ YouTube ได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผู้ชมครับรายการของเรามาแน่นอนเราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะในเรื่องของการเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนณตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเรานี่ครับนับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะมีฝนตกลงมานะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเป็นประจำทุกวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผู้ชมครับในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับในส่วนของอันดามันนะครับคุณผู้ชมจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ครับในส่วนของทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นทะเลสูงสุดอยู่ที่3เมตรนะครับผู้ชมครับฉะนั้นก็ขอ ฝากไปยังชาวเรือชาวเลนะครับใครที่จะออกไปหาปลาออกประมงนะครับออกเรือก็ต้องมีความระมัดระวังกันก่อน

ครับผู้ชมครับแต่ว่าในทางที่ดีก็คือก่อนที่เราจะออกเรือนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ออกเรือนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการประกาศของสำนักงานป้องกันและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับทางด้านของปภ.ได้ออกเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเขาบอกว่านะครับจะมีฝนตกในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับทั้ง70จังหวัดของประเทศแล้วก็หลักๆ ก็จะมีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทางปภ.นี่ออกเตือนนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมสังเกตดูตามหน้าจอณตอนนี้นะครับผู้ชมครับเราจะเห็นได้นะครับว่าสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับผู้ชมครับในพื้นที่สีเหลืองถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะวิกฤตหน่อยนะครับผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในพื้นที่พัทยานะครับคุณผู้ชมก็มีสถานการณ์น้ำท่วมกันด้วยนะครับผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของปภ.เองก็ออกเตือนกับพี่น้องประชาชนถ้าเรามามองดูในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้บ้านเรานะครับ พื้นที่ที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรในจังหวัดชุมพรก็จะมีอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับที่จะมีฝนตกหนักก็คือในพื้นที่เมืองชุมพรเองนะครับแล้วก็พื้นที่ปทิวสวีแล้วก็ทุ่งตะโกหลังสวนแล้วก็ในพื้นที่อำเภอละเมนะครับผู้ชมนอกจากนั้นนะครับผู้ชมครับก็จะมีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีก็จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ชัยยาท่าชนะท่าฉางนะครับแล้วก็พุนพินดอนสักกาญจนดิษฐ์เกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงันนะฮะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วยนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองขนอมสิชนท่าศาลาปากพนังแล้วก็อำเภอหัวไส่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานอกจากนั้นก็จะมีในพื้นที่ภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับผู้ชมครับสิ่งที่ผมมาเรียนบอกเล่าสู่กันฟังให้กับผู้ชมนั้นก็เฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเรานะครับผู้ชมครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้มท.3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านก็ได้มีการกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปภ.ทั่วทั้งทั่วประเทศเลยนะครับผู้ชมครับว่าต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกที่จะตกลงมาในพื้นทั่วทั้งประเทศนะครับตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของท่านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านก็มีการประชุมกับเ ดี๋ยวท่านบอกเลยครับว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อที่จะติดตามและประเมินสถานการณ์ภายหลังที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่23ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและก็ภาคเหนือรวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยนะครับสิ่งที่ท่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับรวมไปถึงดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับผู้ชมครับซึ่งก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ชมขณะเดียวกันนะครับทางด้านของท่านเองก็ได้มีการกำชับไปยังหน่วยปภ.ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับก็ให้รีบเร่งรีบประสานงานมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับนอกจากนี้นะครับผู้ชมครับก็จะมีการแจ้งเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์นะครับนั่นก็คือผ่านเสียงโทรศัพท์นั่นเองใครที่ เมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ยินเสียงนี้นะฮะเมื่อก่อนที่จะมีฝนตกหรือว่าน้ำท่วมนะครับก็มีเสียงเซลล์บรอดแคสต์เข้ามายังโทรศัพท์ของหลายๆท่านนะครับเวลาเสียงเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผู้ชมครับนั่นก็เป็นการแจ้งเตือนจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับผู้ชมครับในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนท่านเองก็บอกนะครับว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนนะครับ

0: โดยทุกพื้นที่นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนภัยมาถึงทั้งคนและก็เรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณะนะครับรวมไปถึงหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะหากว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องของปภ.นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วทั้งประเทศนะครับทุกจังหวัดก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเรากันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาพูดถึงของจังหวัดยะลานะครับมีหลายพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยพื้นที่ที่จะประสบกับภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมากก็คือพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานีนะครับแล้วก็น้ำที่ออกมาจากแม่น้ำปัตตานีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเขื่อนบางลางนะครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านของเขื่อนบางลางเองนะครับก็ได้มีการพร่องน้ำเพื่อที่จะระบายออกจากเขื่อนบางลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับผู้ชมโดยข้อมูลของวันที่22กันยายน2569ที่ผ่านมาภาพรวมนะครับสถานการณ์น้ำที่อยู่ในเขื่อนบางลางนะครับก็ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 52.4% ซึ่งเขื่อนบางลางนี่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ยังสามารถจุในเขื่อนบางลางอีกประมาณ 47% นะครับผู้ชมอย่างไรก็ตามทางด้านของเจ้าหน้าที่เขื่อนบางลางเองนะครับก็ได้มีการปล่อยน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ฝนตกที่จะลงมาในพื้นที่นะครับผู้ชมอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนเองที่จะติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนบางลางนะครับเราก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ www.water.egat.go.th นะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันของโทรศัพท์นะครับ egat 1เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผู้ชมครับเรียกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ได้นำบทเรียนจากครั้งที่ผ่านๆมาเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนั่นเองครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องน้ำในพื้นที่บ้านเรานะครับผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงของพี่น้องประชาชนณตอนนี้ก็คือเรื่องของปัญหาเอลนีโญนะครับผู้ชมครับเนื่องจากว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับซึ่งการเกิดเอลนีโญนี่ก็จะทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับด้วยเหตุนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองนะครับก็ต้องมีการรองรับนะฮะกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับกับรายงานมีชื่อว่ารับมือแล้งพร่องน้ำท่วมสร้างสมดุลน้ำวิกฤตเอลนีโญนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชุดนี้กันเลยครับ
1: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
2: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของ ของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
1: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อันโตยะหารามันและกาบังทั้งนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
2: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำการเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
1: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ก็ถือว่าอีกหนึ่งประเด็นนะครับผู้ชมครับที่พี่น้องประชาชนอย่างเรานะครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในไม่ช้านี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนะครับที่อาจจะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนอกจากที่มีทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการแล้วนะครับเราในฐานะเป็นพี่น้องประชาชนเองนะครับก็ต้องมีการเตรียมพร้อมต่อการที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันครับผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงอาจจะได้รับข่าวคราวนี้กันแล้วนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการของภาครัฐนะครับซึ่งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยในการที่จะขยายต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ทราบกันดีนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะหมดวาระหรือว่าจะหมดอายุนะครับก็คือปีเดือนกันยายน2569นะฮะซึ่งมีการเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการไฟเขียวในการที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 1,000 บาท2เดือนนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันที่1เดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ร่วมโครงการไทยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าพิเศษนิดนึงนะครับเดือนตุลาคมนี้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากปกตินี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะให้เดือนละ300บาทแต่ว่าเดือนตุลาคมนี้เขาจะเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทก็เป็น700บาทเพิ่มอีก700บาทก็เป็น 1,000 บาทนะครับผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าโครงการนี้ใครบ้างนะครับที่จะได้นะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนนะฮะโดยกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ได้รับโครงการบัตรสวัสดิการโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับผู้ชมครับเราจะต้องเป็นพี่น้องประชาชนนะครับต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายก็มีหลากหลายด้วยกันนะครับผู้ชมครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็คือคนที่เคยได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส

ัสก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าเดือนกันยายนนี้เรายังใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเดิมทีเขาจะหมดเวลาหมดอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือเดือนกันยายนนี้แต่เนื่องจากว่ารัฐบาลเขาจะขยายต่ออีกไป2เดือนก็คือเดือนตุลาคมนี้เมื่อเข้าถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือคนที่ก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันนี้นะครับเราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอยู่หรือว่าเขาเรียกง่ายๆก็คือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565คนที่ร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี2565แต่ปรากฏว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อเมื่อ2เดือนก่อนแต่ว่ารายชื่อของเราก็ตกหล่นไม่ผ่านนั่นเองครับคือคนที่ไม่ผ่านสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถมาเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้2569นี้นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนที่เราไปดูภาพต่อไปนะครับคุณผู้ชมภาพที่2นะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเราทั่วไปแบบนี้นะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายเราภาพที่3นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์โครงการนี้นะครับเราจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนนะครับการที่จะไปใช้ยืนยันสิทธิ์นี่ครับคุณผู้ชมครับต้องไปที่แอปเป๋าตังโดยทางภาครัฐนี่เขาจะเปิดให้ทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มของพี่น้องประชาชนผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์นั่นเองคนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ยืนยันสิทธิ์แต่ตราบใดที่เราไม่ยืนยันสิทธิ์นะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของพี่น้องประชาชนในส่วนของกลุ่มที่2นะครับผู้ชมครับก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือพูดเป็นภาษาทางการก็คือว่าผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการนะครับผู้ชมครับก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของผู้จะใช้สิทธิ์แล้วก็ผู้ที่จะร่วมมาค้าขายในโครงการนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะครับโครงการนี้เขาจะจ่ายอย่างไรนะฮะเขาจะจ่ายอย่างไรเขาจะให้เงินกับเราอย่างไรซึ่งโครงการนี้นะครับผู้ชมครับคือปกติก่อนหน้านี้เนี่ย ขออภัยนะครับภาครัฐเขาจะให้กับเราเดือนละ1,000บาทใช่ไหมฮะแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569นี้รัฐก็ยังคงให้กับเรา 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่ว่า 1,000 บาทนี้เราสามารถใช้สิทธิ์2เดือนด้วยกัน2เดือนก็คือตั้งแต่ตุลาไปจนถึงพฤศจิกายนไม่ใช่หมายความว่าเดือนตุลา 1,000 เดือนพฤศจิกายน 1,000 อันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเขาจะให้กับเราทีเดียว 1,000 บาทตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนโดยเราสามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาไปจนถึง30พฤศจิกายนการใช้จ่ายของเรานะครับวันละไม่เกิน200บาทนะครับการใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันภาครัฐเขาจะจ่ายให้กับเรา 60% แล้วก็เราจ่ายเอง 40% นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเข้าใจในประเด็นนี้นะครับผู้ชมครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราไปดูอีกภาพนึงนะครับผู้ชมครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะฮะก็คือเดือนตุลานี้เราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเดือนตุลาคมนี้นะครับผู้ชมครับก็จะมีความพิเศษหน่อยพิเศษอย่างไรหรือครับคืออย่างที่ผมบอกเมื่อช่วงต้นรายการก็คือว่าปกตินี่คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะได้เดือนละ300บาทเพื่อใช้จ่ายซื้อสิ่งของอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเดือนตุลาคมนี้เขาจะให้กับเราเป็น 1,000 บาทโดยเพิ่ม700บาทก็เป็น 1,000 บาทซึ่งเราสามารถใช้เฉพาะแค่เดือนตุลาคมหลังจากนั้นนะครับพอเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้เดือนละ300บาทเหมือนกับเดือนหลายๆเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่พี่น้องประชาชนกำลังตั้งตารอนะครับเพื่อที่จะร่วมใช้สิทธิ์โครงการนี้เนี่ยครับผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยใครที่ผ่านร่วมโครงการนี้ก็ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วก็อย่างสบายนะครับผู้ชมครับเรื่องของการได้รับเรียกได้ว่าเป็นการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พี่น้องประชาชนเห็นพ้องกันว่าดีใจนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราไปดูตามร้านค้าต่างๆนี่พี่น้องประชาชนก็มีการจับจ่ายใช้สอยโดย

ร่วมโครงการนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยครับ 60% แล้วก็เราจ่ายเองเพียงก่อนทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผู้ชมครับเราสหรัฐอเมริกาวาระระยะเวลา3วันด้วยกันนะครับที่อยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆด้วยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาพไปที่ภาพ Google นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการไปเยี่ยมที่บริษัท Googleนะครับที่นครนิวยอร์กด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปากกับผู้บริหารของบริษัท Google นะครับท่านก็มีการพูดแซวเล่นกับผู้บริหารนะครับว่ามีการเชิญชวนให้ทาง Google นะครับมาร่วมลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของรายการ NBT เสารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับกับชื่อตอนว่าความรับผิดชอบของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้3นาทีกับอัยการแผ่นดินผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีผู้เสียหายอยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยเว้นแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปอาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ก็ยังรู้ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับกรณีบิดามารดาครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของความสนุกสนานค่ะทั้งสนุกคิดสนุกเรียนนะคะกับสถาบันปุงจื้อและอาเซียน10ประเทศของน้องๆโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะที่นี่นะคะมีการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีนรวมไปถึงเรื่องราวของอาเซียน10ประเทศอีกด้วยนะคะเรียนก็เด่นกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตามเจไปติดตามได้รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันนางวิรงรองคันทิกค่ะครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะสถาบันขงจื้อจะเริ่มในช่วงของปีการศึกษา2561จะเริ่มมีการทำ MOU กันอยู่ช่วงหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนะคะให้เพราะว่าถือว่าภาษาจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักๆที่จะใช้สื่อสารทั่วโลกอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันค่ะกิจกรรมของโรงเรียนอาเซียนก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประจำปีอย่างเช่นว่ากิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะการแต่งกายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแผนที่จะต่อยอดตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดจ้างครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตก็จะมีครูต่างชาติมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรองรับภาษาต่างประเทศให้แก่เราอย่างเดิมค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค
2: ่ะเลี้ยงจื้อลาหูเลี้ยงจื้อลาหูเผาเจอควายเผาเจอควายอีเจ้าไม่有耳朵อีเจ้าไม่有尾巴真奇怪真奇怪尊敬的各位评委老师大家好我叫
3: 我叫玛丽莎张江
2: 我叫甘南发皮迪根我来自洛昆府สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เสเซียวจินเหนียนซ่างเฉียวเซซานเหนียนจีเซมูชูโจจิ้นจงเหวินต้องอู้ชื่อเจ้าหลงฉางเซินลิน为我家背景和重要性，中文因中国在经济、贸易和文化方面的重要角色，一省委选出重要的议员，泰国与中国关系密切，因其鼓励泰国儿童从小的开始学习中文是很重要的。然而，中文对小朋友来说可能比较难。如果学习方式不有趣，孩子们只会觉得无聊。这个项目的目标是开发一种立体书中文学习媒体，让学习变得有趣，吸引人，帮助孩子通过三一互动更容易记住中文书语。
4: 项目的目标一，让学生认识中文中关于各种动物的词汇；二，让学生能够阅读并正确发音动物的中文词汇；三，激发学生通过立体书媒体快乐的学习中文；四，培养学生在设计和制作媒体中发挥创造力。拥有制作项目的材料一，硬纸板；二，电脑；三，素描件；四，彩色铅笔、竖笔；五，墨笔；六，黑色笔线笔；七，动物图号；八，看外软件。作品制作步骤：一，特色动物区会分为农场动物、野生动物、美人四个，并查找中文拼音和泰语发音。二，手绘与手绘对应的动物图。
5: พิชยาบอกชอบฮั่นหยี่บิงจิสวัสดีค่ะครูอินสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึง ชั้นปฐมสิ่งแรกที่จดจำเป็นภาษาจีนนะคะคือการร้องเพลงค่ะเหมือนระดับชั้นจะไม่เหมือนกันค่ะระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการร้องเพลงเล่นเกมมีร้องเพลงหนีห่าวเหมือนอนุบาลหนึ่งก็จะร้องเพลงหนีห่าวเก้อให้เด็กรู้จักการทักทายค่ะทักทายเป็นภาษาจีนว่าหนีห่าวอะไรประมาณนี้ส่วนอ2ก็จะขึ้นมาเหลียงจือล้าหูก็คือเพลงที่น้องๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาง่ายจำง่ายเด็กจะรู้ว่าเหลียงจือคืออะไรก็อยู่ในบทเรียนเรื่องสัตว์เหมือนกันค่ะก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆค่ะส่วนเพลงใจเจี้ยนก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลาก่อนจะอยู่ในคำศัพท์ทั้งในนั้นหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็จะเน้นให้ประสบการณ์ของอนุบาลก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นเกมทายคำศัพท์สนุกสนานก็จะเอา อย่างเช่นเอาสัตว์รูปสัตว์รูปป๊อปอัพที่ได้ทำไปในนี้ค่ะไปสอนในอนุบาลด้วยเด็กก็จะได้มีความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนประถมนี้ก็จะเน้นสอนตามหนังสือเรียนค่ะซึ่งจะใช้หนังสือเรียนของหนีหาวไชนีสค่ะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม6ค่ะเหมือนหนีหาวไชนีสเล่ม1ก็จะเป็นทั่วไปปัวพัวมัวฟัวเป็นเกี่ยวกับการผสมคำเป็นเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนค่ะก็เหมือนกอไก่ถึงฮอนกฮูกอันนี้ก็เป็นปัวพัวมัวฟัวก็เหมือนเป็นของภาษาจีนค่ะส่วนป.2ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเรื่อยๆก็คือเรื่องสถานที่เรื่องง่ายๆสับใช้ในโรงเรียนพอป.3ก็จะเน้นเข้าเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนพี่โตก็จะเรียนเป็นบทเรียนแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาแทรกด้วยอย่างของ1 2 3จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปสัตว์สิ่งของในห้องเรียนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สถานที่ในห้องเรียนสถานที่บ้านที่เราอยู่ประจำวันส่วน4 5 6จะผสมผสานวัฒนธรรมลงไปค่ะซึ่งวัฒนธรรมก็จะเกี่ยวกับศาลเจ้าเกี่ยวกับมีให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่น4 5 6ก็จะพาเด็กไปศาลเจ้าที่ในเมืองอะค่ะก็พาไปแล้วทำโครงงานเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในบทเรียนเหมือนกันในตัวชีวัดเกี่ยวกับให้เด็กพาไปนอกสถานที่ค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้ด้วยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

0: เอาบรรยากาศของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะอนุบาล1จนถึง
1: ซึ่งเราเลยเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาเซียนให้แก่เด็กๆให้เด็กๆได้เข้าใจเหตุผลในกิจกรรม

0: อาเซียนร่วมใจนะคะแล้วก็ลายของวัฒนธรรมประเพณีของที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสามารถพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมในผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆจะชอบการแต่งกายผู้ปกครองก็จะสนับสนุนการแต่งกายชุดหลากหลายให้ทีมชาติอาเซียนค่ะค่ะหลังจากกิจกรรมได้สอบถามแบบประเมินความกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุคนร้ายชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะสามารถสอนควบคู่ไปกับคุณครูไทยในชั้นเรียนนะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเรียนเห็นความสำคัญของโรงเรียนสาธิตนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายอนุบาลนะคะติดต่อได้ที่ห้องธุรการค่ะเรารับเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง5ขวบนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ
1: ซึ่งทุกๆกิจกรรมนะคะคือการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะเด็กๆได้เปิดใจและเปิดโลกไปพร้อมๆกับบ้านในอาเซียนของเราค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังปลูกฝังให้นักเรียนจากจุดเล็กๆผ่านการแต่งกายชุดไทยและชุดประจำชาติอาเซียนทุกๆวันอังคารอีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศสวัสดีค่ะหนูมาประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
4: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
5: สวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยครับ
6: อ้าวน้องตั้งต้นครับน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอาเซียนอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
5: 10ประเทศครับ
6: 10ประเทศน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอะไรบ้างคะ
7: ประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์บรูไนไทยเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซีย
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เด็กๆอนุบาลนะคะได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนค่ะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเรียนการร้องเพลงการระบายสีธงชาติการแต่งกายชุดประจำชาติและนอกจากที่ได้เรียนรู้ชื่อของประเทศธงชาติดอกไม้ประจำชาติและวัฒนธรรมแล้วเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิดนำเสนอเรื่องราวจินตนาการและปลูกฝังความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะระดับหนึ่งของโรงเรียนอย่าลืมนะคะทุกคนที่โรงเรียนของเราเรียนภาษาฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกคนเรียนภาษาฟรีที่ท่าเรือค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะเด็กๆของเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและได้ซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมจากสถาบันขงจื้อซึ่งเป็นรากฐานของภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นก้าวเล็กๆที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้รายการคิดกันดีของเราหมดซะก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าติดตามกันให้ได้นะคะว่าเจนจะพาไปดูเด็กดีเด็กเก่งและเด็กที่มีความสามารถที่ไหนวันนี้เจนและทีมงาน NPT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์มันคือไอ้ตรงโอ้ยนายโต้มันจะกินรสกินเนอต้มเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยเพราะมันบอกกินเสร็จตึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้ตู้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ตึงออกตางไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังเอกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยกันนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์เด็กๆไปเฝ้าเล่กันเต็มหมด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
2: ตันเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันมาดังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเลวจังหวัดมันจะต่อมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแดงมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มัวไปไงจ๊ะ
1: มัวเลยดุจริง

0: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัวมาพิสูจน์กันเริ่มละเอาละจะหยุดไหมยังไปต่อยังไปอีกโหอันตรายจริงๆทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
1: เพราะเมืองไทยน่ารัก

ป้องกันภัยยาเสพติดพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวยะลาสะท้อนไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งแม้วงเงินยังไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นพร้อมวอนรัฐดูแลราคาน้ำมันหลังต้นทุนพุ่งกระทบราคาสินค้าเป็นลูกโซ่เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานรวมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศพร้อมผลักดันให้มัคคุเทศบ้านเชี่ยวหลานเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นต่อไปติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตครับซึ่งเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมาแรงจริงๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยครับเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลนะครับต่อไปอีกหลายๆเดือนแล้วก็ตามที่ประชาชนเรียกร้องครับผมตอนนี้ทางครม.ก็ได้มีการอนุมัติแล้วนะครับว่าจะมีการต่อวงเงินไปในเดือนของตุลาคมและพฤศจิกายน2เดือนนะครับ
1: ซึ่งก็อยู่ในวงเงิน 1,000 บาทค่ะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์กันต่อได้ค่ะในขณะที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเองค่ะฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาและรวมถึงพื้นที่ภาคใต้เองก็ฝนลงมาตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: โดยข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปที่จังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการมอบเงินในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่2ชุมชนต้นกล้าเสริมพลังชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติดครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ชุมชนร่วมใจสามัคคีและชุมชนหล่อโรงพัฒนาพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ตัวแทนทั้งสองชุมชนโดยมีนายสุรภูมิหลักเลิศประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องจามจุลี1โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินครับผมโดยสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินครับมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และระดมพลังของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่เงินขวัญถุงพระราชทานซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถือเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามกองทุนละ 8,000 บาทเงินที่ประชาชนร่วมบริจาคสมทบและทุนปัญญาซึ่งเกิดจากการร่วมกันคิดค้นและดำเนินกิจกรรมระดมทุนตามภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนเพื่อเพิ่มทุนและนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2568นะครับขออภัยครับปี2548ถึง2568รวมทั้งสิ้น145หมู่บ้านและชุมชนแบ่งเป็น96หมู่บ้านและ49ชุมชนและในปี2569มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน2ชุมชนได้แก่ชุมชนร่วมใจสามัคคีและชุมชนหล่อโรงพัฒนาครับ
1: พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการรวมพลังจิตอาสากว่า23อำเภอเพื่อฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงโดยมีประชาชนจิตอาสาจากทั้ง23อำเภอร่วมเรียนรู้และลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรม
0: โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีประชาชนจิตอาสาจากทั้ง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานอย่างถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การเตรียมวัสดุการประกอบชิ้นส่วนตลอดจนการ

0: การตกแต่งดอกไม้จันทร์ให้มีความประณีตสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดการรวมพลังของประชาชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยความพร้อมเพียงครับ
1: ทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางและสมพระเกียรติค่ะ
0: ไปดูข่าวกันที่จังหวัดสงขลากันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2518เป็นวันที่2ครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณเที่ยงนาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2519ในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเกรียงศักดิ์ตั้งปัชญากูลอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลตรีจิรศักดิ์คงทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46พลตำรวจโททะเรศแก้วละเอียดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เรืออากาศเอกชัยยงหลำพมรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะแม่บ้านและส่วนราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยครับ
1: ติดตามในเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการมอบโอกาสทางด้านการศึกษาค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าให้กำลังใจพร้อมกับส่งเสริมต่อยอดการศึกษาฝากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4รายซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเพื่อพบปะพูดคุยรับทราบความเป็นอยู่และรวมถึงติดตามความก้าวหน้าด้านการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเยาวชนในการตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองค่ะ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำให้นักเรียนอายุราชการครับโดยจังหวัดสตูลจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2519พร้อมมอบของที่ระลึกและดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนางสาวดุษฎีพฤกษ์ขออภัยครับนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองก็ได้มีการกล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละตลอดระยะเวลาการรับราชการครับ
1: รวมทั้งได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะคะมาร่วมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและพัฒนาจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณค่ะสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดสตูลนะคะมีจำนวน6รายได้แก่นางสุภาวดีพาณิชย์จัดหางานจังหวัดสตูลนายธเนศสุวัฒน์กุลสถิติจังหวัดสตูลนายวรลบคุยรักษานายด่านศุลกากรสตูลนายเสรีโชคชาววัดนายด่านศุลกากรวังประจันนายอาทิตย์

0: มาแอลหัวหน้าท่าเรือประมงสตูลค่ะ
1: นอกจากนี้ครับก็ยังมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2519เข้าร่วมงานด้วยโดยมีผู้บริหารหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีและมอบความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณสำหรับคุณงามความดีตลอดจนคุณูปการที่ได้อุทิศให้แก่การปฏิบัติราชการและการพัฒนาจังหวัดสตูลตลอดมาครับ

ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกค่ะในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนถึงบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้ให้ไทยในวันหน้า
1: ตามที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับก็แน่นอนว่าจะเสี่ยงให้เกิดอุทกภัยโดยจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการบูรณาการเพื่อดำเนินการวางแผนในเรื่องของป้องกันเรื่องของอุทกภัยครับโดยจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนปี2519เน้นย้ำแจ้งเตือนรวดเร็วช่วยเหลือทันท่วงทีลดผลกระทบประชาชนสูงสุดครับที่ห้อง

0: ลสวัสดิ์เทศบาลนครยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานอุตุนิยมวิทยาหน่วยทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมโดยที่ประชุมเองก็ได้ประเมินสถานการณ์รอบด้านทั้งการคาดการณ์สถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการเตรียมกำลังพลเรือเครื่องจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกำหนดมาตรการสำคัญตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การแจ้งเตือนและอพยพประชาชนนะครับไปจนถึงการเตรียมแผนรับมือก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับโดยให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่สำคัญครับ
1: ด้านเทศบาลนครยะลานะคะได้นำเสนอแผนเผชิญเหตุอุทกภัยที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวนะคะว่าที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้บูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและนำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับทุกหน่วยงานอย่าประมาทให้ยกระดับมาตรการป้องกันโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเส้นทางน้ำการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและเตรียมกระบวนการช่วยเหลือให้รวดเร็วเพื่อดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ขณะที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลามีมติปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางระบายน้ำปกติตั้งแต่วันที่22กันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม2519เพื่อช่วยกันในการพร่องน้ำในอ่างและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่อาจไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลางข้อมูลณวันที่22กันยายน2519ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติครับมีน้ำกักเก็บ 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 52.4% ของความจุอ่างและยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีก 47.6% ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนเองก็สามารถติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้ผ่านเว็บไซต์ของกฟผ.และแอปพลิเคชัน eGAT1 ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ครับ
1: และจากฝนที่ตกหนักนะคะในพื้นที่ของอำเภอประนมนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่17ถึง19กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะคะหลายครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบค่ะโดยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองโศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะจากกรณีฝนตกหนักและเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองโศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่17ถึง19กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีรายงานว่านายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตำบลคลองโศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงสะแขวงทางหลวงพังงาอำเภอพนมและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโศกค่ะ
0: จากการลงพื้นที่ครับก็พบว่าเส้นทางถนนของอบต.คลองศกสายสะพานเต่าหมู่ที่7ซึ่งมีดินสไลด์และลูกมีถนนลูกตัดขาดนะครับแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงสะจะดำเนินการติดตั้งสะพานข้ามชั่วคราวและใช้เครื่องจักรในการขุดปรับแต่งจุดที่มีดินสไลด์ในเส้นทางดังกล่าวทั้งหมดรวมถึงการไปดูในเรื่องของส่วนเส้นทางสาย2พี่น้องบางพ่อตาหมู่ที่6ตำบลคลองศกเกิดน้ำกัดเซาะตะลิ่งพังถึงผิวจราจรสามารถดำเนินการเสริมตะลิ่งโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้จัดหาหินใหญ่และใช้เครื่องจักรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีครับ
1: สำหรับถนนสาย401นะคะซึ่งเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ช่วงกิโลเมตรที่85และกิโลเมตรที่88แขวงทางหลวงพังงาค่ะก็ดำเนินการจัดทำโครงการขอใช้งบฟื้นฟูอุทกภัยในการป้องกันดินสไลด์และยกระดับผิวจราจรจำนวน2จุดค่ะ
0: เมื่อพูดถึงเอลนิโยครับหลายคนอาจนึกถึงเพียงอากาศร้อนและภัยแล้งแต่ว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตเองความท้าทายอาจมากกว่านั้นเพราะในวันนี้ ในเรื่องของฝนน้อยนะครับน้ำก็ยังต้นทุนลดลงภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆบางจุดเองก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่น้ำจะพอหรือไม่แต่คือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแรงและน้ำหลากในเวลาเดียวกันติดตามได้จากรายงานครับ
2: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
3: ก็มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
2: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายเพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกของพระแถวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายแพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
2: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมะลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
3: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแดงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
3: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาขาภูเก็ตนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการแล้วก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
2: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงได้

0: ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนะคะชาวประชาชนเองค่ะถ้าถือว่ามีการขยายเวลานะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพาร์ทค่ะขยายต่ออีก2เดือนค่ะเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็สามารถใช้สิทธิ์กันได้ก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะโดยทางพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสะท้อนไทยช่วยไทยช่วยพยุงปากท้องได้ระดับ1วอนรัฐนะคะช่วยคุมราคาน้ำมันค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐนะคะร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% จำกัดการใช้สิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและมีวงเงินจากภาครัฐรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะคะระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงเดือนถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะ
1: จากการลงพื้นที่สอบถามผู้ประกอบการและประชาชนนะครับก็พบว่าโครงการช่วยเพิ่มในเรื่องของยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างแต่ยังมีความกังวลเรื่องค่าของชีพที่อยู่ในระดับสูงโดยนางวนิดาสุนทรเจ้าของร้านอาหารเช้าโรตีบางบ่าวกล่าวว่าโครงการช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าบรรยากาศการค้าขายยังคงค่อนข้างเงียบเพราะประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นพร้อมมองว่าแม้วงเงินจะไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมาตรการช่วยเหลืออะไรเลยขณะที่นายณรงค์กรนครจันทร์ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ก็มองนะครับว่าการใช้โครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะค่าอาหารพร้อมอยากให้ภาครัฐพิจารณาวงเงินให้สอดคล้องกับค่าของชีพครับ
0: นอกจากนี้นะคะประชาชนก็ยังฝากให้รัฐบาลดูแลในเรื่องของราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยตรงค่ะ

ณผู้ชมครับหากว่าเราโดนหลอกขายของเสียเงินไปแล้วเนี่ยทำยังไงดีอย่าเพิ่งตกใจนะครับมาดูกันว่าควรทำอะไรบ้างจะได้รู้วิธีรับมือและไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวลใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานนะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องกระทำความผิดและทราบถึงหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: กลับมาติดตามเรื่องของการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตติดตามประเมินผลการบังคับใช้พรบหอพักพุทธศักราช2558ค่ะที่ห้องประชุมจันพันวาสาระกลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ปี2569เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558ติดตามประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: ในการประชุมคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแล้วก็กำหนดแนวทางในการดำเนินงานติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตมุ่งส่งเสริมให้การประกอบกิจการหอพักเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสมและผู้พักอาศัยได้รับการดูแลตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการหอพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ครับมีนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
0: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดประชุมเครือข่ายการปกป้องคุ้มครองเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงครั้งที่3ปี2569เดินหน้าบูรณาการเครือข่ายคุ้มครองกลุ่มเปราะบางค่ะมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาลสาขาภูเก็ตได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายการปกป้องคุ้มครองเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงครั้งที่3ปี2569เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงการประชุมครั้งนี้ค่ะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นกรณีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมโดยดร.อิทธโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดภูเก็ตและประธานเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมค่ะ
1: สำหรับการประชุมครั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์งานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอาทิงานโครงการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองภูเก็ตการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ Cornerstone มูลนิธิเอเชียเซ็นเตอร์ภูเก็ตโครงการพิทักษ์เด็กมินิมาราธอนครั้งที่23โดยมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็ตและโครงการ Girls Without Fear โดยมูลนิธิ For Freedom International การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวทางในการช่วยเหลือเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงรวมถึงร่วมกันพัฒนากลไกการคุ้มครองและช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: ทั้งนี้ที่ประชุมนะคะได้กำหนดการประชุมเครือข่ายครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม2569เพื่อเดินหน้าการประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: โดยที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการเตรียมการจัดงานลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬานะครับโดยก็มีการเตรียมจัดนะครับในเรื่องของลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่14ถึง15พฤศจิกายนนี้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันความปลอดภัยการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและการประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขันวันที่15พฤศจิกายนมีไตรกีฬาบุคคลและทีมประกอบด้วยว่ายน้ำ 1,800 เมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่งอีก12กิโลเมตรรวมถึงสปินไตรกีฬาและทวีกีฬาส่วนวันที่14พฤศจิกายนมีกิจกรรมวิ่งการกุศล6กิโลเมตรและการแข่งขันว่ายน้ำลากูน่าภูเก็ตโอเพนวอเตอร์สวิมระยะทาง1 2แล้วก็5กิโลเมตรครับ
0: โดยจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการจราจรและเส้นทางการแข่งขันพร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินรถพยาบาลและเรือช่วยเหลือทางน้ำเพื่อดูแลนักกีฬาและประชาชนตลอดการแข่งขันค่ะ
1: ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันและติดตามข้อมูลการปิดเส้นทางล่วงหน้าเพื่อวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การเดินทางโดยจังหวัดภูเก็ตเองจะบูรณาการทุกภาคส่วนให้

0: แข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ผ่านหลักสูตรวิชามัคคุเทศเฉพาะภูมิภาคสำหรับภาคใต้ค่ะโดยทางเทศบาลตำบลบ้านเชียวหลานได้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้ผลักดันให้มัคคุเทศบ้านเชียวหลานนะคะเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นสร้างโอกาสการท่องเที่ยวให้ชุมชนค่ะที่เทศบาลตำบลบ้านเชียวหลานอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคนวน34คนและกิจกรรมเสวนาพลังชุมชนพลังการศึกษาสู่โอกาสในเส้นทางมัคคุเทศก์อาชีพโดยมีนายชวลิตช่วยสงฆ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียวหลานเป็นประธานในพิธีและดร.จิรติผุนเอียดคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรเทศบาลคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเข้าร่วม
1: สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้เกิดขึ้นจากการความร่วมมือกันของเทศบาลตำบลบ้านเชียวหลานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและกรมการท่องเที่ยวซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดอยู่ในพื้นที่บ้านเชียวหลานโดยฝึกอบรมภาคทฤษฎีทั้งสิ้น130ชั่วโมงและฝึกอบรมภาคปฏิบัติจำนวน2เส้นทางการท่องเที่ยว7จังหวัดรวมระยะเวลาฝึกอบรม30วันผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นเพื่อเข้ารับการทดสอบขอรับบัตรใบอนุญาตในเรื่องของประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ต่อกรมการท่องเที่ยวต่อไปในส่วนของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานก็ได้มีการกล่าวชื่นชมผู้ผ่านการฝึกอบรมที่สามารถผ่านบททดสอบทั้งหมดซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดจนสามารถสำเร็จการศึกษาและอวยพรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านเชี่ยวหลานต่อไปพร้อมย้ำชัดนะคะว่ามัคคุเทศก์บ้านเชียวหลานไม่ใช่แค่คนนำเที่ยวแต่เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นที่จะช่วยดูแลบ้านเกิดและสร้างโอกาสการท่องเที่ยวให้ชุมชนต่อไปครับ
0: ด้านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวนะคะได้กล่าวขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านเชียวหลานที่ร่วมดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จและบ้านเชียวหลานค่ะนับเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมอวยพรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนนะคะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์และนำเรื่องราวบ้านเชียวหลานบอกเล่าสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไปค่ะ
1: เปิดเรื่องราวปิ่นตั้งนะครับเครื่องประดับโบราณแห่งวัฒนธรรมพารานากันหลังปรากฏบนลุกสาวร็อกของเนเน่บนเวที AGT หรือว่า American Got Talent สู่การหยิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาตีความใหม่ผ่านแฟชั่นรวมส่งต่อเสน่ห์ภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกครับ
2: จากกระแสของเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกอย่าง America's Got Talent ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากพลังเสียงและลีลาบนเวทีที่สะกดสายตาผู้ชมทั่วโลกอีกหนึ่งรายละเอียดที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือการแต่งกายที่ผสานความดุดันในแบบชาวร็อกเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะปิ่นตั้งเครื่องประดับโบราณที่ปรากฏอยู่บนเครื่องแต่งกายและกลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงให้ผู้คนหันกลับมาสนใจเรื่องราวของวัฒนธรรมบ้าบ๋าพารานากันทีมข่าว NBT ภูเก็ตจึงได้ลงพื้นที่ไปยังร้านลุกมณีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสเพื่อพาไปทำความรู้จักกับเครื่องประดับชิ้นเล็กที่ซ่อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของเมืองภูเก็ตเอาไว้ปิ่นตั้งมีรากศัพท์มาจากภาษามาลายูหมายถึงดาวรูปแบบจึงมักประดิษฐ์เป็นดาว6แฉกหรือ8แฉกหรือทรงกลมนูนอย่างประณีตสามารถใช้เป็นทั้งเข็มกลัดติดเสื้อบาบาและจี้ห้อยคอทุกเส้นสายและรายละเอียดล้วนสะท้อนถึงฝีมือช่างในอดีตและไม่ได้มีความหมายเพียงในมิติของความงดงามหากยังเป็นภาพสะท้อน

0: ของการเดินทางและการหลอมรวมทางวัฒนธรรมซึ่งก่อร่างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวบ้าบ๋าพรณกันในภูเก็ตที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
1: คำว่าปิ่นตั้งเนี่ยในศัพท์ของภาษามาลายูมาเลเนี่ยแปลว่าดวงดาวแปลว่าดาวค่ะซึ่งตรงกันกับรูปลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแฉกๆมีลักษณะหกแฉกคำว่าหกเนี่ยมันเป็นคำเรียกของภาษาจีนซึ่งมันมีความหมายว่าความราบรื่นความโชคดีแรกๆเลยเนี่ยปิ่นตั้งเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับชิ้นแรกๆที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันเหมือนกับชาวบ้าบ๋าของเรามีกันทุกบ้าน
0: เมื่อมองให้ลึกลงไปปิ่นตั้งจึงเปรียบเสมือนกล่องการเวลาขนาดเล็กที่เก็บทั้งวิถีชีวิตรสนิยมความเชื่อและความทรงจำของผู้คนในอดีตเอาไว้แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่เครื่องประดับชิ้นนี้ยังคงทำหน้าที่บอกเล่าตัวตนของเมืองผ่านงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ซ่อนในทุกองค์ประกอบขณะที่ร้านลุกมณีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสยังคงรวบรวมและอนุรักษ์เครื่องประดับโบราณรวมถึงเครื่องแต่งกายพื้นเมืองเพื่อส่งต่อมรดกเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่และผู้มาเยือนได้เรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง
1: ตั้งแต่มันเป็นกระแสขึ้นมาทำให้ทุกคน
0: และปิ่นตั้งเองก็เป็นหนึ่งในรายละเอียดนั้นเครื่องประดับชิ้นเล็กที่สะท้อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของผู้คนและวัฒนธรรมเป็นเสมือนดาวดวงเล็กที่ยังคงส่องประกายอยู่ในมรดกบ้าบ๋าพรณกันและชวนให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าภูเก็ตผ่านความงดงามที่สืบทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบันทีมข่าว NBT ภาคใต
2: ้ดูการจัดกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลค่ะโรงเรียนศรัทธาพิทยาได้ขับเคลื่อนค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยเพื่อยกระดับทักษะอ่านเขียนสร้างสัมพันธ์ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลค่ะนายกิตติพลเปรมรัชานนท์นายอำเภอรามันเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลโดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านภายในค่ายค่ะมีกิจกรรมเล่านิทานและสันทนาการกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทย4ฐานและกิจกรรมภารกิจล่าเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองนะคะเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานสำหรับโครงการนะคะดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563ครอบคลุมแล้ว14โรงเรียนมุ่งช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนพร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ปกครองนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานเพื่อ นำทักษะไปต่อยอดทางด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
3: โดยที่จังหวัดปัตตานีเองก็ได้มีการร่วมกันอนุรักษ์ในเรื่องของภาษาพิเทนผ่านการจัดพิธีลงนาม MOU พิเทน Next วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดพิธีลงนาม MOU พิเทน Next ผนึกกำลัง18หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมอนุรักษ์และสืบสานภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนครับที่ห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีวิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU พิเทน Next เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาพิเทนจังหวัดปัตตานีก็มีนางสาวนะครับขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ
2: ก่อนพิธีลงนามนะคะมีการเสวนารู้จักพิเทนจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปัตตานี351ปีพิเทนต้องไปต่อโดยปราชญ์และตัวแทนชุมชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตประเพณีการละเล่นการแต่งกายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และส่งต่ออัตลักษณ์ของชุมชนสู่คนรุ่นใหม่สำหรับ MOU พิเทนเน็กนะคะกำหนดกรอบความร่วมมือ4ด้านทางด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
3: ทั้งนี้ครับทั้ง18ภาคีก็จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลพิเทนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

0: รับการสืบสานควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้ด้านภาษาค่ะโดยทางอบจ.ภูเก็ตนะคะร่วมเปิดค่ายเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีนเสริมศักยภาพเยาวชนสู่พลเมืองโลกค่ะที่หอประชุมหลวงพ่อเพลาพุทธสโรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนายฉลามอรรถธรรมรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาหันษากับวัฒนธรรมจีนประจำปี2569โดยมีดร.ถาวรเวชจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง2ตุลาคม2519โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกว่า300คนได้เรียนรู้ภาษาจีนควบคู่กับศิลปะ AI นะครับการแพทย์แผ่นจีนและวัฒนธรรมจีนผ่านการถ่ายทอดความรู้จากเฉียวจำนวน12คนครับ
1: การจัดกิจกรรมนะคะมุ่งส่งเสริมทักษะด้านภาษาและความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนตลอดจนพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลเมืองโลกพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับนครเชียงเหมือนเมืองพี่เมืองน้องผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพืชสันโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของมีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสันโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันมัตต์มา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
5: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
4: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
5: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
4: ่โอเคก็ได้
6: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
4: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
5: ฮะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวชาวเทือนครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะติยาว่าเย็นวันนี้คุณผู้ชมอย่าไปไหนนะแล้วรายการโมข้าวชาวเทือนค่ะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะรายการได้ทางทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11นะคะหรือว่าจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBTที่ภาคใต้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากดูรายการย้อนหลังหรือรายการอื่นๆรายการดีๆของ NBT นครก็ติดตามกันได้ทาง YouTube NBT นครซีธรรมราชครับแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารที่กระชับชับไวเข้าใจง่ายติดตามผ่าน TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีกช่องแพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้แล้วก็ทักทายนะคะแฟน FC แฟนตัวยุ่งนะคะที่เข้ามาติดตามกันแล้วผ่านทางเพจ NBT นครศรีธรรมราชก็ให้อยู่กันตลอดจนจบรายการนะคะเรานำข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากเยอะๆมากมายเลยค่ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหารือกับคณะ UN Habitat ค่ะ55แนวทางความร่วมมือด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การตั้งถิ่นฐานนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศค่ะเป็นการมุ่งพ่นลดพ่นกระทบนะคะต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายธีรพงษ์ชวยชูค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านร่วมประชุมหารือกับคณะ UN Habitat นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็แนวทางความร่วมมือด้านที่อยู่อาศัยการตั้งถิ่นฐานและก็การสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ
1: ครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีแนวชายฝั่งอ่าวไทยครับยาวประมาณ236กิโลเมตรครับครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอขนอมอำเภอสีชนอำเภอทาซาลาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังและก็อำเภอหัวไส่ครับโดยพื้นที่ชายฝั่งก็จะมีทั้งหาดทรายหาดโคลนป่าชายเลนปากแม่น้ำรวมถึงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมประมงและก็การท่องเที่ยวครับข้อมูลสถานการณ์ปี2564ก็ได้มีการระบุว่าแนวชายฝั่งจังหวัดประมาณ 89.8 กิโลเมตรหรือว่าร้อยละ 37.9 นะครับก็อยู่ในสถานการณ์การกัดเซาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการดำเนินการมาตรการแก้ไขแล้วครับทั้งกำแพงกั้นคลื่นเคลื่อนหินทิ้งรอดักทรายครับแล้วก็มาตรการอื่นๆพันพลึกก็แล้วแต่ครับการกัดเซาะคลองชายฝั่งก็ยังเป็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที่แล้วก็ฤดูกาลบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงของมรสุมขณะที่บางพื้นที่ครับก็เกิดการสะสมตัวคลองตะกอนแล้วก็ชายหาดงอกเพิ่มขึ้นทอนให้เห็นว่าการรับมือจำเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นรายพื้นที่ครับ
0: แล้วก็การหารือในครั้งนี้นะคะก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแค่การมองเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งแต่ให้ความสำคัญกับคนค่ะและก็การอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยของบ้านเรือนถนนน้ำประปาไฟฟ้าระบบระบายน้ำการประกอบอาชีพตลอดจนถึงการเข้าถึงบริการพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการและก็ครัวเรือนรายได้น้อยนะคะแล้วก็การสำหรับการหารือในครั้งนี้นะคะต่างจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มุ่งทำความเข้าใจพื้นที่เสี่ยงและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทบทวนมาตรการและก็กลไกการทำงานของหน่วยงานที่มีอยู่รวมถึงการ5แนวทางวางแผนระยะยาวนะคะเพื่อให้การจัดการชายฝั่งเชื่อมโยงกับการวางผังชุมชนที่อยู่อาศัยการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็เป้าหมายสำคัญนะครับก็คือการทำให้ชุมชนชายฝั่งสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมพร้อมรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับเราไปดูเรื่องราวนี้กันบ้างที่เขาบอกว่าอยู่งามเหมือนเรือพระนี่บอกได้เลยข้องจริงแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนสวยๆอย่างงามแบบนี้บอกได้เลยว่าจะพาไปเล่เรือสวยๆอย่างงามอย่างที่บอกไปเลยงามเหมือนเรือพระ
0: เรือพระ
1: เรือพระแต่ไม่ใช่ธรรมดานะเรือพระพอที่นี่เขาบอกว่าชาวบ้านครับเขาได้มีการนำเอาพรกพร้าวหรือว่ากะลามะพร้าวครับมาประดิษฐ์

0: เป็นเกร็ดพญานาคแล้วก็นำมาประดับเรือพนมพระที่วัดบางกรวยครับเพื่อที่จะสืบสานประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานีปี2569เราไปเล่ว่าจะสวยงามขนาดไหนครับนี่เลยครับคุณผู้ชมที่วัดบางกรวยตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักครับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นชายแล้วก็ยิ่งในชุมชนต่างนำพรกพราวหรือว่ากะลามะพร้าวนะครับมาช่วยกันคัดตัดแต่งแล้วก็ชะลุลวดลายเพื่อนำมาทำเป็นเกร็ดพญานาคสำหรับประดับเรือพนมพระของวัดบางกรวยครับเตรียมเข้าร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: พรกค่ะที่เคยเป็นเพียงเกวัตสะดุเลือชายนะตอนนี้ก็กลับนำมาเพิ่มคุณค่าด้วยฝีมือของคนในชุมชนนี่ค่ะแต่ละชิ้นนะต้องผ่านการคัดตัดแต่งอย่างประณีตนะก่อนนำไปประกอบเป็นลวดลายเกร็ดพญานาคนะคะซึ่งต้องใช้จำนวนมากเลยนะคะกว่าจะได้เรือพนมพระหนึ่งลำนะคะโดยนายสถาปกบุญฤทธิ์ค่ะกำนันตำบลบางไทรท่านก็เปิดเผยว่าปีนี้นะคะวัดบางกรวยจัดสร้างเรือพนมพระลำไม่ถังมดค่ะโดยเหลือใช้วัตถุวัสดุที่ห้าได้ในท้องที่โดยเฉพาะเนี้ยกะลามะพร้าวหรือว่าพลอกนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพส่วนพร้าวมาไล่รุนนะคะทำให้ช่วงที่ราคาพร้าวตกต่ำก็เลยนำกะลามะพร้าวนี่แหละค่ะมาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดคุ้มค่าให้เกิดคุณค่ามากที่สุดค่ะซึ่งการสร้างเรือพนมพระลำหนึ่งลำเนี่ยใช้เวลาไม่น้อยว่า1เดือนนะชาวบ้านก็เลยทยอยกันเข้ามาช่วยตั้งแต่การคัดพลอกไปก่อนคัดแล้วก็แกะสลักไปจนถึงกันทำลวดลายที่มันสวยงามนะโดยเฉพาะค่ะกลุ่มผู้สูงอายุที่เขานำทั้งแรงกายและก็แรงใจรวมไปถึงประสบการณ์ที่สะสมมาเข้ามาช่วยงานนี่กันอย่างเต็มที่เพราะเรือพนมพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มลำย่อยนะ
0: ใช่ลำย่อยแล้วก็สวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยสำหรับวัดบางกรวยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าได้มีการเตรียมเพื่อที่จะส่งเรือพนมพระเข้าร่วมประกวดประเภทความคิดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประเภทที่ต้องใช้เวลาใช้คนหลากเนี่ยไม่น้อยกว่า151คนสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของคนในชุมชนจากพรกพราวที่เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าธรรมดาธรรมดานะสู้เกร็ดพญานาคบนเรือพนมพระไม่เพียงช่วยเพิ่มคุณค่าให้วัสดุในท้องถิ่นนะครับแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ให้คนต่างวัยได้มารวมแรงรวมใจกันสืบทอดภูมิปัญญาและก็ประเพณีชักพระของชาวสุราษฎร์ธานีให้ยังคงมีชีวิตแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: โปรดติดตามชมกันเลยนะคะในงานชักพระตอดปลาและแข่งเรือยาวปีนี้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดที่วัดบางกรวย
0: ครับ
1: พรกพราวเป็นเกร็ดพญานาคจะสวยงามแค่ไหนนะคะลงใต้ไปจังหวัดยะลากันบ้างคุณผู้ชมคะจากปัญหาสู่โอกาสค่ะสกู๊ปตัวนี้นะคะเกษตรกรตำบลท่าแซอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเขาพลิกพื้นนารางกว่า100ไร่นะคะที่เคยพบกับช่วงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะจนไม่สามารถทำนาได้ในทั้งปีนะคะวันนี้ชุมชนปรับวิธีสู่การทำนาปรังค่ะพร้อมบริหารจัดการน้ำรวมกันนะเปลี่ยนพื้นที่รับน้ำให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและก็สร้างอาชีพรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
2: พื้นนาขนาดใหญ่กว่า100ไร่ในตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเคยถูกทิ้งร้างมานานนับ10ปีเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มปลายน้ำที่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและลำน้ำสาขาทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากขังนานจนการทำนาปีแบบเดิมไม่ได้ผลชาวบ้านจึงต้องถอดใจและทิ้งนาให้รกร้างแต่วันนี้ชุมชนได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่จากพื้นที่รับน้ำสู่พื้นที่สร้างโอกาสโดยดึงระบบชลประทานเข้ามาช่วยจัดสรรน้ำให้เหมาะสมและร่วมกันวางแผนทำเกษตรให้สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติความสำเร็จเริ่มเห็นผลชัดเจนจากจุดเริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนที่ทดลองทำนาปรังเพียง30ไร่มาวันนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปแล้วกว่า102ไร่โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมพลังช่วยกันดูแลแบบแปลงใหญ่บริหารจัดการทั้ง

0: พอหลังๆนี้ก็คิดมาชาวบ้านก็คิดว่าทำนาปีไม่ได้แล้วเลยก็มาทำนาปรังถ้าเป็นนาปีนี้ไม่ได้น้ำก็มา2เมตร3เมตรก็มีในพื้นที่นะครับมีคณะกรรมการของปิดเปิดน้ำถ้าเปิดน้ำปั๊บเปิดน้ำที่ประตูใหญ่นะประตูเข้ามามีโซ่จะไม่ให้เด็กเล่นนะถ้าเวลาเราเปิดปั๊บเราล็อกกุญแจปั๊บนี่น้ำก็เข้ามาเราเปิดน้ำจากประตูน้ำมาปั๊บน้ำเต็มเลยพอเวลาเราไม่เอาก็เราเปิดขูระบายน้ำออกคลองดีเจตเลย
1: หัวใจสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้คือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยชาวบ้านในชุมชนได้จับมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทานและองค์การบริหาร

0: วลเรื่องการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปส่วนในช่วงน้ำท่วมชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
1: ครูส่งน้ำนี่แหละที่ว่าสำคัญมากที่สุดก็คือครูส่งน้ำตอนนี้ครูส่งน้ำนี่ก็ประมาณ40ปีมาแล้วน้ำนี่ทางชุมทานนี่เปิดตลอดเลยผมก็ภูมิใจแล้วที่ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นาร้างได้เปลี่ยนนาร้างให้เป็นที่นาได้เกิดประโยชน์แล้วเกิดรายได้ขึ้นมา
0: การพลิกฟื้นผืนนาจากนาปีสู่การทำนาปรังซึ่งเป็นนาปรังแห่งเดียวในจังหวัดยะลามีหัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำให้ถูกเวลาถูกปริมาณและสอดคล้องกับวิธีการเกษตรโดยมีคู่ส่งน้ำโครงสร้างชนประทานที่มีคู่ชุมชนมานานกว่า40ปีเป็นกลไกหลักในการส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมมือกับชุมชนวางแผนปฏิทินการผลิตเพื่อเป็นเข็มทิศสำคัญให้เกษตรกรสามารถเลี่ยงช่วงน้ำท่วมสูงแล้วปรับเวลามาทำนาปรังในช่วงที่เหมาะสมทำให้สามารถดึงน้ำจากระบบชลประทานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
2: ตำบลตาเซตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ท่วมหลักก็เลยวางแผนในส่วนของปฏิทินนะคะก็คือเลี่ยงเข้าไปนี่พอเลี่ยงอะค่ะมันก็เลยไปเข้าเป็นนาปลังของฤดูการผลิตนั้นๆนะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้อย่างที่เรามองไปว่าเราอาจจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของข้าวคาร์บอนต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็คือยังอยู่ในระหว่างพูดคุยแล้วก็ศึกษาอยู่ว่าเราจะมีศักยภาพก็ถ้าทำแล้วมันจะคุ้มค่ากับที่เราลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือปลูกนาปังเสร็จจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนนะคะว่าพอเราจะปลูกพืชปลูกผักอายุสั้นจะเป็นชนิดไหนก็คือจะดูตอนนี้ก็คือจะมีที่ตรงใกล้ๆน้ำก็คือจะเป็นผักบุ้งแก้วกับผักกระเฉดส่วนในแปลงนาเองก็คือเราเมื่อกี้เราก็เห็นว่ามันมีผักก้านจองอยู่ก็คืออาจจะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนพอเราเก็บเกี่ยวแล้วค่ะพื้นที่ว่างๆก็คือหลังจากที่เราตากดินแล้วอะไรแล้วเราก็จะมาดูอีกทีว่าในตลาดต้องการผักอะไรแล้วเราก็จะลงตามตัวนั้นนะ
0: จากพื้นนาที่เคยถูกทิ้งร้างเพราะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ชาวตำบลตาเซได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อรู้จักบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้สำเร็จจากพื้นที่รับน้ำขังได้กลายมาเป็นคลังอาหารแหล่งสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมทั้งในยามน้ำมากและยามน้ำแล้งแนวคิดพลิกนาร้างสร้างนาปรังจึงเป็นความสำเร็จในการทำเกษตรที่สร้างความหวังให้กับคนปลายน้ำให้สามารถเรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างเข้าใจและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
3: พลิกนารางสร้างนาปรังนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะเรื่องราวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ
4: ครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่บอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังฮอตเลยฮิตมากๆแต่จะเป็นเรื่องอะไรอดใจสักครู่เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ
3: ค่ะ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: Welcome to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เรามาเล่งมาเล่ากันช่วงที่ซ่องของรายการครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ครับบอกได้เลยว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเชียร์น้องเนเน่กันที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาครับซึ่งมีนักเรียนผู้ปกครองครูและก็บุคลากรร่วมกันเกาะติดจอทีวีเลยลุ้นพ่นเนเน่รอยัลหรือว่าเพลวรัติการอําลอยครับนักร้องสาวชาวภูเก็ตบนเวทีอเมริกันก็อตส์ทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศครับก่อนที่จะระเบิดเสียงเฮลั่นครับทันทีที่เสียงประกาศพ้นหวาเนเน่ขวาแชมป์ครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทูจังหวัดภูเก็ตครับตั้งแต่ช่วงก่อนประกาศพ้นเลยครับคุณผู้ชมครับก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดจอทีวีขนาดใหญ่เปิดการถ่ายทอดซอสให้นักเรียนผู้ปกครองและครูที่มาประชุมนะครับรวมถึงบุคลากรของโรงเรียนได้รวมลุ้นไปพร้อมกันครับ
1: ช่วงก่อนรูพ้นคุณผู้ชมคะบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยแล้วก็เสียงเชียร์ดังเถื่อนเลยค่ะนักเรียนหลายคนก็จับจ้องจ้อบางคุณลุ้นเทปไม่ละสายตาไม่ยกขึ้นไปไหนเลยนะขณะที่ผู้ปกครองและคุณครูก็ตั้งยินลุ้นอยู่ข้างหน้าแล้วก็ส่งกำลังใจให้เน่ๆเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญที่มาถึงนะเหมือนสิ้นเสียงประกาศว่ารางวัลชนะเลิศแต่ก็พูดมาสร้างเกลียดแต่เราพูดไม่ปิ้นประกาศพ้นว่าเนเน่รอยัลในคว้าแชมป์อเมริกันก็ชาเลนจ์2026เสียงเฮเสียงกรี๊ดก็ดังเทือนทางโรงเรียนเลยนะคะนักเรียนก็กระโดดด้วยความตีใจก็ส่งเสียงเชียร์ป๊อปมือตะโกนแสดงความยินดีขณะที่คุณครูแล้วก็พวกครองก็ตังส่งเสียงเชียร์ไม่เพลกันบนเป็นความภาคภูมิใจนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจความดีใจนะคะท่ามกลางรอยยิ้มก็เสียงปรบมือที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากบรรยากาศที่เราได้เห็นคุณผู้ชมข่าวด้วยความรุนแรงทึกไม่กี่วินาทีก่อนหน้าก็กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทางโรงเรียนนะคะหลายคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความประทับใจบรรยากาศนะคะขณะที่เสียงปูแล้วก็เสียงความสำเร็จก็ดังขึ้นกับประกาศผู้หนอนงนี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นะคะ
0: ครับความสำเร็จครั้งนี้ครับไม่เพียงสร้างความดีใจให้กับครอบครัวและโรงเรียนแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวภูเก็ตลั่งถีเนเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีสมาชิกวงโอโซนแบนด์ครับสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกและปิดฉากการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ท่ามกลางแรงเชียร์จากผู้ชมทั้งในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศแล้วก็แฟนๆรายการทั่วโลกเลยทีเดียว
1: ใช่ก็แสดงความยินดีกับน้องนีนี่ด้วยนะคะคือทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมาความสามารถตื่นมาคือเต็มฟีดทั้ง Facebook TikTok อะไร
0: วันนี้ก็คือต้องยกให้ว่าเป็นวันเนเน
1: ่วันของเนเน่นะคะอ่ะไปเที่ยวอย่าลากันเอ้ยพังงา
0: ใส่เหล้าคนไปนู้น
1: อย่างติดใจเล็กเดียวก็จะตะโกนอ่ะไปพังงากันคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์ของบานซ่องเพลค่ะท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทำกลางธรรมชาตินะคะเขามีตั้งลองแพยางแล้วก็เคเอทีวีแล้วก็หนังชิลชิปไลน์กันด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็ใช้บริการวันละหลายร้อยคนนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนกันเลยเราไปเที่ยวกันค่ะนี่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลางคุ้นเข้าพื้นป่าแล้วก็รำธารนะที่เปิดประสบการณ์หลากหลายรูปแบบทั้งมัลติบ็อกซ์มีทั้งลองแพย่างมีทั้งขี่รถ ATV หนังชมช้างธรรมชาติก็มีนะคะแล้วก็กิจกรรมซิปไลน์นะคะโดยแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนนะคะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องในชุมชนกันด้วยนะคะ
0: ครับโดยทางด้านคุณพีเกรียงศักดิ์บุญบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอเมืองพังงาบอกว่าบ้านซ่องเพลกถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยของจังหวัดพังงาครับเนื่องจากมีสภาพพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้และลำธารทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดครับควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายเลยทีเดียวครับสำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวก็จะประกอบด้วยยางที่เห็นอยู่เลยล้องแพยางไปตามลำน้ำครับแล้วก็มีการขี่รถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาติการหนังช้างชมบรรยากาศป่าเข้ารวมถึงกิจกรรมซิปไลน์ครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ประจนภัยจากมุมสูงท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านซ่องแพลกครับ
1: ปันซ่องเพลกไม่ได้มีเพียงกิจกรรมประชุนภัยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถจะเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและก็ธรรมชาติของพังงาการเดินทางมาท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่งทางนะคะในการช่วยสนับสนุนอาชีพของคนในชุมชนและก็การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นค่ะในแล้วก็นักท่องเที่ยวนะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวประชุนภัยต้องมาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่สักครั้งนะคะสามารถวางแผนเดินทางมายังบ้านส่องเพลกอำเภอเมืองจังหวัดพังงา นะคะมาสัมผัสกิจกรรมทำกลางธรรมชาติชมความสวยงามของคุณเข้าพืชป่าและก็ลำธารด้วยนะคะใครใส่รักธรรมชาติใส่ชิวๆใส่ลุยใส่ประชนภัยก็ไปกันได้นะคะ
0: ไปเที่ยวเนี่ยแค่รถ ATV ล้องลำธารหรือว่าจะหนังซิปไลน์โฮนซิปไลน์ดูภาพมุมสูงของธรรมชาติแต่ถ้าอยากหนังช้างก็ไปกันได้ก็มีช้างให้หนังด้วย
1: ชาชนนี่เขาฮิตกันนะขี่รถ ATV แล้วลุยโคลนด้วยกับคุณชูตังวันด้วยกับสนุก
0: คือไซเอ็ดเวนเจอร์คือบอกได้เลยว่าชอบแน่นอนครับ
1: ไปค่ะ
0: ช่วงท้ายๆของรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนำข้อมูลข่าวสั้นดีๆจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข่าวภาครัฐครับ

0: โดยเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านบรรษัทประกันสิ้นเชื้ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ครับผนึกกำลังธนาคารและก็นอนแบงเปิดโครงการค้ำประกันสิ้นเชื้อนาโนพลัสครับช่วยไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขาดลักประกันข่าวถึงสิ้นเชื้อในระบบให้ง่ายขึ้นครับและก็วงเงินนะครับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 บาทครับต่อรายพร้อมฟรีขาธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีครับเราไปเล่นเรื่องราวนี้กันครับโดยทางด้านดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสิ้นเชื้อนาโนพลัสพร้อมปาตกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเผื่อคนตัวเล็กครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสิ้นเชื้อในระบบได้ง่ายขึ้นครับ
1: โครงการนี้นะคะมุ่งช่วยกลุ่ม SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันหรือไม่มีผู้ค้ำประกันให้สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะทางบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เนี่ยจะขยายการค้ำประกันไปยังนอนแบงก์นาทีให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินของรัฐรวมถึงเตรียมรองรับวอร์ชแบงก์ในอนาคตด้วยค่ะ
0: ครับโดยจุดเด่นของโครงการนะครับก็คือผู้ประกอบการสามารถข้อสิ้นเชื้อที่มีวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายครับระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและไม่เวลา4ปีครับโดยสถาบันการเงินและนอนแบงก์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงโครงการนะครับก็จะกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทครับโดยระยะแรกเปิดวงเงิน500ล้านบาทคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME ครับเข้าถึงสิ้นเชื้อได้มากกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายครับ
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการหมู่ข้าวชาวเถื่อนวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆในพื้นที่

0: 14จังหวัดภาคใต้เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกวันตี5วันเย็นนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับไม่แล้วก็เจนนี่พร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ดีค่ะ
1: แต่คุณไม่เพลทองไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยินดีด้วยครับคุณได้รับเงินรางวัล100,000 บาท
2: เดี๋ยวก่อนลิงก์ที่คุณจะกดไปเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะได้เงินจริง
3: เพื่อรอดพ้นจากกลลวงของมิจฉาชีพคุณสามารถนำเบอร์โทรศัพท์เข้าไปค้นหาใน Google และต่อท้ายด้วยมิจฉาชีพและอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดตั้งแอป Truecall ลงในโทรศัพท์มือถือและดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณเมื่อกี้เป็นมิจฉาชีพหรือไม่แค่นี้คุณก็รอดพ้นจากมือของมิจฉาชีพ

0: ลงมาได้ไงวะ
1: อย่าพึ่งทิ้งถุงนะถ้าแกทิ้งบอลลูนไปพรุ่งนี้คนเก็บขยะจะโดนเซ็นเตอร์บาดมันติดเชื้อเลยสัปดาห์หน้าขยะที่นี้จะไปจบที่กองขยะต้องเสียที่สร้างการ์ดพิเศษก็ได้หมู่บ้าน
0: ดันละละดันละละดันละละ

0: แค่ถุงขยะใบเดียวเนี่ยนะ
1: ขยะชิ้นเดียวของแกปนกับของคนอื่นอีกหมื่นหมื่นชิ้นมันคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตที่แกคาดไม่ถึง
2: อนาคตเปลี่ยนได้ด้วยมือเราภายใน1นาทีทั้งสีเขียวแยกเศษอาหารแยกเพื่อลดการ์ดพิษทั้งสีเหลืองรีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรทั้งสีน้ำมันขยะทั่วไปที่นำไปทำเชื้อเพลิงทั้งสีแดงขยะอันตรายป้องกันอันตรายต่อชีวิตคนอื่น
0: แค่แยกก็เปลี่ยนอนาคตได้แล้ว
2: เรื่องราวในอนาคตอยู่ในมือคุณเริ่มต้นแยกขยะตั้งแต่วันนี
3: ้สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจับมือกันเดินที่ห้องส่ง NBT นครศรีธรรมราชในรายการระเบียงใต้รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะทุกๆสัปดาห์ถ้าผู้บริหารไม่ติดภารกิจด่วนใดๆก็จะยกทัพนำทีมกันมาเพื่อจะแล่งจะเหลาเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นไล่ๆโครงการที่ประสบความสำเร็จทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องขอชื่นชมรายการเดี่ยวใจก่อนเข้ารายการเป็นคลิปสั้นยาวความยาวเกือบ3นาทีค่ะเป็นผลงานในโครงการนครศรีธรรมราชรวมใจบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเราได้ยินคุณฮู้กันบ่อยครั้งจนจำแนวปฏิบัติได้ปลุกพลังเปลี่ยนนครค่ะอันนั้นเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทผลงานการประกวดคลิปสั้นเป็นประเภทคลิปสั้น TikTok ค่ะหัวข้อแยกขยะกันเถอะค่ะในงาน Waste to Design ปลุกพลังเปลี่ยนนครก็ต้องชื่นชมน้องๆที่ผลิตคลิปสั้นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1แล้วก็มียอดวิวมาเกือบ20,000วิวค่ะพี่น้องแล้วน้องเขาได้รับรางวัลต้องปรบมือให้กับเด็กๆและคุณครูรวมถึงทีมที่อยู่เบื้องหลังการผลิตก็คือโรงเรียนวัดส่วนพ้นแต่ว่าห้ามพลาดเดี๋ยวช่วงท้ายๆของรายการจะมีคลิปของเด็กๆที่ได้รางวัลในประเภทเนี้ยที่2แล้วก็ที่3ที่2นี่จะเป็นของโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูนเด็กๆก็ผลิตชิ้นงานได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องที่ผ่านมามีสั้นตั้งกลับบ้านเกิดในช่วงของเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ที่เมืองคอนวันนี้ตอนรับผู้ระยะค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต้องบอกว่างานที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่โครงการดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคอนเกี่ยวกับเรื่องโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะตอนรับคุณจันจิราซี่สงครามค่ะขออนุญาตสวัสดีด้วยค่ะวันนี้เราบอกว่าเข้ารายการมาเห็นภาพเด็กๆแล้วน่ารักเกินท่านรองพอเห็นเด็กๆมีความสามารถแบบนี้แล้วในมุมของผู้บริหารเองที่เราขับเคลื่อนมาเรื่องนี้ตลอดอะค่ะผันเปลืองมั้ย
4: ครับครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง
3: ค่ะ
4: ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับที่ชมรายการอยู่ต้องนำเรียนว่าโครงการนครศรีรวมใจบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชภายใต้การนำของท่านนายกนามวารินทร์ชินวงศ์ถึงการให้ความสำคัญในโครงการนี้ครับทุกกิจกรรมทุกภารกิจให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมส่วนใหญ่เด็กที่ท่านบอกว่าน่ารักกับน่ารักจริงๆตั้งใจที่จะทำกิจกรรมรวมกับผู้ใหญ่ทำกิจกรรมที่เป็นความสำคัญกิจกรรมสำคัญหนึ่งของบ้านของเมืองก็คือเรื่องขยะซึ่งวันนี้ก็เป็นวิกฤตต้องยอมรับว่าขยะเป็นวิกฤตบ้านเราเมืองเรานครที่ธรรมราชเราไม่มีทีกำจัดขยะกันเลยต้องช่วยกันแยกกิจกรรมที่อบจให้ความสำคัญตั้งเป็นโครงการนครที่รวมใจบ้านจัดการขยะอย่างยั่งยืนปลุกนครปลุกพลังเปลี่ยนนครเห็นว่านักศึกษา

0: เยาวชนมารวมกิจกรรมกันมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่าข้อกิจกรรมนี้จะให้สั่งคุณ
1: ได้ค่ะ
0: จันทร์นะครับหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมใดหลาวนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในโครงการนครที่รวมใจบ้านจัดการขยะอย่างยั่งยืนปลุกนครเปลี่ยนพลังครับ
1: วันนี้ต้องบอกมารวมกันครับเคลื่อนปลุกพลังเปลี่ยนนครกับโครงการนครศรีธรรมราชรวมใจบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนหัวหน้าจันจิรานี่บอกว่าเป็นสร้างตั้งต้นตั้งแต่แรกจนถึงมุดไม้ปลายทางวันนั้นที่มีภารกิจเราเห็นกันนั่นคือภาพบรรยากาศที่โรงละครหนุ่มการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่อุบไว้สักเดียวใจก้อนเพราะว่าน้องๆนี่พ่นงานน่ารักมากนี่ไม่นี่นำพ่นงานชิ้นที่ซ่องที่เขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะที่ซ่องค่ะเป็นของน้องๆโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูนที่เราไปเลยคลิปของเด็กๆกันสักคลิปผู้ชมจะได้ชมไปพร้อมๆกันเนาะไปกันเลยค่ะของปากพูนค่ะ
2: ไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ทิ้งลงถังสีแดงครับ

ภูลคุณครูไม่ได้สอนให้เราแค่ทิ้งขยะให้ลงถังแต่กำลังสอนให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าผ่านธนาคารความดีที่เปลี่ยนการทำความดีให้เป็นพลังและรางวัลและธนาคารขยะที่ชวนนักเรียนลงมือคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพราะเพียงแค่เราแยกขยะให้ถูกขยะที่ดูเหมือนไร้ค่าก็สามารถเปลี่ยนเป็นของมีค่าได้และนี่คือบทเรียนสำคัญที่ปักพูนอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แค่เริ่มจากตัวเราจากขยะหนึ่งชิ้นที่เราเลือกแยกให้ถูกทุกคนก็สามารถสร้างคุณค่าและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และสุดท้ายที่ปักพูนขยะไม่ได้จบลงที่ถังขยะขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ถูกนำกลับมาสร้างสรรค์เป็นของใช้และของตกแต่งเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าเราสามารถเปลี่ยนให้กลับมามีคุณค่าได้เพราะทุกขยะ1ชิ้นที่เราเลือกนำกลับมาใช้คือ1ก้าวของการลดขยะและสร้างคุณค่าให้กับโลกของเรา

0: เป็นคลิปสั้นติ๊กต็อกที่น่ารักมากค่ะของน้องๆโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูนคว้ารางวัลที่2ในการประกวดคลิปสั้นติ๊กต็อกหัวข้อแยกขยะกันเถอะในโครงการในงาน Waste to Design ปลุกพลังเปลี่ยนนครน้องๆเข้าใช้ชื่อชิ้นงานว่าขยะ1ชิ้นเปลี่ยนอะไรได้บ้างวันนี้เป็นการเปิดมุมมองให้กับน้องๆหนูๆในสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในโรงเรียนทางระดับมัธยมทางระดับในส่วนของประถมมัธยมแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยวันนี้ค่ะต้องพูดคุยลงลึกในรายละเอียดเรื่องนี้เพราะว่าวันนั้นพาบรรยากาศที่สถานที่จัดงานก็คือทางด้านข้อประชุมเมืองตรงนั้นนะคะศาลาประชาคมโรงละครค่ะวันนั้นค่อนข้างที่จะมีเสียงตอบรับดีมากๆอยากจะให้วนาจันจิราเนี่ยได้ให้ข้อมูลนิดนึงว่าตลอดระยะเวลาของโครงการเนี้ยเราพุทธไอเดียขึ้นอย่างไรแล้วก็มีโครงการแยกย่อยอย่างไรบ้างแล้วก็มามุดไม้ปลายทางวันนั้นเราประสบความสำเร็จแค่ไหนค่ะค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสำหรับโครงการนครศรีธรรมราชรวมใจบริหารจัดการขยะอย่างยืนนะคะหรือว่าปลุกพลังเปลี่ยนนครที่เราได้เอ่ยขึ้นนะคะซึ่งเรื่องปัญหาขยะนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่ว่าใกล้ตัวเรานะแต่ว่าทุกคนไม่ได้รวมด้วยช่วยกันขัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางการจัดการขยะนี่ก็ไม่ทราบมาที่จะดำเนินการได้ตามที่ท่านรองพูดว่าเป็นนโยบายหลักของท่านนายกนามนะคะที่ในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเริ่มต้นกิจกรรมนี้ของเราก็จะมีการอบรมนะคะอบรมผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตลอดจนรพส.ต.
0: ค่ะ
1: อส.ม.และก็คณะครูโรงเรียนต่างๆนะคะจัดอบรมซึ่งนอกเนื้อจากการอบรมแล้วเราก็ยังมีการให้เด็กซึ่งเป็นเจนไม้เนาะเจนซีตรงนี้ได้มาออกแบบออกไอเดียแนวคิดต่างๆซึ่งเกิดกิจกรรมนวัตกรรมขึ้นมาชื่อนวัตกรรมนี้ว่า1ชุมชน1สถานศึกษา1นวัตกรรมการจัดการขยะค่ะก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันตั้งแต่รุ่นประถมศึกษามัธยมศึกษาและก็ระดับของชุมชนประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดทั้งอบรมมีเวิร์กช็อปและก็มีการตัดสินว่ารอบตัดสินไฟนอลที่น้องไม่ได้พูดคุยก็คือเมื่อวันที่19ซึ่งกิจกรรมย่อยนั่นก็มีอีกว่าเป็นกิจกรรมเวทูดีไซน์เป็นการเปลี่ยนแนวคิดเป็นการสร้างมูลค่าของขยะที่เราเห็นว่าไม่มีคุณค่าตรงนี้เราอบจ.ไม่ได้มองว่าขยะมันจะไปจบที่ลงทั้งขยะอย่างเดียวแต่เป็นการคิดคอนว่าขยะตรงนี้จะสร้างมูลค่ายังไงเพื่อที่จะไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็น้องๆสถานศึกษาต่างๆมากมายมีผู้เข้าร่วม76ทีมค่ะที่เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีและก็เรียกร้องให้มีการจัดอีกในปีต่อๆไปนะคะ
0: ค่ะวันนี้แม่เองต้องบอกว่าต้องขออภัยด้วยที่ผลงานถูกๆผลงานไม่สามารถที่จะนำมาโปรโมทในรายการได้ถูกๆชิ้นงานเนื่องด้วยห่วงเวลาจำกัดแค่เวลาไม่ถึง30นาทีเราก็มีภารกิจที่จะต้องเร่งต้องเหลากันมากมายทีนี้ต้องเป็นการจี๊บไว้ก่อนค่ะว่าผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทเนี่ยจะขออนุญาตนำมา
2: โช
0: ว์ในรายการระเบียงใต้เพื่อที่จะให้น้องๆแล้วก็สถาบันการศึกษาของเขาโรงเรียนของเขาเนี่ยได้รวมภาคภูมิใจคุณครูทีมงานที่อยู่เบื้องจะได้มาด้วยวันนี้ค่ะก้นที่จะมาเป็นงานนี้ในการล้อมรวมกันกิจกรรมที่โรงละครวันนั้นทางด้านเรียกว่ากองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราลงพื้นที่ปูพรมกันอย่างต่อเนื่องเป็นผันเรื่องมั้งค
1: ่
0: ะ
1: กิจกรรมย่อยอีกกิจกรรมหนึ่งของปลุกพลังเปลี่ยนนครนี้นะคะก็คือกิจกรรมเป่าอีโคมิชชั่นตรงนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราที่นำรองนี่ตอนนี้ก็คือมีซื้อมาท้องถิ่นเราจะให้ท้องถิ่นที่มีการบริหารคลิปปัญหาที่ว่าเราไม่มีที่ทิ้งขยะตอนนั้นแต่เขาก็ยังทราบมาที่จะบริหารจัดการเรื่องขยะซึ่งมีอยู่5ท้องถิ่นท้องถิ่นละ200,000บาทและตรงที่ในการจัดการขยะตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอได้ยินได้ฟังวนาจันจิโรชื่อว่าอบจ.นครศรีธรรมราชมีทรัพยากรบุคคลที่เรียกว่าเข้มแข็งมากพร้อมที่จะขับเคลื่อนในฐานะผู้บริหารวันนี้ค่ะท่านรองอนันต์เรามองเห็นภาพศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่ตรงนี้มีอะไรจะนุ่นเสริมให้กำลังใจคนทำงานกันสักนิดค่ะ
2: ก็อยากเพิ่มเติมนิดนึงประเด็น
0: ได้ค่ะ
2: คุณจันจิราในกล่าวถึงสิมาวอทอนะครับที่เป็นพันธมิตรเบื้องต้นปีอยู่ประมาณลูกกาวที่ว่าเขาต้นเบมมาเนี่ยเขาตำเหลืองขย้านได้รับรางวัลมั่งได้รับดำมิตร
1: มาต่อเนื้อง
2: มาต่อยอดมาต่อยอดเพื่อนำไปสู้กระบวนการครับนี่ครับเพื่อเป็นสิมาวอทอที่สำคัญที่มารวมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันทุดท้ายมีอบตซาแก้วกับอบตแม่เจ้าอยู่หัวเทศบาลโกเป็ดเทศบาลตำบลนาซ่านเทศบาลตำบลจันดีอบตนาไม้ป้อยอบตเทศบาลธรรมปนาราอบตท่าเรืออบตตาศักเทศบาลสายยางเทศบาลเมืองฉับไม้เทศบาลตำบลปลุ่มลูกเทศบาลตำบลนาเร่งเทศบาลตำบลนิ่นตกและเทศบาลตำบลชวนขั้นสิบห้าแห่งนี้รวมกันมาครับกับทีมานอบจนะครับเคลื่อนกันมานะครับลองพิดลองทุกตั้งมวลชนกันมาครับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มันอย่าง

0: ยื่นดังโครงการนั่นคือกิจกรรมแรกตีตังที่มานอบจครับเคลื่อนนะครับ
1: เหมือนสักครู่ที่หัวหน้าจันจิราบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นงานนี้คือมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเราเดินกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหมดงานตัวเล็กๆในความดูแลของหัวหน้าจันจิราเองก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะหัวหน้าเองนี่ทราบข้อมูลมาว่าก่อนวันจัดงานวันนั้นที่โรงละครก็ไปจัดนิทรรศการด้วยตัวเองเหมือนกันตรงนั้นมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องๆทีมงานของอบจมันสักนิดนึงผ่านทางรายการค่ะ
2: อยากประชาสัมพันธ์ครั้งที่เราผ่านมาเรามีบูธนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เราไปสนับสนุนกับประมาณแล้วก็มีทางภาครัฐแล้วก็เอกชนหน่วยงานอื่นๆที่ว่ามาส้มทบมากมายเลยของบางอย่างที่เอามาจัดในเทศกาลมีเป็นขยะซึ่งบางครั้งเราไม่คิดว่าของเหล่านี้มันจะมีสร้างมูลค่ามาได้แต่พอมาเห็นแล้วไม่คาดคิดว่าใช่ค่ะเลือดเชื้อมากเลยยัง ชุมชนที่ว่าได้รับหลังวันของชุมชนหลักเหล็กขนอมนะคะตรงนั้นเขาเอาเศษแก้วตีว่าคลื่นสัตว์มาตรงเนี้ยจากตีว่าเขาเก็บเศษแก้วเพื่อที่จะป้องกันนักท่องเที่ยวแต่ไปได้รับอันตรายบาดเจ็บจนว่าเขาทำจนมาเห็นว่า20ปีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จจึงเกิดไอเดียว่าจะทำยังไงให้มันมีค่ะเอาเศษแก้วเหล่านั้นแล้วตีว่ามันมุนๆระยะเวลานานนั้นถึงแต่นี้พอมาทำเป็นกำไลทำมาเป็นสร้อยคอเอามาค่ายในบูธได้ละค่ะพี่เขาเจ้าข้องกิจการตรงนี้เขาทำเขาบอกว่าครั้งแรกที่ลงครั้งแรกนะเขาไม่คิดว่าจะสร้างรายได้เขาขายได้หมื่นกว่า
1: โอ้สุดยอดเลย
2: จากเศษแก้วที่เราคิดว่าไหลขาเศษแก้วที่ว่านำสัตว์อันมาเนี่ยค่ะตกลงได้ละครั้งแรกทำให้เขามีแรงจูงใจจนว่าต่อยอดจนมาถึงวันนี้
1: ค่ะถ้างั้นอย่างที่คุยกันว่ารบชัดไปต้องให้หัวหน้าจันจิราลิสต์รายการมาเลยว่าเราจะเชิญทีมแต่ละทีมมาออกอากาศที่ NBT ในรายการระเบียงใต้เขาจะได้ดีใจในการนำเสนอผลงานอ่ะวันนี้ค่ะมาแลกมาเล้าภารกิจสำคัญของอบจนครศรีธรรมราชยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าใกล้ๆในช่วงของปลายปีมรสุมที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้เนื่องในนั่นที่นครศรีธรรมราชค่ะเราไม่ประมาทแต่เราก็อย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไปติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่องค์กรปกครองขนาดใหญ่ค่ะทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้เตรียมตั้งรับในเรื่องนี้ไว้พันพื้นมั่งสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องคนคนสักคิดนึงค่ะ
0: สาธารณภัยยังไม่น้องไหม
1: ค่ะสาธารณภัยค่ะ
0: ปลายธันวาหรือตอนกลางธันวานี่เราจะมีภัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
1: ค่ะ
0: ไปยังน้ำนะครับอุตกภัยนครศรีธรรมราชนี่จะเกิดเกือบทุกปีเร่งหรือไม่เร่งกันแล้วแต่เหตุการณ
1: ์
0: นะครับอบจนี่เป็นหน่วยท้องถิ่นสิขนาดใหญ่เราเตรียมความพร้อมไว้เป็นประจำนะครับเป็นประจำทุกปีหนึ่งคนเกิดเหตุนี่เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดเหตุอันที่สองคนเกิดเหตุนี่เราเตรียมเรื่องกล้องการขุดหลอกลำน้ำไอ้น้ำนี่มันไหลกลองขึ้นย้ายท่วมข้างนานอันที่สามนี่ที่สำคัญคือเราเตรียมประมาณไว้ครับเมื่ออย่างปีที่แล้วเราสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากวานังเพื่อย้ายน้ำมันข้างนานให้พี่น้องกลับมาทำส่วนทำไรทำนาได้ตามปกติเร็ว
1: ขึ้นฟ
0: ื้
1: น
0: ตัวเร็วนั่นยางยกตัวยางปีแล้วปีนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของเงินงบประมาณอบจ.เสียใหม่ขึ้นในเงินทำรองใช้นี่มาพอสมควรที่จะช่วยเลือกพ่อแม่พี่น้องขณะเกิดเหตุนี่ครับนั่นเมื่อที่ว่าเข้าไปช่วยพี่น้องเขียนทุ่งอย่างขีบที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อน
1: อันนั้นเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเครื่องไม้เครื่องมือเรือและเสียมไปพอสมควรรวมกับหน่วยงานระดับจังหวัดคือปปจังหวัดหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ก็คืออบต.เทศบาลเราอบจ.นี่พร้อมที่จะไปขับเคลื่อนระดับนั้นรวมกันกับทุกปากีนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรม
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราเตรียมการไว้ค่อนข้างที่จะพร้อมพอสมควรไม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางไลน์ทันที่บอกว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมาไวมากไล่แล้วก็24ชั่วโมงทุกคนสามารถที่จะอัปเดตได้นี่ค่ะเป็นช่องทางที่ทันสามารถที่จะติดตามรับข่าวสารจากอบจ.นครศรีธรรมราชแฟนเพจ Facebook ค่ะอบจ.นครศรีธรรมราช TikTok อบจ.นครศรีธรรมราช YouTube มี LINE Official แล้วก็มีเว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะเมมไว้เลยค่ะพี่น้อง075 3 5 6 2 5 2ต่อ3แต่วันนี้นอกจากเรื่องของสาธารณภัยแล้วที่เราจะต้องตั้งรับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจหลังจากที่ประทัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะงานใหญ่ประจำปีที่กำลังจะเกิดขึ้นบุญศาสตร์เดือน10 28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้15วัน15คืนท่านรองได้เชิญชวนในภารกิจของอบจกันสักนิดนึงค่ะค
0: ่
1: ะ
0: อบจก็มีภารกิจที่รวมนะครับซื้อต้านประเพณีศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีในกิจกรรมไล่กิจกรรมนะครับในกิจกรรมที่ทางจังหวัดที่เป็นแกนนำในการจัดอบจก็มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนแต่วันนี้ก็ต้องในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับถึงเป็นลูกหลานของพี่น้องเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวทางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะท่านนายกนามวารินทร์ชินวงศ์ถึงติดภารกิจวันนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ออกรายการแต่ก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนะครับว่ามาเที่ยวเมืองนครนะครับในประเพณีศาสตร์เดือน10ส่งยินดีต้อนรับลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชกล
1: ับ
0: บ้านลบบ้านมาเยี่ยมครอบครัวและมารวมกันทำบุญศาสตร์เดือน10ที่เป็นประเพณีของพวกเราตีรักและตีสืบสานประเพณีกันมาตลอดนะครับอบจยินดีต้อนรับลูกหลานลบบานกับเดือน10ครับ
1: ค่ะในช่วงท้ายผมมีเวลานิดเดียวค่ะต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันในวันนี้เรามากันที่เรื่องของการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้วช่วงท้ายแม่ยายจะให้วนาจันจิราเนี่ยได้ฝากพี่น้องที่มาเที่ยวนครศรีธรรมราชงานบุญศาสตร์เดือน10ช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมบ้านเรากันสักนิดนึงอย่าถุงขยะคือถ้าถุงแล้วก็ต้องเป็นทีเป็นทางขัดแย้งกันสักนิด
0: อย่าลบเรื่องไหน
2: ค่ะเรื่องบุญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครถือว่าเป็นจังหวัดที่ว่ามีชื่อเสียงในเหลืองนี้นะคะเมื่อมากันแล้วนะคะทานมาแล้วขยะในมือทานให้ลงทั้งนะคะหรือมากระขัดแยกอย่าไปทิ้งให้เพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ใดที่นึงหรือว่าคนใดคนนึงมันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะช่วยกันขัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะ
1: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจรอบสัปดาห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาบอกกล่าวราวเรื่องกันไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีประเด็นอะไรก็นำมาเสนอกับผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับทั้งสองท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านรองอนันต์ทองอุ่นค่ะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะคุณจันจิราศรีสงครามขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ชมที่รับชมตลอดค่ะไม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: หมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
2: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
3: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
4: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปเที่ยวกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
2: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
3: คนดัง
2: ไม่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
2: เอ๊ะนึกแกนความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.จากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร ได้ช้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ
4: มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย
5: ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: เริ่มต้นข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะหลายท่านติดตามแล้วก็ทราบผลกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนวันนี้เป็นอีก1วันที่พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะคะสาวน้อยวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะนี่คือวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ปี2026นะคะรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านเหรียญสหรัฐคลิปนี้นะคะถ่ายโดยกัณณพัฒน์อินใจเอื้อหรือว่ากัณเดอะสตาร์ที่ก็ตามไปถึงขอบเวทีนะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องนะคะก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีชุดนี้นะคะไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ว่าแฝงไปด้วยเรื่องราวและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะหัวใจสำคัญของชุดนี้ก็คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบนะคะเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามนะคะแต่ว่ายังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบและนี่คือการเผยแพร่ความเป็นไทยไปสู่สายตาของคนทั้งโลกค่ะ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตัวเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านนี้แหละครับเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่ครูก้องบอกเลยนะครับว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโลกีตาร์บนเวทีระดับโลกจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากครับ
2: ภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องเนเน่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
0: ปรับอารมณ์มาดูเรื่องในบ้านเรานะคะที่ยังต้องเตือนคุณผู้ชมในทุกๆพื้นที่ก็คือเรื่องสภาพอากาศตอนนี้นะคะยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งผลกระทบก็จะมียาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกมาต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำเชิงรุกทั้งการชะลอน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็การปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียม

0: พร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงรุกโดยการจัดการน้ำเหนือเขื่อนนะคะก็ได้ทยอยยกระดับน้ำเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำควบคู่ไปกับการดึงน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ระบายอยู่ในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับมวลน้ำจากทางตอนบนและรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มค่ะตลอดจนกำชับให้มีการสื่อสารและทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนที่อำเภอเมืองชัยนาทหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะคะทำให้แพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดที่บริเวณสะพานใหม่จุดนี้นะคะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งกำหนดแนวทางเก็บกู้ออกจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากแพโป๊ะเนี่ยไปขวางทางเดินของน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพาน
1: ต่อเนื่องที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จนถึงเมื่อเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นครับขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับด้านกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนด้านนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนริมน้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพในเบื้องต้นและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมมาตรการป้องกันพื้นที่สำคัญนะคะอย่างเช่นทางโบราณสถานที่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดค่ะพระสงฆ์สามเณรของวัดกว่า30รูปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าไปติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรความสูง1เมตร90เซนติเมตรพร้อมทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกรณีมีน้ำไหลซึมเข้าพื้นที่ค่ะส่วนที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปความสูง1เมตร90เซนติเมตรตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำทันทีหากมีน้ำบางส่วนรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์นอกจากนี้นะคะคนงานก็เร่งกรอกกระสอบทรายเตรียมไว้สำหรับเสริมแนวป้องกันถ้าระดับน้ำสูงขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของโบราณสถานค่ะทั้งนี้ปัจจุบันนะคะประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองตะเคียนและตำบลภูเขาทองมีประชาชน50ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากจังหวัดสระแก้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำในคลองพระสะทึงระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งอยู่ติดกับริมคลองด้วยครับ ล่าสุดนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบพระสงฆ์จำวัดอยู่ที่นี่3รูปท่ามกลางระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจึงได้เร่งนิมนต์แล้วก็ช่วยอพยพทั้ง3รูปไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานให้เฝ้า

0: วังแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านริมตลิ่งให้เตรียมพร้อมอพยพตลอด24ชั่วโมงไปต่อกันที่ชลบุรีครับฝนตกหนักข้ามคืนวัดปริมาณฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนแล้วก็แนวกำแพงพังถล่มนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมกับนายอำเภอบางละมุงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่หมู่บ้านแปซิฟิกซึ่งได้รับผลกระทบที่นี่60ครัวเรือนจุดที่หนักที่สุดนะครับกำแพงอิฐบล็อกต้านแรงน้ำไม่ไหวพังลงมาทับบ้านเรือนเสียหายไป2หลังครับล่าสุดทางกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงก็เร่งแจกถุงยำชีพพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และประเมินความเสียหายแล้วในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็จะจัดทีมเฝ้าระวังช่วงกลางคืนแล้วก็เร่งเปิดทางน้ำประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน Contact Center 1337ในส่วนแผนระยะยาวเตรียมเดินหน้าโครงการดันท่อลอดใต้ดินถนนสุขุมวิทลงคลองนาเกลือและระบบระบายน้ำก้ามปูเชื่อมเขานกกระโหลกลงคลองพัทยาใต้โดยใช้ท่อยักษ์ขนาดประมาณ3เมตรครึ่งซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับปริมาณฝนได้สูงสุด130มิลลิเมตรต่อวันเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพัทยาอย่างยั่งยืนครับ
1: ไปดูที่จังหวัดตราดนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งติดแนวเทือกเขาบรรทัดนะคะนายเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยก็สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กำจัดเศษวัชพืชเปิดทางน้ำพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เร่งยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าจะเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่อำเภอเมืองตราดค่ะกรมชลประทานได้เริ่มร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่จากฝนที่ตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์ค่ะ
0: ต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์รัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนที่กำลังเผชิญอุทกภัยนะครับได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนเยียวยาหลังน้ำลดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักที่จะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงพบว่ากำลังเร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อเตรียมรับมือฝนโดยระดับน้ำยังไม่กระทบกับชุมชนนะคะแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ปัจจุบันปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับวิกฤตส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงประมาณบวก1เมตร80เซนติเมตรนะคะยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพร้อมระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนและอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะขณะเดียวกันทางกรุงเทพได้ขุดลอกหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงลึก4เมตรครึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยขอให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็ขอให้แก้ไขระบบระบายน้ำรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักที่ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอย่างนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายครับว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทันครับ
2: อยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาเกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
0: เช่นเดียวกับนายคงกฤษรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยได้หารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานครับโดยเห็นว่าควรจะเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่วนส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังจากฝนตกหนักระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นชี้แจงถึงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นโดยกรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาก็จะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือว่าก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำแล้วก็คลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำด้วยในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวครับรัฐบาลกำลังเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้พร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาว
3: ธรรมชาติมันเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสังคมเมืองของเรามันเติบโตมากขึ้นสังคมไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมชาติเหมือนเดิมแน่นอนที่สุดตรงไหนที่น้ำเขาเคยอยู่วันนี้เราไปทำเป็นพื้นที่บ้านเราไปทำเป็นพื้นที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมามันเป็นพื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำเพราะนั้นเมื่อพื้นที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปน้ำถูกแย่งที่อยู่ครับน้ำอย่างที่บอกธรรมชาติเหมือนเดิมสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมสังคมเติบโตมากขึ้นถ้าปล่อยอยู่เป็นแบบนี้ปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขได้ครับผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนมีทางออกเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่และต้องเป็นทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1 หรือ 2ปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นคู่ขนานในฝั่งตะวันออก
1: สูงกว่าเดิมเพื่อความมั่นคงรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพราะยังเพียงพอไม่มีสัญญาณปรับขึ้นการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจกระทบต่อปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตรกรมการค้าภายในยังได้สำรองสต็อกสินค้าสำคัญหลายรายการไว้ในระดับที่สูงกว่าเดิมเช่นข้าวปริมาณสำรองปกติ 2,500,000 ตันล่าสุดได้สำรองเพิ่มขึ้นกว่า 30% ขณะที่สต็อกข้าวในตลาดโลกแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ราคากลับไม่ปรับตัวลดลงสะท้อนว่าหลายประเทศเลือกเก็บสินค้าไว้ใช้ภายในประเทศมากกว่าส่งออกเนื่องจากยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์สภาพอากาศส่วนปาล์มน้ำมันได้เพิ่มปริมาณสำรองขึ้นจากระดับปกติเช่นกันให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศพร้อมประเมินว่าสถานการณ์ราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณสำรองไว้อย่างเพียงพอ
4: ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: กติบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะบริหารจัดการมีข้าวนะครับตอนนี้ที่มีก็มีปาล์มน้ำมันนะครับเพิ่นมันอย่างมันสำปะหลังแล้วข้าวโพดเนี่ยเราไม่พออยู่แล้วเราต้องซื้อนะครับดังนั้นตัวที่เรามีผลิตได้เกินเนี่ยเราก็ที่เรามีกลไกในการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการส่งออกตอนปาล์มน้ำมันเนี่ยที่เราจะส่งออก CPO ตรงนั้นเราก็เข้าไปดูเพราะอย่างน้อยในประเทศเราต้องมีเพียงพอเพราะเราทราบแล้วประเทศอย่างอินโดนีเซียไม่ส่งออกเขาเก็บไว้ใช้เป็น B50 ปีหน้าเขาจะประกาศ B60
1: ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิสบู่ยาสีฟันและแชมพูกรมการค้าภายในยืนยันว่ามีปริมาณเพียงพอและยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาส่วนราคาที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเป็นผลจากการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้กรอบราคาที่กำหนดไว้
2: ไทยร่วมกับอังกฤษรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเร่งยกระดับภาคการเกษตรรับมือภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมผลักดันแผงเชิงรุกสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ FCDO และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และหารือเชิงนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยในระยะยาวนางนิโคลาพอลลิตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหายกระดับจากการรับมือเมื่อเกิดภัยไปสู่การป้องกันและเตรียมความพร้อมเชิงรุกด้านนายพิรุณสายสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ครับหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเหมือนที่ผ่านมาสำหรับภาคการเกษตรถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารแต่ก็มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องยกระดับการปรับตัวของภาคการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
3: หลายคนเมื่ออดีตเนี่ยมองว่าเอ๊ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องภัยพิบัติที่มันจะถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นมันคงไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดด้วยแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดไหมอีก3อาทิตย์มันจะเกิดไหมและระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหัดใหญ่เป็น lesson learned อีกครั้งหนึ่งที่บาดลึกอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศครับถามว่าใครจะรู้ได้นะครับว่าฝนจะตกนะครับ335 มิลลิเมตรภายใน24 ชั่วโมงแล้วตกรวมกันประมาณ630 มิลลิเมตรภายใน3 วันซึ่งเป็นคาบของการกลับมาหรือ return period เนี่ย300 ปีถ้าเรามองเป็นความเสี่ยงหรือโอกาส probability ที่จะเกิดเนี่ยปีนึงแค่ 0.33% นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ well prepared ไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีนะฮะคุณรับมันไม่ได้หรอกแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันก็รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าใครจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรือมาก
2: ทั้งนี้นายพิรุณเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีกรอบและเป้าหมายในการรับมือโดยเชื่อมโยงกับกรอบแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งครอบคลุม6สาขาได้แก่การจัดการทรัพยากรน้ำการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยแผนนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกิจกรรมและตัวชี้วัดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1: ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจยุทธศาสตร์ชลประทานกับการบริหารน้ำต้นทุน100 ล้านลูกบาศก์เมตรให้เพียงพอต่อทั้งพื้นที่การเกษตรและน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนเมืองติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญจาก NBT นครศรีธรรมราชค่ะ

0: ปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนิโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
0: เอลนิโญอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กยืนยันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google ทํามาตรฐาน Data Center ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนที่จะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วย
2: มาประชุมสหประชาชาติ
3: เป็นโอกาสที่ดีและสำคัญมากเลยค่ะขอให้การประชุมสหประชาชาติในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในการประชุมบ้างคะที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างคะ
2: ก็จะชวนบริษัท Google ไปลงทุนในธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมากเลยค่ะมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการนำเสนอเรื่องนี้บ้าง
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบกับเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์นายกรัฐมนตรียืนยันกับคนไทยในต่างประเทศว่าสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าและการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีโอกาสได้พบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งพบกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยและนำผลประโยชน์กลับสู่ประชาชน
2: ความมั่นคงของรัฐบาลมีมากการร่วมมือกันการทำงานระหว่างภาครัฐภาคข้าราชการประจำภาคเอกชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้เราก็ใช้นโยบาย fast track นะครับการทำงานจะการขออนุญาตขออะไรต่างๆจะไม่มีความล่าช้าให้เข้าไปนะครับนี่คือประเทศไทยในวันนี
1: ้ช่วงค่ำวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลง สำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีหลากหลายขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงที่วิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาครับเพราะนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงรวม4นายครับหลังจากที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้บุกจับบ่อนในพื้นที่สน.ดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนการพนันแหล่งใหญ่ย่านดินแดงพร้อมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้รวม53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนและผู้จัดให้เล่นการพนัน8คนพร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า1ล้านบาทเพื่อทำการสอบสวนว่าบ่อนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือไม่โดยให้พันตรวจเอกสมศักดิ์เอี่ยมอิ่มรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานรวมด้วยกรรมการซึ่งเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1อีก4นายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในระหว่างนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1จึงมีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกพัชสิทธิ์กระเตื้องานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุระเดชานนท์รองผู้กำกับการพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ดินแดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: มาดูความคืบหน้าคดี Forex นะคะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นัดส่งสำนวนคดีพิเศษค่ะโดยมีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็สสจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยคมนี้ค่ะวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีติดตามทำข่าวหลังจากพนักงานสอบ

0: กรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ10คนและบุคคลธรรมดา24คนในจำนวนนี้นะคะชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิดารานักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยโดยเมื่อเวลา 11:00 น.พนักงานสอบสวน DSI ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งสำนวนคดีช่อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์เถื่อนจาก4โบรกเกอร์ดังมูลค่าความเสียหายกว่า 17,000 ล้านบาทให้พนักงานอัยการคดีพิเศษคดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนเข้าร้องเรียนถูกชักชวนลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการรับประกันผลกำไรและใช้รูปแบบแชร์ลูกโซ่ซึ่ง DSI ได้ขยายผลตรวจค้นเป้าหมายและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ก่อนสรุปสำนวน102แฟ้มความยาวกว่า 40,000 แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในหลายข้อหาหนักอาทิข้อหาร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหาฟอกเงินทางนี้อัยการให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารได้นัดหมายฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้ด้านฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าได้ให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์และไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิบอกว่าเป็นเพียงผู้เทรดทองคำและเส้นทางการเงินก็สามารถชี้แจงได้พร้อมเตรียมยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการ
1: ก็มาตามนัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวผมเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกภาคส่วนทุกกระบวนการนะครับ
2: ด้วยความที่ยืนยันนะครับในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอร์เร็กหรือไปหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมกับทางดีเอสไอกับทางชั้นอัยการนะครับ
3: เป็นประเด็นหรือเอกสารอะไรที่เราจะทำกับอัยการ
2: มีหลายด้านครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มีในเชิงของเรื่องเทคโนโลยีด้วยฉะนั้นก็จะน่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายๆท่านเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม
4: มาดูเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายนำผ่านสินค้านะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาออกกฎหมายกลางเพื่อปลดล็อกการนำผ่านสินค้าและปรับมาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสั่งภาคเอกชนให้ประเมินผลทางเศรษฐกิจประกอบทุกครั้งที่เสนอแก้กฎหมายด้วยครับนายภกรนินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยในที่ประชุมมีความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายสำคัญที่ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนในระบบกลางโดยเฉพาะการผลักดันร่างกฎหมายกลางเรื่องการนำผ่านสินค้าฉบับเดียวเพื่อปรับนิยามการนำผ่านให้ตรงตามกฎหมายศุลกากรซึ่งจะช่วยลดความสับสนลดขั้นตอนการเปิดตู้ตรวจสินค้ารวมถึงลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งระบบรางและทางเรืออย่างเต็มรูปแบบสำหรับกฎหมายนี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและระเบียบราชการที่ล่าช้าโดยสามารถสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาคเอกชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎกระทรวงปรับเปลี่ยนมาตรฐานความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ประเภท High Cube เป็น4เมตรครึ่งสำหรับตู้ขนาด40ฟุตเพื่อให้การขนส่งสินค้าต่อเนื่องทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตู้นายภกรยังกล่าวด้วยว่าในการทำงานได้มีการตั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดในการเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่ดึงภาคเอกชนมาร่วมประเมินผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยข้อมูลจากสภาหอการค้าไทยระบุว่าการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในชุดแรกนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีโดยการปรับปรุงกฎหมายที่มีความคืบหน้าจะเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปติดตามความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐค่ะ

0: เธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตสถานการณ์เจรจาภาษีสหรัฐนะครับกับเป้าหมายที่ไทยตั้งไว้ไม่เกิน 19% ณวันนี้สหรัฐใช้2มาตรการสำคัญกับประเทศคู่ค้าทั่วโลกนะครับเครื่องมือแรกก็คือการใช้กฎหมายการค้ามาตรา301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมใน2กรณีกรณีแรกครับก็คือกรณีที่ประเทศคู่ค้าไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับประเทศที่ผ่านเกณฑ์ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม 10% นะครับส่วนไทยไม่ผ่านเกณฑ์นี้ถูกเก็บ 12.5% กรณีที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าไทยมีกำลังการผลิตในประเทศ 60% แต่ส่งออกของมามากกว่านั้นไทยยืนยันข้อมูลไปแล้วนะครับว่ากำลังการผลิตในกลุ่มที่ถูกไต่สวนสูงถึงระดับ 75-100% กรณีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับส่วนเครื่องมือที่2ที่สหรัฐใช้ก็คือความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART นะครับเพื่อปรับสมดุลการค้ามีทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีการแก้ไขกฎระเบียบที่มองว่ากีดกันสินค้าจากสหรัฐการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมหรือว่าไปลงทุนในสหรัฐให้มากขึ้นไทยกำลังจะปิดดีล ART กับสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นดีลที่สำคัญมากเพราะถ้าปิดดีล ART ได้เชื่อว่าจะนำไปลดภาษีจากมาตรา301ได้ด้วยนะครับและเมื่อรวมทั้ง3กรณีไทยตั้งเป้าหมายจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มไม่เกิน 19% หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งส่งออกนะครับซึ่งก็จะทำให้ไทยนั้นยังคงแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐซึ่งถือเป็นตลาดอันดับ1ของไทยครับเรื่องนี้ครับคุณกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดมาตรการของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาอัตราภาษีรวมของไทยให้อยู่ในกรอบ 19% หรือไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหน้าสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ SAMRเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยและจีนได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเตรียมจัดทำแผนกิจกรรมในปี2570ซึ่งรวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติโดยเฉพาะการป้องกันการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงสร้างกลไกเพื่อลดปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้พบหารือกับผู้แทนของบริษัทเปิดจริง Innovation Center of Humanoid Robotics ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Humanoid ชั้นนำของจีนที่ผลิตหุ่นยนต์ทำงานในโรงงานหรืองานที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะการเชื่อมโยง AI เข้ากับระบบหุ่นยนต์และการทำงานจริงเพื่อประกอบการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ครับขสมกเดินหน้าเปลี่ยนรถเมล์จากระบบสันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับตั้งเป้าส่งมอบ 1,520 คันในปี2570พร้อมเตรียมจัดหาเพิ่มอีก800คันหวังลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงขณะที่คันโดยสารเริ่มต้นปรับเป็น10

0: 5บาทครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในงานครบรอบ50ปีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ว่าขอสมก.เดินหน้าเปลี่ยนระบบรถโดยสารสาธารณะจากรถที่ใช้น้ำมันและก๊าซเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV โดย EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันจะทยอยส่งมอบในปี2570นะครับแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันภายในสิ้นเดือนมีนาคม500คันภายในสิ้นเดือนเมษายนและอีก520คันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมก่อนจะจัดหาเพิ่มอีก800คันเพื่อรองรับการเปลี่ยนรถเมล์ทั้งระบบโดยคาดว่าจะสามารถให้บริการด้วยรถ EV ได้ครบ 100% ภายในสิ้นปี2571คุณพิพัฒน์ระบุด้วยว่าการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและค่าซ่อมบำรุงของขอสมก.ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้จากปัจจุบันประมาณ 7-8,000 ล้านบาทต่อปีเหลือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีนะครับส่วนค่าโดยสารขอสมก.นะครับเปลี่ยนแบบค่าโดยสารเริ่มต้นจาก8บาทเป็น15บาทขณะที่มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังโดยขอสมก.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับแต่ละกลุ่มครับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมและการค้าสู่ตลาดโลกนะครับตั้งเป้าเกิดการซื้อขายภายในงาน250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,500 ล้านบาทครับคุณวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้และการค้าเข้าด้วยกันตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดปลายทางเปลี่ยนภาคการเกษตรจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยตั้งเป้ามียอดซื้อขายภายในงานกว่า250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,500 ล้านบาทไฮไลท์สำคัญคือเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการของไทยได้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและเครือข่ายจากต่างประเทศโดยตรงเพื่อผลักดันไปสู่การซื้อขายและการส่งออกจริงภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมกว่า500บูธนะครับครอบคลุมเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาหารแห่งอนาคตสินค้าออร์แกนิกและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยผู้สนใจสามารถร่วมงานได้นะครับจนถึงวันที่27กันยายนที่ฮอลล์5-8 Impact เมืองทองธานีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

0: ั่วประเทศจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสารพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถร่วมบริจาคและรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารผ่านการสแกน QR Code ระบบพร้อมเพย์หรือบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคม2569ที่ตึกอัยยิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาคณะผู้บริหารนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตจัดกิจกรรมวันมหิดลประจำปี2569โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆและภาคเอกชนรวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมพิธีพร้อมมอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรโครงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ของมหาวิทยาลัยด้วยที่อาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลโดยมีหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนายธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและ

0: ความก้าวหน้าโครงการแล้วเดินทางไปยังวัดปทุมวนารามอำเภอเมืองตำบลบางพูดอำเภอเมืองปทุมธานีต่อจากนั้นเดินทางไปยังวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามแผนการพัฒนาและการดำเนินงานคลองเปรมประชากรจากกรมชลประทานแล้วเดินทางต่อไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
1: กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและข้าราชการบรรจุใหม่รวม29คนโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติสร้างความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการเพื่อภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไปนางสุรทัยเลิศข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญเลขานุการกรมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการเข้าร่วมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการว่าการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในฐานะข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานของรัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าว
2: ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการประดับอินทนูในวันนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของหน้าที่และความเจริญกับข้าราชการถือเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีบทบาทสำคัญแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
1: ทั้งนี้การแต่งตั้งข้าราชการครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน26คนประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญจำนวน2คนและกรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น1คน
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

างบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์โค้งสุดท้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นภายในงานมีการปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายแสวงบุญมีระบุว่าขณะนี้กกต.ขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านและผู้สมัครทั้ง4คนต่างให้ความร่วมมือหาเสียงตามกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดีขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำถึงการหาเสียงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเตือนให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อความใส่ร้ายป้ายสีซึ่งแม้จะใช้บัญชีอวตารก็สามารถสืบหาความเชื่อมโยงได้และจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนชาวขอนแก่นออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้มากที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ16ปีภายใต้แนวคิด Cultural Power หรือส่งเสริมสร้างสรรค์สร้างมูลค่าโดยมีนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการขับเคลื่อนปีนี้นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์และพลังเศรษฐกิจประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชนสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดิมคือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก่อนปรับสถานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่24กันยายน2553สิริรัตน์คอวานิชผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือคิดท็อกหัวข้อสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเมื่อเพชรลองจิวิตี้เปลี่ยนจากการ

0: แลที่ออกแบบเพื่อสัตว์แต่ละตัวว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสัตว์เลี้ยงช่วง8เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น 15% และร้านจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้น 8% สะท้อนว่าเจ้าของให้ความสำคัญมากขึ้นสอดคล้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในรูปแบบ Pet Longevity หรือการดูแลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเน้นการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อวางแผนดูแลให้เหมาะกับสัตว์แต่ละตัวนางสาวกนกวรรณธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งการเงินไทยยังถือสินทรัพย์ในรูปเงินฝากเป็นหลักคิดเป็น 57% ของสิทธิ์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ30ปีถึง45ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์ TTB จึงเปิดตัวฟีเจอร์ MyWell บนแอปพลิเคชัน TTB Touch เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกไว้ที่เดียวนอกจากนี้ทุนในหุ้นและกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารพร้อมเชื่อมโยงบริการด้านเงินดอลลาร์ทั้งแลกเงินออมเงินและลงทุนลดความยุ่งยากจากการต้องใช้หลายแพลตฟอร์ม
1: มาตรวจสอบข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะครับมีการส่งต่อกันบอกว่ากรมการปกครองทวนอายุของใบป.4ก่อนจะเสนอครม.ด้วยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ไปตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

0: กรมเนื้อครม.ตรวจสอบแล้วแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะอาวุธปืนติดตัวก็งดออกเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการพกเผาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะพร้อมทบทวนอายุใบป.4เรื่องนี้เป็นข่าวจริงค่ะ
1: ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเคลื่อนเข้ามาในบ้านติดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
0: ตอนนี้ตัวการฝนตกหนักในรอบนี้ก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังประเทศกัมพูชาเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะเลาะมาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังมีกำลังแรงขึ้นค่ะตัวการฝนนะคะนี่ค่ะอยู่บริเวณนี้กำลังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยทางภาคตะวันออกหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนนะคะของเมฆฝนแต่ระบบหมุนเวียนของลมนะคะที่รบจัดระเบียบและทวีกำลังแรงขึ้นจะมีการหมุนเวียนรอบศูนย์กลางชัดเจนใกล้ศูนย์กลางต่ำกว่า34นอตหรือประมาณ63กิโลเมตรโซนร้อนค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางจะอยู่ที่34ถึง

0: 64น็อตหรือประมาณ63ถึงอาหารตั้งแต่65น็อตหรือ100เข้าสู่ระดับไต้ฝุ่นค่ะเพราะอากาศต่ำนะคะไม่ได้ทำงานเพียงพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนขณะกลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังคือย่อมความกดอากาศต่ำนะคะจะช่วยเสริมการยกตัวคอยลำเลียงความชื้นเข้ามาเมื่อ3กลไกทำงานร่วมกันสิ่งที่ตามมาก็คือฝนหนักถึงฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ได้อยู่เครื่องมาถึงพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพลองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคฝนเริ่มเปลี่ยนค่ะพื้นที่ฝนหนักมากในภาคเหนือจันทบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดขณะที่ฝนหนักยังครอบคลุมเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จนมาถึงวันที่27กันยายนหลายจังหวัดด้วยกันตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเที่ยงวันพรุ่งนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งฝน 80% ของพื้นที่มีทั้งฝนตกหนักและฝนตกหนักมากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกมีฝนปักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของเมตรนครศรีธรรมราชลงไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% คลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนอง
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไปรูสในรัฐแมริแลนด์ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีมีกำหนดเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่20การจับตามองจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามทำเนียบข่าวแทบไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดซึ่งนี่เป็นครั้งที่2ที่พบกันในรอบคมที่ผ่านมาแต่คาดว่าทั้ง2จะหารือในประเด็นความท้าทายระดับโลกไม่ว่าจีนครั้งนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันสูง

0: นื่องจากข้อตกลงทางการค้าสหรัฐจีน
1: มีใจความตอนหนึ่งว่าอิหร่านพร้อมเจรจากับสหรัฐแต่ไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวย้ำด้วยว่ากำลังและเตือนว่าโลกที่กำลังใช้กำลังทหารแทนความชอบธรรมเมืองใช้สงครามแทนการเจรจาจะเป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้
0: นางเดลซี่โรดริเกสใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าเป็นในส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบแต่ยังไม่ได้กำหนดเกสยังได้กล่าวถึงการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการเลือกตั้งที่เสรี
1: เกาหลีเหนือทำการทดสอบระบบพัฒนาจรวดรุ่นนี้ช่วยให้เกาหลีเหนือมีความพร้อมด้านกำลังรบมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามแนวชายแดนความพยายามของเกาหลีเหนือในการยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธ
0: ออสเตรเลียเปิดเผยว่า AI Agent ที่พัฒนาโดยบริษัท Open AI สาธารณะและข้อมูลภายในด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีของออสเตรเลียใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าจากหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่พบว่าระบบเกตใดระบบของรัฐบาลจึงไม่สามารถตรวจจับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ตั้งแต่แรกทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแต่รัฐบาลออสเตรเลีย
1: รุ่นใหม่หลายรายการในงานประชุมประจำปี Meta Connect ที่สำนักงานยาเรแบนรุ่นใหม่ที่ยังคงมีกล้องสำหรับถ่ายภาพและวิดีโอ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับ
2: ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าชาติประจำปี2569เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของซีโร่ดิงซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำมามรับชมช่วงทำไมได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้นะครับที่ NBT Plus มูลขนาดใหญ่นั้นตอนนี้กลายเป็นประเด็นในสังคมนะครับเนื่องจากว่าหลายต่อหลายคนซีดาต้าเซ็นเตอร์เกิดขึ้นในประเทศไทยทางกระทรวงพลังงานมีแผนมีแนวทางในการดำเนิน
4: ครับสวัสดีครับคุณวสกรครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสัน
3: ครับ
5: ก่อนจะลงรายละเอียดว่าดาต้าที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยขอถามจุด

0: แบ่งเป็น4คลัสเตอร์มีเรื่องสี่หงใหญ
1: ่ครับก็ในความในการที่มองการบริหารนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่านะครับเราได้เห็นเรื่องของบทเรียนเคสสตัดดี้หลายๆประเทศที่เขาประสบโอเคเรามองเห็นแหละดีมันดีเลยที่จะได้เห็นภาพในอนาคตเพราะฉะนั้นเรามีเสียงจากหลายฝั่งว่าเอ๊ะใครควรจะเป็นเจ้าภาพเพราะมันเป็น data center มันไม่เรื่องของดิจิตอลนะครับหรือมันจะอยู่กับพลังงานเอามาทำงานกลุ่มด้วยกัน
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นคณะกรรมการใหญ่อันนี้ที่ท่านนายกคณะอันนี้ก็จะดูเลยว่าเขาปล่อยให้เขามาลงทุนเนี่ยเขาแค่สูบหน้าก็ต้อง make sure ว่าเขาเข้ามาเนี่ย SME ไทย Startup ไทยกับประเทศเราไหมนี่คณะที่2นะครับอีกชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของนะผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันก็ควรจะไปอยู่กลางเมืองไหมอย่างในเป็นการสร้างกันมาตั้งแต่ปี63
0: ครับ
1: แต่เราก็ได้มีโอกาสที่ยังถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับหลายประเทศยังไม่ตกใจว่าโอ้โหเราต้องไม่เอาเรายกป้ายประท้วงผมต้องบอกว่าจริงๆยังไม่ขนาดนะประชาชนบ้านเรือนเดี๋ยวให้อาจารย์ซัดไซต์ต่อไปที่ตรงนี้เดี๋ยวเล่าข้อมูลได้ละเอียด
0: จริงเขาเป็นหลักละเขาอยากอยู่นั้นสิงคโปร์
2: ไม่เอา
0: เพราะมีปัญหาเรื่องพื้นที่เรื่องฝ
1: นแล้วมีแต่ระดับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับกระทรวงภาพเดียวกันขึ้นนะครับให้เราไม่ได้จะเป็นเจ้าภาพมา20ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละครับเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะได้มีเวลาที่จะเซตกฎเกณฑ์ตีกรอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือนอกจากว่าพลังงานไฟฟ้าในประเทศเราเนี่ยโดดเด่นมากนะครับผมเหลือไฟเนี่ยเกือบ 20,000 เมกะวัตต์คือเยอะมากๆนะครับซึ่ง30-40% ไทยเนี่ยก็ใช้ประมาณนี้แหละครับ35ประมาณไม่เกิน4ตอนพีคส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูก็มีสำนักงานตัวเลขมันแบบเกินจริง4-5เท่าก็มีถ้าที่เราดูแล้วก็data center คัดกรองออกมาจนกระทั่งเหลือ 8.8 กิกะวัตต์สำหรับ data center อยากเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายเจ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาอาจจะมองไม่ให้มาปะปนนะครับการที่แยกมิเตอร์โอ้โหเราไม่ให้ถูกกว่านี้แน่นอนครับอาจารย์
0: เราหล่อเลือกได
1: ้ตอนนี้ยังเลือกได้ต้องเลือกนะแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วรับไม่ได
0: ้สู้ไทยไม่ได้
1: ยังสู้ไม่ได้โดยเฉพาะในตอนมาแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดจากการที่เข้ามา
0: ครับแต่ทีนี้
1: ไปทีว่าเราขอตัวเลขที่มัน defensible ตัวเลขที่มันจับเดียวเรามีกฟผ.ทั้งสองฝั่งแหละมีทั้งคนผลิต
0: มาร์ทมิเตอร์ที่จะต้องโน่นนี่อันนี้ข้อเท็จจริงคือ
1: เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอุปกรณ์สำคัญอีก

0: ศพท่านผู้หญิงกุณฑีไกรฤกษ์ซึ่งท่านเกิดอนิจกรรมเมื่อวันที่21กัน
1: พระสุพระองค์ชื่อบุรวาทที่ทรงใช้ในสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI โดยที่ขาของม้ายังคงความสง่างามมากยิ่งขึ้นการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
0: ์อาชีวศึกษาในโครงการกองมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้ทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพสนถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าธนาอัตราโรยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัทไทยแมกนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชพลทหารคณัฐนันทาดี
2: สู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบน
3: สู่ท้องถิ่นใช้ปั่นจักรยานไฟริมทางที
4: ่ดี
5: อำเภอเมืองกระบี่นายอังกูลศิลาธิวกูลกายภาพ
6: กับลิ้นเนื้อเยื่อเนาะในลิ้นเนื้อเยื่อเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปครับผม
7: เข้าไปแทนที
8: ่ต้องร่วมมือกับใครยังไงบ้าง
6: อ๋ออันนี้แพทย์นะครับ

0: ลิ้นหัวใจเอลติกเนี่ยปกติมันก็จะมีเขาเรียกว่า3แฉกนะบาง
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงวันนี้เรา
0: สเลคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อดูว่า
2: เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
3: เรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการ
4: ของทาง X N B D สงขลาแล้วก็คนดีคนเดิมของพี่น้องต้นน้ำปรมินทร์โจนะในเรื่องนี้มีการบอกมาใน
5: ทะลุงค่ะได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทาง
6: หลวงชนบทแล้วก็ทางผู้รับจ้างเนี่ยก็จะ
4: สำหรับโครงการดังกล่าวค่ะก็ได้รับเซฮอกค่ะโดยขณะนี้ก็สร้างมาสั้นจด
5: รักษาผู้ป่วยหญิงค่ะที่ตรวจพบเนื้องอกบริเวณกระดูกขากรรไกรบนค่ะ
4: จะให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถลบมาใช้งานจนฝ่าอากาศกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยปอพอแข็งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลาง
5: การนำจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ภาคใต้เองของเรานะคะก็ยังต้องระวังอยู่ในระดับดีมากค่ะประชาชนก็
4: ความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีแนวทางที่บอกว่าจะยังไม่กระทบต่อ
5: คำพันพือบ้างควรจะต้องปรับพฤติกรรม
7: ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือยานะครับในเรื่องช่อโกงซึ่งมีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถ
5: มาในช่วงสนทนาพิรับครับ
8: จะครอบคลุมทั้งหมด7จังหวัดทีนี้ตรวจจับเร็วเนี่ยก็คือในเรื่อง
4: นี่รองคุกบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าเรา
8: 2.5 ก็มี 0.1 อีกนะคะกระทบตั้งแต่ตาจมูกก็ขึ้นอยู่กับเราต้องดูเฝ้าระวังเหมือนที่เราบอกว่าเราดูแอลโฟไทต์ตอนแล้วอะค่ะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศดีมากเหมือนที่บอกไปตอนเพราะว่าฝุ่นเนี่ยด้วยความเล็กของมันใช่ไหมจากภาวะ
4: อาก
8: า
4: ศเปลี่ยน
8: หายใจส่วนล่างผิวหนังอักเสบตาเทียมช่วยล้างช่วยอะไรได้บ้างนะคะคือกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของเอาเด็กเล็กก่อน
4: เด็กเล็ก
8: เด็กเล็กเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยมันผ่านเข้าไปเนี่ยผ่านทั้งได้เข้าถึงลึกถึงขั้วปอดค่ะ
4: ไปถึงขั้นน
8: ั้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดเริ่มเสื่
4: อม
8: หรือว่าบางคนมี
4: งั้นหมดเลย
8: ใช่เพราะว่ามันเข้ากระแสเลือดกับหลอดเลือดได้ตระหนักไม่ตระหนัก
4: ได
8: ้เหลืองส้มเนี่ยก็ต้องระวังตัวและเยอะเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าแหล่งกำเนิดอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่ามันใช้สารฝุ่นธรรมดาแล้วมันอาจจะมีสารประกอบอื่นๆ
4: จะไม่ได้
8: อาจจะได้แต่ไม่ดี
4: กรองได้ไม่เท่าที่ควร
8: ใช่เพราะนึกถึงนะก็ใส่สัก 15-20 นาทีบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงทุกครั้งที่แสดงว่าใส่แมสไม่ถูกต้อง
4: และ
8: ม
4: ัน
8: จะแนะนำว่าใช้แมสธรรมดาแล้วก็ลองได้นะคะได้บ้างดีกว่าไม่ใส่แล้วก็หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แต่นี่คืออันตรายแล้ว
5: จะได้เหลือเกินเวลาเหลือน้อยจังเลยแต่ว่าช่วงท
8: างตามมาด้วยนะคะอาจจะค่ะคอนี้มันถ้ามันอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะแพทย์ละค่ะค่ะก็สังเกตด้วยนะเวลาเราไอแบบไหนไอจะสั้นและระยะยาวด้วยอะค่ะนะ
4: อ๋ออยู่กันทันทีนี้ไม่ลืมแน่นอน
8: เวลาเราออกจากบ้านเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนอันแรกรู้ก่อนนะคะรู้ลดโอกาสค่
4: ะ
8: ก็ลดเลี่ยงเสี่ยง PM โรคภัยจาก PM 2.5
5: ให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะ
9: รับโทรทัศน์ของท่านบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพ
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มตัวอย่างบ้าน

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมตามกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในพร้อมกันเลยค่ะพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้

0: มาหากินแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปทำที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำขอพระมหามันเป็นความต้องการของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านคงดูแลเราที่มาอยู่ในพื้นที่ของกุมภาพันธ์2552เนี่ยที่จะเอาคนหานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้ก็ความเนี่ยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งรู้เพื่อชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่เบอร์ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้ส่วนรวมเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เบิก
1: ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันมีเนื้อที่รวมเจ็ดสุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการวนการผลิตกล้าไม้และพัฒนาค่ะรวมถึงฐานการขยายเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่
0: นะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้ไปในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็ในเรื่องของกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่สิบนะแล้วก็จะมีปุ๋ยสมเด็จพระบรมปีหลวงนะครับเพื่อต้องการที่ต่อไปก็ในส่วนของฐานที่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับท่านได้ทรงเมตตาให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานจากฐานที่9ก็เรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายใน200ตัวนะครับเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็เราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็เหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยต่างๆที่ทําเกี่ยวกับเรียนอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องมาอบรมที่เป็นการที่ขยายหรือว่า
1: แห่งนี้ในฐานะแหล่งเรียนชีวิตของประชาชนหลาย
2: ประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนหลันได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำส่วนท้องถิ่นได้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็อากิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดประธานที่ดินประธานองค์ความรู้ประธานเพื่อที่จะขยายผลไปทั้งอำเภอนะครับในการแปรรูปผลิตนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับบทของอำเภอนะครับในกำสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่มาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างรู

0: และความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิด
1: ที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบาก
2: ก็ตอนนั้นเรียนจบความของพระองค์ท่านนะคะก็เลย
3: ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยทำให้เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านนะคะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
1: ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
2: คือว่า
1: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสสส
3: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

กของแผ่นดินมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่2ชุมชนต้นกล้าเสริมพลังชุมชนป้องกันภัยยาเสพติดพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวยะลาสะท้อนไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งแม้วงเงินยังไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นพร้อมวอนรัฐดูแลราคาน้ำมันหลังต้นทุนพุ่งกระทบราคาสินค้าเป็นลูกโซ่เทศบาล

ตำบลบ้านเชี่ยวหลานรวมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์พร้อมผลักดันให้มัคคุเทศก์บ้านเชี่ยวหลานเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นต่อไปติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้สดจากห้องส่ง NBT ภูเก็ตครับซึ่งยินวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสุนิสาหงทองและผมพิชยะบุญเฉลียวครับ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าไทยคนนี้ครับเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลนะครับต่อไปอีกหลายๆเดือนแล้วก็ตามที่ประชาชนเรียกร้องครับผมตอนนี้ทางครม.ก็ได้มีการอนุมัติแล้วนะครับว่าจะมีการต่อวงเงินไปในเดือนของตุลาคมและพฤศจิกายน2เดือนนะครับ
1: ซึ่งก็อยู่ในวงเงิน 1,000 บาทค่ะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์กันต่อได้ค่ะในขณะที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเองค่ะฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาและรวมถึงพื้นที่ภาคใต้เองก็ฝนลงมาตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: โดยข่าวแรกวันนี้นะครับเราก็จะไปที่จังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการมอบเงินในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่2ชุมชนต้นกล้าเสริมพลังชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติดครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ชุมชนร่วมใจสามัคคีและชุมชนหล่อโรงพัฒนาพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ตัวแทนทั้งสองชุมชนโดยมีนายสุรภูมิหลักเลิศประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องจามจุลี1โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินครับผมและระดมพลังของประชาชนเพื่อถือเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามก็ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
1: ประชาชนจิตอาสาจากทั้ง23อำเภอพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
0: อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมไม้จันทร์พระราชทานอย่างถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การประณีตสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดการรวมพลังของประชาชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยความพร้อมเพียงครับ
1: ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางและสมพระเกียรติค่ะ
0: ไปดูข่าวกันที่จังหวัดสงขลากันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2518เป็นวันที่2ครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณเที่ยงนาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณศูนย์ประชุมนานา

0: ชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2519ในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเกรียงศักดิ์ตั้งปัจฉยากูลอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลตรีจิรศักดิ์คงทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46พลตำรวจโททะเรศแก้วละเอียดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เรืออากาศเอกชัยยงหลำพมรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะแม่บ้านและส่วนราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยครับ
1: ติดตามในเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการมอบโอกาสทางด้านการศึกษาค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4รายซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเพื่อพบปะพูดคุยรับทราบความเป็นอยู่และรวมถึงติดตามความก้าวหน้าด้านการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเยาวชนในการตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองค่ะ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำให้นักเรียนทุนใช้โอกาสทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งใจศึกษาและนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตพร้อมขอความร่วมมือสถานศึกษาคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียนความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตเพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพที่ดีในชีวิตครับ
1: สำหรับนักเรียนทุนทั้ง4รายประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติก้องอนุสรโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงการดูแลเยาวชนอย่างรอบด้านที่ไม่ใช่เพียงการมอบทุนแต่ยังมุ่งสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสได้รับกำลังใจและสามารถเดินหน้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงค่ะ
0: เพื่อเป็นการแสดงออกถึงมุทิตาจิตนะครับจังหวัดสตูลเองก็ได้มีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการครับโดยจังหวัดสตูลจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ครับนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2519พร้อมมอบของที่ระลึกและดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนางสาวดุษฎีพฤกษ์ขออภัยครับนางสาวดุษฎีพฤกษ์เกษตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองก็ได้มีการกล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละตลอดระยะเวลาการรับราชการครับ
1: รวมทั้งได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะคะมาร่วมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและพัฒนาจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณค่ะสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดสตูลนะคะมีจำนวน6รายได้แก่นางสุภาวดีพาณิชย์จัดหางานจังหวัดสตูลนายธเนศสุวัฒน์กุลสถิติจังหวัดสตูลนายวรลบคุยรักษานายด่านศุลกากรสตูลนายเสรีโชคชาววัดนายด่านศุลกากรวังประจันนายอาทิตย์ดารามานเศษผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาละงูและนายอารีดอิสมาเอลหัวหน้าท่าเรือประมงสตูลค่ะ
0: นอกจากนี้ครับก็ยังมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2519เข้าร่วมงานด้วยโดยมีผู้บริหารหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีและมอบความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณสำหรับคุณงามความดีตลอดจนคุณูปการที่ได้อุทิศให้แก่การปฏิบัติราชการและการพัฒนาจังหวัดสตูลตลอดมาครับ

ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกค่ะในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนถึงบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนมีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ตามที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับก็แน่นอนว่าจะเสี่ยงให้เกิดอุทกภัยโดยจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการบูรณาการเพื่อดําเนินการวางแผนในเรื่องของป้องกันเรื่องของอุทกภัยครับโดยจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนปี2519เน้นย้ําแจ้งเตือนรวดเร็วช่วยเหลือทันท่วงทีลดผลกระทบประชาชนสูงสุดครับที่ห้องอรุณสวัสดิ์เทศบาลนครยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานอุตุนิยมวิทยาหน่วยทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมโดยที่ประชุมเองก็ได้ประเมินสถานการณ์รอบด้านทั้งการคาดการณ์สถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการเตรียมกำลังพลเรือเครื่องจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกำหนดมาตรการสำคัญตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การแจ้งเตือนและอพยพประชาชนนะครับไปจนถึงการเตรียมแผนรับมือก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับโดยให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่สำคัญครับ

0: ด้านเทศบาลนครยะลานะคะได้นำเสนอแผนเผชิญเหตุอุทกภัยที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวนะคะว่าที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับทุกหน่วยงานอย่าประมาทเส้นทางน้ำการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและเตรียมกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาให้รวดเร็วเพื่อดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ขณะที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลามีมติปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางระบายน้ำปกติตั้งแต่วันที่22กันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม2519เพื่อช่วยกันในการพร่องน้ำในอ่างและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่อาจไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลางข้อมูลณวันที่22กันยายน2519ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติครับมีน้ำกักเก็บ 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 52.4% ของความจุอ่างและยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีก 47.6% ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนเองก็สามารถติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้ผ่านเว็บไซต์ของกฟผ.และแอปพลิเคชัน eGAT One ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ครับ
0: และจากฝนที่ตกหนักนะคะในพื้นที่ของอำเภอปนมนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่17ถึง19กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะคะหลายครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบค่ะโดยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองโศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะจากกรณีฝนตกหนักและเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองโศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่17ถึง19กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีรายงานว่านายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแนวทางการดมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงสะแขวงทางหลวงพังงาอำเภอพนมและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ครับก็พบว่าเส้นทางถนนของอบต.คลองศกสายสะพานเต่าหมู่ที่7ซึ่งมีดินสไลด์และลูกมีถนนลูกตัดขาดนะครับแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3เวียงสะจะดำเนินการติดตั้งสะพานข้ามชั่วคราวและใช้เครื่องจักรในการขุดปรับแต่งจุดที่มีดินสไลด์ในเส้นทางดังกล่าวทั้งหมดรวมถึงการดูในเรื่องของส่วนเส้นทางสาย2พี่น้องบางพ่อตาหมู่ที่6ตำบลคลองศกเกิดน้ำกัดเซาะตะลิ่งพังถึงผิวจราจรสามารถดำเนินการเสริมตะลิ่งโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้จัดหาหินใหญ่และใช้เครื่องจักรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีครับ
0: สำหรับถนนสาย401นะคะซึ่งเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ช่วงกิโลเมตรที่85และกิโลเมตรที่88แขวงทางหลวงพังงาค่ะก็ดำเนินการจัดทำโครงการขอใช้งบฟื้นฟูอุทกภัยในการป้องกันดินสไลด์และยกระดับผิวจราจรจำนวน2จุดค่ะ
1: เมื่อพูดถึงเอลนิโยครับหลายคนอาจนึกถึงเพียงอากาศร้อนและภัยแล้งแต่ว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตเองความท้าทายอาจมากกว่านั้นเพราะในวันนี้ในเรื่องของฝนน้อยนะครับน้ำก็ยังต้นทุนลดลงภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆบางจุดเองก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่น้ำจะพอหรือไม่แต่คือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากในเวลาเดียวกันติดตามได้จากรายงานครับ
0: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้

0: ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
1: ก็มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
0: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
2: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายเพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกขอพระเทวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายเพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
0: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70%เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมะลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางถังน้ำ
1: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับจะสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
0: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
1: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
0: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้

ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนะคะชาวประชาชนเองค่ะถ้าถือว่ามีการขยายเวลานะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพาร์ทค่ะขยายต่ออีก2เดือนค่ะเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็สามารถใช้สิทธิ์กันได้ก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะโดยทางพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสะท้อนไทยช่วยไทยช่วยพยุงปากท้องได้ระดับหนึ่งวอนรัฐนะคะช่วยคุมราคาน้ำมันค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐนะคะร่วม

0: จ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% จำกัดการใช้สิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและมีวงเงินจากภาครัฐรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะคะระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงเดือนถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะ
1: จากการลงพื้นที่สอบถามผู้ประกอบการและประชาชนนะครับก็พบว่าโครงการช่วยเพิ่มในเรื่องของยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างแต่ยังมีความกังวลเรื่องค่าของชีพที่อยู่สุนทรเจ้าของร้านอาหารเช้าโรตีบางบ่าวกล่าวว่าโครงการช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าบรรยากาศการค้าขายยังคงค่อนข้างเงียบเพราะประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นพร้อมมองว่าแม้วงเงินจะไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมาตรการช่วยเหลืออะไรเลยขณะที่นายณรงค์กรนครจันทร์ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ก็มองนะครับว่าการใช้โครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะค่าอาหารพร้อมอยากให้ภาครัฐพิจารณาวงเงินให้สอดคล้องกับค่าของชีพครับ
0: นอกจากนี้นะคะประชาชนก็ยังฝากให้รัฐบาลดูแลในเรื่องของราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยตรงค่ะ

คุณผู้ชมครับหากว่าเราโดนหลอกขายของเสียเงินไปแล้วเนี่ยทำยังไงดีอย่าเพิ่งตกใจนะครับมาดูกันว่าควรทำอะไรบ้างจะได้รู้วิธีรับมือและไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวลใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

ลับมาติดตามเรื่องของการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตติดตามประเมินผลการบังคับใช้พรบหอพักพุทธศักราช2558ค่ะที่ห้องประชุมจันพันวาสารากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรอง

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ปี2569เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558ติดตามประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: ในการประชุมคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแล้วก็กำหนดแนวทางในการดำเนินงานติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตมุ่งส่งเสริมให้การประกอบกิจการหอพักเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสมและผู้พักอาศัยได้รับการดูแลตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการหอพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ครับมีนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
0: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะ

0: แลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นกรณีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาและประธานเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและยุติธรรมค่ะ
1: สำหรับการประชุมครั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์งานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอาทิงานโครงการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองภูเก็ตการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ Cornerstone มูลนิธิเอเชียเซ็นเตอร์ภูเก็ตโครงการพิทักษ์เด็กมินิมาราธอนครั้งที่23โดยมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็ตและโครงการเกิร์ลWithout Fear โดยมูลนิธิ For Freedom International การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวทางในการช่วยเหลือเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงรวมถึงร่วมกันพัฒนากลไกการคุ้มครองและช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: ทั้งนี้ที่ประชุมนะคะได้กำหนดการประชุมเครือข่ายครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม2569เพื่อเดินหน้าการประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: โดยที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการเตรียมการจัดงานลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬานะครับโดยก็มีการเตรียมจัดนะครับในเรื่องของลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่14ถึง15พฤศจิกายนนี้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันความปลอดภัยการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและการประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขันวันที่15พฤศจิกายนมีไตรกีฬาบุคคลและทีมประกอบด้วยว่ายน้ำ 1,800 เมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่งอีก12กิโลเมตรรวมถึงสปินไตรกีฬาและทวิกีฬาส่วนวันที่14พฤศจิกายนมีกิจกรรมวิ่งการกุศล6กิโลเมตรและการแข่งขันว่ายน้ำลากูน่าภูเก็ตโอเพนวอเตอร์สวิมระยะทาง1 2แล้วก็5กิโลเมตรครับ
0: โดยจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการจราจรและเส้นทางการแข่งขันพร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินรถพยาบาลและเรือช่วยเหลือทางน้ำเพื่อดูแลนักกีฬาและประชาชนตลอดการแข่งขันค่ะ
1: ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันและติดตามข้อมูลการปิดเส้นทางล่วงหน้าเพื่อวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การเดินทางโดยจังหวัดภูเก็ตเองจะบูรณาการทุกภาคส่วนให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
2: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด

0: ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ผ่านหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับภาคใต้ค่ะโดยทางเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานได้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้ผลักดันให้มัคคุเทศก์บ้านเชี่ยวหลานนะคะเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นสร้างโอกาสการท่องเที่ยวให้ชุมชนค่ะที่เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้จำนวน34คนและกิจกรรมเสวนาพลังชุมชนพลังการศึกษาสู่โอกาสในเส้นทางมัคคุเทศก์อาชีพโดยมีนายชวลิตช่วยสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานเป็นประธานในพิธีและดร.จิรติผุนเอียดคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราช
1: ภัฏปฏิบัติจำนวน2เส้นทางการท่องเที่ยว7จังหวัดรวมระยะเวลาฝึกอบรมสามลุกสาวร็อกของเนเน่บนเวทีการหยิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาตีความใหม่ผ่านเป็นที่รู้จักในระดับโลกครับ
2: จากกระแสของ

0: เนเน่โรยัลที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกอย่าง America's Got Talent ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากพลังเสียงและลีลาบนเวทีที่สะกดสายตาผู้ชมทั่วโลกอีกหนึ่งรายละเอียดที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือการแต่งกายที่ผสานความดุดันในแบบชาวร็อกเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะปิ่นตั้งเครื่องประดับโบราณที่ปรากฏอยู่บนเครื่องแต่งกายและกลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงให้ผู้คนหันกลับมาสนใจเรื่องราวของวัฒนธรรมบ้าบาเพรานกันทีมข่าว NBT ภูเก็ตจึงได้ลงพื้นที่ไปยังร้านลุกมณีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสเพื่อพาไปทำความรู้จักกับเครื่องประดับชิ้นเล็กที่ซ่อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของเมืองภูเก็ตเอาไว้ปิ่นตั้งมีรากศัพท์มาจากภาษามาลายูหมายถึงดาวรูปแบบจึงมักประดิษฐ์เป็นดาว6แฉกหรือ8แฉกหรือทรงกลมนูนอย่างประณีตสามารถใช้เป็นทั้งเข็มกลัดติดเสื้อบาบาและจี้ห้อยคอทุกเส้นสายและรายละเอียดล้วนสะท้อนถึงฝีมือช่างในอดีตและไม่ได้มีความหมายเพียงในมิติของความงดงามหากยังเป็นภาพสะท้อนของการเดินทางและการหลอมรวมทางวัฒนธรรมซึ่งก่อร่างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวบ้าบ๋าพรณกันในภูเก็ตที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
1: คำว่าปิ่นตั้งเนี่ยในศัพท์ของภาษามาลายูมาเลเนี่ยแปลว่าดวงดาวแปลว่าดาวค่ะซึ่งตรงกันกับรูปลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแฉกๆมีลักษณะ6แฉกคำว่า6เนี่ยมันเป็นคำเรียกของภาษาจีนซึ่งมันมีความหมายว่าความราบรื่นความโชคดีแรกๆเลยเนี่ยปิ่นตั้งเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับชิ้นแรกๆที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันเหมือนกับชาวบ้าบ๋าของเรามีกันทุกบ้าน
0: เมื่อมองให้ลึกลงไปปิ่นตั้งจึงเปรียบเสมือนกล่องการเวลาขนาดเล็กที่เก็บทั้งวิถีชีวิตรสนิยมความเชื่อและความทรงจำของผู้คนในอดีตเอาไว้แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่เครื่องประดับชิ้นนี้ยังคงทำหน้าที่บอกเล่าตัวตนของเมืองผ่านงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ซ่อนในทุกองค์ประกอบขณะที่ร้านลุกมณีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสยังคงรวบรวมและอนุรักษ์เครื่องประดับโบราณรวมถึงเครื่องแต่งกายพื้นเมืองเพื่อส่งต่อมรดกเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่และผู้มาเยือนได้เรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง
1: ตั้งแต่มันเป็นกระแสขึ้นมาทำให้ทุกคนกลับมาให้ความสนใจแล้วก็มาเรียนรู้ถึงเครื่องประดับโบราณว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะได้เรียกกันถูกต้องจริงๆ พี่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับมานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณแม่เนาะขายมาเป็น40ปีแล้วตอนนี้ก็ตกทอดมาเป็นรุ่นพี่ค่ะส่วนเรื่องเสื้อผ้าที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับสอดคล้องกันเพราะเครื่องประดับเหล่านี้มันก็สามารถเอาไปติดกับชุดเคบาย่าชุดครุยหรืออะไรพวกนี้ค่ะได้ด้วยร้านพี่ก็ตั้งอยู่ตรงที่ถนนมนตรีเนาะตรงข้ามกับคลินิกหมออุแล้วก็ตรงสี่แยกไฟแดงเส้งโหถ้าท่านใดสนใจพวกเครื่องประดับโบราณหรือชุดพื้นเมืองชุดบ้าบ๋าภูเก็ตเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได
0: ้เพราะเสน่ห์ของภูเก็ตอาจไม่ได้อยู่เพียงในภาพของทะเลแสงแดดหรืออาคารเก่าแก่หากแต่อยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่บอกเล่าความเป็นเมืองได้อย่างลึกซึ้งและปิ่นตั้งเองก็เป็นหนึ่งในรายละเอียดนั้นเครื่องประดับชิ้นเล็กที่สะท้อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของผู้คนและวัฒนธรรมเป็นเสมือนดาวดวงเล็กที่ยังคงส่องประกายอยู่ในมรดกบ้าบ๋าพรณกันและชวนให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้า

0: ถีชีวิตประเพณีการละเล่นการแต่งกายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และส่งต่ออัตลักษณ์ธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
1: ทั้งนี้ครับทั้ง18ภาคีก็จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลพิเทนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับ
0: จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้ด้านภาษาค่ะโดยทางอบจ.ภูเก็ตนะคะร่วมเปิดค่ายเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีนเสริมศักยภาพเยาวชนสู่พลเมืองโลกค่ะที่หอประชุมหลวงพ่อเพาพุทธสโรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนายฉลามอัจฉธรรมรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาหันษากับวัฒนธรรมจีนประจำปี2569โดยมีดร.ถาวรเวชจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง2ตุลาคม2519โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกว่า300คนได้เรียนรู้ภาษาจีนควบคู่กับศิลปะดนตรีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับการแพทย์แผ่นจีนและวัฒนธรรมจีนผ่านการถ่ายทอดความรู้จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจำนวน12คนครับ
0: การจัดกิจกรรมนะคะมุ่งส่งเสริมทักษะด้านภาษาและความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนตลอดจนพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลเมืองโลกพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับนครเชียงเหมือนเมืองพี่เมืองน้องผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับของพญานะครับก็มีอยู่หลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพญาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือน

0: นะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงบางยานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปีบเช่งซ่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางยาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อน
1: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างเท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เมื่อพูดถึงควายหลายคนอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ใหญ่ที่ช่วยชาวนาไถนานะคะแต่ที่นี่ค่ะปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องควายไม่ได้เป็นแค่แรงงานนะคะแต่เป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ที่มีค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปรู้จักกับฟาร์มควายนมที่กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตชาวบ้านกันค่ะวันนี้จะไปดูนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรในรายการเมืองไทยดีๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะว่าเวลาคุยถึงเรื่องของน้องควายเราก็จะมองว่าเขาเป็นสัตว์ที่เอาไว้ไถนานะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆดำๆอยู่ในปลักในโคลนนะคะวันนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาบอกว่าสัตว์ที่ชื่อว่าน้องควายเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาเป็นสัตว์ที่อยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พื้นที่โดยเฉพาะที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่มันโอเคมากๆนะลมพัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลมเพลลมพัดโบกสะบัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติยังคงสูงมากๆที่นี่ที่โบยืนอยู่ก็คือฟาร์มน้องควายนะคะเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงน้องควายให้มีคุณภาพเขามีกิจกรรมมากมายนะคะการรีดนมควายก็ดีการดูแลควายซึ่งถ้าคนที่มาเที่ยวแบบนี้จะได้รับอะไรกลับไปมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการดูแลควายเพราะตอนนี้เนี่ยน้องควายถือว่าน้อยมากแล้วนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆโบทราบเรื่องนี้มาจากไหนคะอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกระซิบบอกและนำทางมาวันนี้ต้องคุยหน่อยว่าอาจารย์เข้ามาพบกับฟาร์มแห่งนี้ได้อย่างไรและเราเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือซัพพอร์ตด้านใดบ้างจนวันนี้ทวีชัยฟาร์มมีความพร้อมในการเปิดให้บริการกับคนที่ต้องการอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายวันนี้โบอยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โบก็จะเจออาจารย์ในหลายๆบริบทนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีเรื่องของการละเล่นเรื่องของหนังตะลุงมโนราเพลงบอกนะคะก็คือเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์กระซิบบอกมาว่าน้องโบต้องมาดูมีหนึ่งที่อยากจะให้มาดูเพราะว่ามีความสำคัญทางด้านของจิตใจด้วยแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ขนาบหน้าอำเภอปากพนังแห่งนี้นะคะทวีชัยฟาร์มเป็นไงคะอาจารย์ที่มาที่ไปอาจารย์ได้มาเจอกับเขายังไง
2: เมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าสะพานควายที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือสะพานที่มีการเลี้ยงควายเยอะๆนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อมานานเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แถวปากพนังนะครับแต่บังเอิญรู้จักกับน้ามาศน้ามาศนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อน้ามาศเป็นคนปากพนังแล้วพอถามถึงน้ามาศทุกคนจะรู้จักว่าน้ามาศเคยเล่นดนตรีอยู่กับวงนหาคาราวาน
1: เป็นนักดนตรี
2: นะครับยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็น้ามาศถึงเวลารู้สึกตัวเองอายุ60แล้วจะได้รับเงินเดือนคนแก่เลยนะว่าไม่อยากสัญจรไม่อยากเดินทางเล่นดนตรีแล้วอยากจะกลับบ้านน้ามาศก็กลับมาบ้านที่ปากพนังรู้ข่าวว่าน้ามาศมีที่อยู่ที่ปากพนังก็มาเยี่ยมน้ามาศนัดเจอกันพอมาเยี่ยมน้ามาศปุ๊บน้ามาศว่าผมอยู่ที่นี่มาอยู่กับลุงชัยเพื่อนพ่อแต่ลุงชัยเป็นคนเลี้ยงควายไว้เยอะแยะมากมายก็ถามลุงชัยว่าแล้วควายนี่เลี้ยงมายาวนานหรือยังลุงชัยว่าเลี้ยงมายาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลุงชัยอยู่เดียวดายเลี้ยงควายอยู่เดียวดายแต่บรรยากาศที่คอกเลี้ยงควายของลุงชัยมันมีความสวยงามมีกังหันมีโคลง
1: จริงคุณผู้ชมเนี่ยพอฟังอาจารย์ พูดมันจริงหมดทุกอย่างเลยนี่คือกังหันลมที่ขนาบนาคที่แบบว่าดังมากในโซเชียลแล้วดูวิวก่อนวิวหลักล้าน
2: ครับวิวเยอะมากก็เลยบอกว่าลุงชัยถ้าจะทำตรงนี้ให้คนรู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพของคนปากพนังนอกจากทำน้ำหวานจากหาประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยเรื่องของควายก็น่าสนใจมากเพราะลุงชัยแกเป็นน่าจะเป็นคนเลี้ยงควายรุ่นสุดท้ายณเวลานี้ของปากพนังลุงชัยว่าเอาสิอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้างผมก็เลยไปคุยกันในมหาวิทยาลัยมีงบพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นว่าเราจะมาทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีคนเลี้ยงควายนะครับก็เริ่มกันมาเข้ามาหลายรอบมากผ่านนักศึกษาเข้ามายุคแรกๆลุงชัยแกไม่ได้เข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ใครมาถามอะไรแกก็ให้ความรู้แต่ว่าระบบการจัดการความรู้มันยังขาดไปก็เลยมานั่งคุยกันแล้วถามปัญหากับลุงชัยว่านมควายพอเพียงพอไหมแกบอกว่าไม่เพียงพอในการผลิตแล้วก็ข ขายเป็นลิตรขายเป็นขวดตรงเนี้ยเราบอกว่าไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพัฒนาเอานมควายที่มีอยู่น้อยไม่เพียงพอมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็เอาอาจารย์จากคณะวิทย์มาคุยเรื่องก่อนกินนมควายดีๆอย่างไรเข้าแลบเทสนะครับ2แปรรูปอะไรได้บ้างก็เอานมควายมาทำเป็นสบู่เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยแล้วก็เป็นกาแฟเปลี่ยนกับคนกินกาแฟกันเยอะแต่ว่าถ้ามีกาแฟบวกนมควายมันก็จะน่าจะอร่อยมากขึ้นก็นั่งคิดสูตรกันในที่สุดก็ได้กาแฟนมควายมาครั้งแรกไม่เคยกินพอกินปุ๊บมันประทับใจ
1: เป็นไงจานมันว้าวเลยนะลองแบบว่าลองบอกว่ามันเป็นยังไง
2: คือจะบอกว่าเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าคนบางคนบอกว่านมควายจะคาวไหม
1: น่าละสิ
2: จะเลี่ยนไหมก็บอกว่าลองชิมดูพอกินกาแฟนมควายคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ย
1: uh-huh.
2: เปลี่ยนพฤติกรรมเลยอร่อยมาก
1: สรุปอร่อย
2: อร่อยมากแล้วผมก็งั้นก็หนึ่งที่นี่ควรจะมีกาแฟนมควายนะครับแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามากินกาแฟนมควายที่ไทยวิเชยฟาร์มสินะครับซื้อสิ่งเอาไปบำรุงผิวไปเป็นสบู่เลยได้หมดนะครับก็คือยุคของการปูพื้นความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาดูฟาร์มควายที่ทวีชัยฟาร์มแห่งนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากมันเป็นเรื่องไกลตัวต่างๆนะคะก็จริงเพราะว่าควายมันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วที่นี้ที่นี่ยังมีอยู่ค่ะปากพนังนครศรีธรรมราชผมคิดว่าใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชอบแน่ๆด้วยแลนด์มาร์
2: ค
1: ด้วยสถานที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในพร้อมๆกัน
2: แล้วก็อย่าลืมต้องกินนมควายได้กาแฟนมควาย
1: เนี่ยอาจารย์บอกว่าอร่อยมาก
2: อร่อยมากเลย
1: จะพยายามไม่ให้พลาดนะคะพี่เขาแบบว่าทำให้เรา
2: เดี๋ยวเราให้ดูมีให้กิน

0: ดูที่นี่นะคะฟาร์มควายทวีชัยที่ปากพนังอยู่ที่ขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่เราเดินทางมาถึงพื้นที่นะคะเราจะได้เห็นที่กว้างขวางเราจะได้เห็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะและที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้คือไก่นกลมพัดโอ้มันคือธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะที่นี่มีน้องควายนับ10ตัวนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าหายากแล้วนะคะน้อยพื้นที่แล้วที่จะเลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าที่นี่ยังคงเลี้ยงอยู่ค่ะมาถึงแล้วต้องทักทายเจ้าของฟาร์มนะคะคุณลุงทวีชัยวันนี้จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทําฟาร์มนี้มันมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีแนวความคิดอะไรที่จะต่อยอดให้อยู่คู่กับชุมชนขนับหน้าให้อยู่คู่กับปากพนังคู่กับนครศรีธรรมราชต่อไปโดยที่จะทําให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองวันนี้อยู่กับคุณลุงทวีชัยสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลุงบอกว่า

0: แหล่งใต้เท่านั้นแหล่งใต้เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบจะแปลนะคะให้คุณ
1: เราเลี้ยงปักปานั่งในหนองน้ำซึ่งต้องเล่นไปเล่นกลางไม่ได้ต้องเล่นใต
0: ้พูดกลางไม่ได้ต้องพูดใต้โอเคเดี๋ยวจะเป็นคนแปลให้นะคะเป็นมายังไงอ่ะทำไมคุณลุงยังเลี้ยงควายอยู่ทั้งที่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชพื้นที่เลี้ยงควายเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ใครลืมปฏิทินกับผมเลี้ยงกับอาจารย์นี่แล้วก็มา
0: ค่ะ
1: ก็มาเปิดกิจการครับครับปืนให้ก็ทำไปเลยจะทำไมทำไปช่วยเหลือผมก็ช่วยไป
0: ค่ะก็มีผู้ช่วยเหลือนะคะมีทีมงานบอกว่าให้มาเลี้ยงควายต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆฟาร์มแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาบอกว่านครศรีธรรมราชแต่จริงๆมันน้อยมากแล้วนะฟาร์มควายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมคุณลุงยังคงทำอยู่
1: ชอบชอบอยากมาเอกเรียดนู่นเอกอายุ15 ปีผมเลี้ยงควายเร็วว
0: ัยรุ่นนะตอนนั้น
1: ครับวัยรุ่นเมียก็ไม่ใช่หน้าที่
0: ค่ะ
1: ครับพออายุ30แล้วเมียขี่วงได้เมียขี่วงอยู่กันนู่น30กลับมานี่แล้วพอกลับมานี่พบทราบเมียว่ามึงสู้ไข่ไม้หนองควายมันว่าไอ้กล้วยเลยเอาตังค์นี่ผมว่าก็เอาตังค์ไปที่ชนตัวเดียวไปเจอควายกันดีวะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปวันแรกไม่ช้ากับโค้งวันที่ช่องไปแล้วก็เคยเราเครื่องเนี่ยน้องไปตกเจ้าตกแกจริงก็ค่ายกับวันนี้ก็ค่ายจากกุ้งเนี่ยเหลือก็จะก็พบเหลือกนู่ตัวนึงซึ่งตัวนี้เสียชีวิตแค่นี้มันเลยน้ำท่วมช็อกตายซึ่งตัวขู่วันพบค่ายไปมันไม่เกิดก้าวลูกเช่าๆวายเลยจริงกระโปรวายวายซึ่งหนังนุ่มควายแท็กเลยก็ไปนอนเล่ในตัวทักเขาว่าควายเลี้ยงควายโบราณพันนมเฉพาะ
0: โบรา
1: โบราเนี่ย
0: พันนมเฉพาะ
1: ถึงกับพบว่าแม่ที่เจ้าพื้นที่จะพื้นได้ชื่อที่นุ่มจังควายนี่นอนเล่นแต่ช่วงนี้นะกาพอดีเพชรตั้งนั่งก็มาพอดีเลยน้อง
0: ค่ะ
1: มาถึงพบว่าหม้อจำเพื่อชื่อควายโบราคนเดียวจะพื้นได้ชื่อกระเด็นแหน่งปุ๊บเกี่ยวเดียกันกระเด็นโถพลาดไปคนมาจังหวัดจังหวัดกระตุกกลับมาวาเดียวแกติดต่อแกทุรัดเพื่อได้ครับปล่อยไอ้ไปเด็กแกโทรมาแล้วว่าถ้าลุงเหนียวได้เดี๋ยวคิดว่าพวกบอก

0: ก็ทุ่งมะโคด
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมจากนั้นก็ทำการเลี้ยงควายนมนะคะเปิดเป็นฟาร์มทวีชัยฟาร์มนะคะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เลี้ยงควายมีเยอะมากแล้วมีควายนับ10ตัว
0: นี่ลืมไหมเน
1: า
0: ะ
1: ลุงทวีชัยไปเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะว่าน
0: ี
1: ่จุดเริ่มต
0: ้
1: นโอ้โหนี่เป็นภาพในอดีต
0: เ
1: ป็นภาพในอดีตนี่คือสิ่งมีคุณค่านะคะนี่กี่ตัวเนี่ยเริ่มปีอะไรคุณลุง
0: นี่ตัวนี้ดานมา
1: ตัวแรก
0: มันละเอียดอย่างละเอียดเหล่านี
1: ้ยังละเอียดคือยังเล็กอยู
0: ่ตัวผู้วัน
1: โอ้นอน
0: ถึงนี่แม่มัน
1: อือแล้วจำได้ยังไงเนี่ยจำได้ยังไงเนี่ย
0: จำได้ยัน
1: เก่ง
0: ครับจำได้ทุกตัวเลยนี่
1: จำได้ทุกตัวเลยมีชื่อไหม
0: ม
1: ีชื่อด้วยอย่างเช่นชื่ออะไรตั้งชื่อมันว่าอะไร
0: ตัวนี้สาวย่อย
1: สาวใหญ
0: ่สาวย่อยลูกมันชะน้อง
1: ชะน้อง
0: สาวนุย
1: อือ
0: นี่ผมนี่นำมาขายทุกรายละเอียดอันนี้บูล่าอันนี้ไอ้นาย
1: น้องนาย
0: ค่ายไปของนุยตัวนี้น้องเกดตัวนี้อันบ่าวนุย
1: ค่ะ
0: ตัวนี้สาวเล็กโบล่า
1: โบล่านี่เห็นไหมโบล่าอันนี้น้องโบวี
0: ่ตัวชวน
1: เลิศ

0: นี่กระบอกนี้เลยนะคะเท้าไหมใหญ่ไหมนี
1: ่
0: ใช่ไหมคะคุณลุงจะบอกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยลองแล้วว่าบีบแต่มันก็ได้น้อย
1: เต็มนี่เลยนี่นะช่องโคตรขึง

0: กี่ลิตรนี่ลิตรกว่าๆนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าคุณลุงนี่แหละฝีมือสุดๆถูกไหมเออนี่ต้องอย่างนี้นะคะลุงเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูน้องๆได้ไหมคะด้านหลังนี
1: ้
0: เดินเดินดูเลยนะโอเคไปดูพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมพี่สาวบอกว่ามาถึงที่ต้องให้อาหารควายก่อน
2: ใช่
0: เพราะว่ากองทัพควายก็ต้องเดินด้วยท้องนะ
2: ใช่เหมือนกับคุณนั่นแหละ
0: คนเหมือนคนเลยใช่ไหมเมื่อตะกี้พี่สาวมอบเป็นหญ้าแห้งไปแล้วนี่ตอนนี้เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานนะเมื่อตะกี้ในนี้ก็มีไก่อยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะมีไก่อยู่ในฟางนะเป็นหญ้าแห้งนะคะผสมผสานกันไปอันนี้จะให้กี่โมงอันนี้จะให้กี่โมง
2: มันแล้วแต่นะว่างก็เพียวว่างก็ให้เลยไม่ว่างก็รอไปก่อน
0: จะได้ enjoy eating กันทุกคนทุกท่านนะคะน้องๆที่นี่จะได้ทานหญ้าที่เป็นทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะคะเขาจะหิวช่วงกี่โมง
2: มันก็ตื่นขึ้นมาพี่ก็เอาออกจากคอกเข้ามาก็กินเลย
0: กินแล้วเห็นไหมไก่ก็อยู่ด้วยผสมผสานน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารกันหน่อยพี่สาวเราให้ยังไงพี่สาวหนูถือให้กับพี่สาวให้เขา
2: อ๋อได้
0: แล้วเจ้านี่ทำอะไรนี่
2: อ๋อเจ้านี่มันมากวน
0: มากวนอย่างเดียวเลยนะเจ้านี
2: ่อ๋อเจ้านี่มันมากวนอย่างเดียว
0: นี่เชิญรับประทานกันให้สำราญใจนี่อ๋อสยายหนูหิวอ่ะโอเคเก่งมาก

0: ขนมควาย
1: พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพี่สาว
0: ใช่
1: หนูเดาหนูขอเดาได้ไหม
0: ได้
1: หนูขอทายว่าพี่กำลังทำกาแฟนมควายอยู่
0: ใช่ถูกต้อง
1: อาจารย์บอกหนูมาแล้วค่ะว่าพี่อ่ะทำกาแฟนมควายอยู่ตรงนี้หนูต้องขอมาดูว่าพี่อ่ะทำยังไงตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่พออาจารย์วาทีบอกมันอร่อยมากมันกลมกล่อมมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอมาดูได้ไหมคะ
0: ได้ได้
1: อันนี้คือนมควายที่บีบมาได้ถูกไหม
0: ใช่
1: อุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเป็นนมควายนะคะแล้วก็จะมีเป็นหม้อเป็นแก๊สนะคะเราจะต้มก่อนทำการต้มกี่นาทีจ๊ะพี
0: ่ไม่จำกัดนาทีน้องพอร้อนก็ยกได้เลยปัจจัย
1: ขอทำได้ไหม
0: ได้

0: มันความของกาแฟได้ได้เลย
1: หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะอาจารย์พูดหมดแล้ว
0: ได้อย่างหนึ่งมันดีต่อสุขภาพ
2: กินเพื่อสุขภาพ
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมมันจะมีความนวลๆอย่างเงี้ยนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีเค็มปลายๆหน่อยๆ
2: มันจะเข้มขึ้นนิด
1: แล้วก็หอมน้ำตาลอีก

0: จอน้ำมาดแล้วสวัสดีค่ะน้ำมาด
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้โหหนูมาจากข้างหน้าเลยเมื่อกี้หนู
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ดีมากวิวหลักล้านวิวหลักล้านพูดง่ายๆแล้วก็ดื่มนมควายเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าตรงนี้พื้นที่นี้มันเหมาะมากๆเลยสำหรับแบบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูน้องควายมาดื่มนมควายมาดื่มกาแฟน้องควายแล้วทำอะไรได้บ้างตรงนี
1: ้ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความลำบาก
0: ชอบความเอ็ดเวนเจอร์เลย
1: เอ็ดเวนเจอร์เพราะว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าถ้าคนที่ไม่ต้องการเรียนรู้วิถีพื้นบ้านจริงๆอย่างที่เห็นที่ฟาร์มเรานี่คือเป้าหลักก็คือนมควาย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพื้นที่นี้พอนี่ช่วงนี้มันไม่มีแดดถ้ามีโอกาสอยากให้มาช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วก็มีแดดตอนเย็นนะครับวิวจะสวยมาก
0: วิวสวยจริงเป็นวิวหลักล้านจริงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากนี่กางเต็นท์ได้กี่หลังเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
1: แถวนี้ได้เป็น100คร
0: ับ ได้เป็น100หลังเลย
1: ได้เป็น100หลังนะครับสำหรับใครที่ต้องการพักแบบนี
0: ้ใช่มานั่งดื่มนมควายเย็นๆนะคะ
1: มีก็มันถ้าว่าสำหรับความเป็นบ้านนอกแล้วมันไม่ลำบากมีห้องน้ำมีน้ำมีอาหารแต่ว่าสำหรับคนที่ในเมืองที่ไม่ต้องการเรียนรู้เรื่องรากนะครับรูทเนี่ยจะลำบากหน่อย
0: รู้สึกพี่มากกำลังจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะอาจจะเป
1: ็
0: นการท่องเที่ยวเชิงที่ต้องเป็นคนที่ชอบความแปลกใหม่นะคะ
1: ค
0: อาจจะไม่ได้มีอะไรสะดวกสบายมากนักก็คล้ายๆแบบ
1: เรียนรู้อดีต
0: ก็คือจะบอกว่าพื้นที่มันพร้อมที่จะให้การเรียนรู้ให้บทเรียนกับเราแน่นอนมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง
1: สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าสมัยก่อนแถวนี้ไม่มีรถนะครับถนนเส้นเรียบชายฝั่งไม่มีเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็มีแต่เรือจะเดินทางก็มีแต่เรือหรือเดินหรือว่าม้าแกร็บบ้านเราแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนไปแสวงหาไปอะไรจนกลับมามันเหมือนกับว่าเรากลับมาบ้านเกิดจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักผมเลยครับ
0: เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านด้วย
1: ไม่ได้อยู่บ้านตั้ง40กว่าปีครับ
0: หลังจากนี้โบคิดว่าจะต้องมีคนรู้จักพี่มาแล้วก็มีรู้จักพื้นที่แห่งนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าร
1: ู้จักพื้นที่ดีกว่ารู้จักผมครับเพราะ
0: หนูอยากรู้จักพี่นะ
1: โอ้โหเบอร์หลัง
0: นะคะนั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือความพร้อมว่าได้ไหมเรียกว่าความพร้อมเนอะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมค่ะเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและด้วยพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกบางครั้งแล้วพื้นที่นากว้างๆแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วผสมผสานกับการเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงน้องควายนะคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้องควายการดูแลควายให้ดีมีคุณภาพนำมาสู่นมควายที่มีคุณภาพพาร์ทของการท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวที่ลานแห่งนี้จินตนาการอิมเมจจริงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างดีดกีตาร้องเพลงนี้ได้ไหม
1: ถ้าเขาต้องการก็ผมให้ได้
0: ได้นะขอสักหนึ่งผลงานเพลงตอนนี้เลย
1: ยามใดคือลมดีได้ปลาดังใจส้มลูกเมียคลายระทมเงินทองมีเต็มมือ
0: oh.
1: โซ่ทองคล้องใจพ่อจะส่งเจ้าเรียนหนังสือปริญญาเลื่องลือที่เขาถือเป็นหน้าตายึดลักคุณความดีเป็นสีแก่ตาหน้ารอยใบปริญญาขาเพียงเส

0: โอ้โหหนูเคยได้ยินด้วย
1: หนูกี่ปีแล้วครับเพลงนี้เพลงนี้หลายปีนานนานมาก
0: จริงไหมคะเนี่ยเป็นบทประพันธ์จากคุณพี่เลย
1: ครับครับผมเขียนเองผมเกิดที่นี่แล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่ชายฝั่งจากนี่2กิโลแต่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือผมชอบเรียนชอบเรียนหนังสือกับชอบเล่นด้วยก็เลยเป็นอย่างเงี้ย
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้เรามองเห็นภาพของความสนุกสนานแหละการพักผ่อน บวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างที่บอกไปนะคะมันเต็มที่มันเต็มอิ่มด้วยบริบทของปากพนังนี่คือวิถีชีวิตจริงๆไม่ได้เติมแต่งคุณผู้ชมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่
1: โชว์ความลำบากไม่ใช่ย้ำคำเดิมโชว์ความโรแมนติก
0: พี่สมมาตรยังย้ำคำเดิมว่าอยากลำบากมาที่นี่เอ้าไม่ใช่สินะอยากพักผ่อน
1: อยากเรียนรู้อยากรู้ว่าพื้นที่ที่นี่เมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถ
0: ไม่มีความสะดวกสบาย
1: ไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าไม่เคยอดอยาก
0: โอเคนะคะนี่คือรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ซึ่งมีความรู้สึกดีมากๆนะคะเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศนี้เป็นครั้งแรกนำสู่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านตอนนี้เลยนะคะหลายคนหลายท่านบอกมานครศรีธรรมราชอยากจะหาที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เอาให้มันแหวกนะเอาให้มันเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะคะมาที่ตำบลขนับนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายการเราตลอดช่วงเวลาของเทปนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งวิถีชีวิตที่ดีทั้งสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยรวมถึงวิถีชีวิตของน้องควายที่รับการดูแลอย่างดีจากทวีชัยฟาร์มและที่นี่ค่ะพื้นที่อันโออาเต็นท์กว่าร้อยหลังสามารถบรรจุลงได้ที่นี่แล้วเราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยกันร้องเพลงเก่าๆไปด้วยกันนะคะได้ดื่มนมควายอร่อยๆไปด้วยกันอร่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้โปรตีนสูงมากนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการพาดูพาชมพาเรียนรู้เกริ่นๆเนื้อเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมถ้าใครต้องการมาที่นี่ขนับหน้าปากพนังขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับ
0: เทมหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรายการเมืองไทยดีๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
0: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
2: เฮ้ยไปก่อนด้วย
3: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
4: คือว่า
3: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอส
5: อเดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
6: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
7: ่ากลับบ้าน
6: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้า
8: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: จีดีช่วยดากองมีอยู่แล้วเราประเทศไทยเนี่ยเราเที่ยวมาเที่ยวที่ละนองแล้วก็มาเที่ยวจีดีช่วยดากองนั่นแหละอย่าให้เป็นแบบนั้น
1: ศรัทธาเขาเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะนี่นะที่ว่าผมเห็นผมเป็นเลขาอยู่แล้วก็ตอนสร้างพระเจดีย์นี่ผมเป็นเลขาผมมาเห็นเลยคนมีทองใส่สร้อยถอดสร้อยใส่แหวนถอดแหวน
2: วัดปักจันเนี่ยได้มวลชนมากทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพม่านะครับกิจกรรมแต่ละปีอย่างเป็นบุญเดือน10เนี่ยฮะศาสตร์เดือน10หรือก็บ้านเราเรียกตายายตั้งแต่นี่ยันโรงเรียนนั่นแหละครับไม่มีที่จะจอดรถ
3: พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์เจดีย์สีทองอารามท่ามกลางบรรยากาศเขียวขจีโดยรอบศรัทธาแห่งพุทธศาสนา2แผ่นดินที่งอกงามขึ้นด้วยความวิจิตรปราณีตผ่านสถาปัตยกรรมแบบศิลปะพม่าเปรียบคือแรงแห่งความเลื่อมใสอันรวมพี่น้องพุทธศาสนิกชนไทยเมียนมาไว้ในผืนแผ่นเดียวกันณอารามทางศาสนาอันเก่าแก่กว่า100ปีแห่งนี้ศูนย์รวมศรัทธาความงดงามแห่งธรรมจากริมชายแดนวัดสุวรรณคีรีหรือวัดปากจันอำเภอกะบุรีจังหวัดระนอง
1: วัดสุวรรณคีรีวัดปากจันชื่อเดิมวัดปากจันมาจากชื่อบ้านเป็นสถานที่เมื่อก่อนนั้นน่ะก็เรียกว่าปากจันแต่ก่อนนั้นมีอดีตที่อำเภอกระบุรีเป็นสถานที่ตั้งของอำเภอกระบุรีเป็นสถานที่แรกพ่อตาหลวงแก้วท่านบัณฑิตประฐานตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่คูเมืองมาตั้งเมืองแรกเมืองกระบุรีมี12นักษัตริย์นะเมืองกระบุรีเป็น1ใน12นักษัตริย์ในสมัยก่อนเสร็จแล้วก็มีพระจากชุมพรท่านเดินทางมาเมื่อพ.ศ. 2408นะท่านได้เดินทางเห็นว่าสถานที่นี้เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำนะแม่น้ำคลองเงินแล้วก็แม่น้ำปากจันไปรวมกันกับแม่น้ำกระบุรีนะจะไหลลงรวมกันเห็นว่าเหมาะเพราะสมัยก่อนนะเขาใช้เดินเรือไม่มีรถเหมือนกับสมัยนี้จะไปไหนก็ต้องเดินเรือและมาจากชุมพรก็ต้องเดินช้างมาลงช้างแล้วมาขึ้นเรือที่ปากจันเป็นปากคลองนะปากคลองเขาเรียกว่าปากจันนะจึงตั้งวัดว่าวัดปากจันนะในสถานที่นี้ตั้งแต่2408หลวงพ่อน้อยท่านได้เดินทางมาแล้วชาวบ้านศรัทธานิมนต์ท่านให้เป็นมรรคเป็นเขาเรียกว่าที่พักสงฆ์สมัยนั้นเป็นที่พักสงฆ์ก่อนเป็นที่พักสงฆ์ชาวบ้านมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าต้องการที่จะให้ท่านมาอยู่เพราะสมัยก่อนพระท่านหายากจากอำเภอกระบุรีสมัยนั้นยังไม่มีวัดยังไม่มีที่พักสงฆ์ด้วยนะยังไม่มีที่พักสงฆ์จึงนิมนต์ท่านให้อยู่เพราะว่าจะได้ทำบุญนะญาติโยมจะได้ร่วมกันทำบุญกันถ้าไปไกลไปถึงชุมพรไปถึงสมัยก่อนเขาเรียกว่าไปขวางพม่าที่ไควแถวโน้นจะมีที่พักสงฆ์ของคนไทยนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นยังเป็นของประเทศไทยนะประเทศมาริดยังเป็นของคนไทยแต่มันก็ต้องข้ามน้ำข้ามท่าไปไกลจึงนิมนต์ท่านอยู่เป็นรูปแรกที่ว่าหลวงพ่อน้อยนั่นแหละจึงตั้งเป็นวัดปากจันเป็นที่พักสงฆ์ปากจันก่อนนะยังไม่ได้ชื่อวัดสุวรรณคีรีแล้วที่ได้ชื่อวัดสุวรรณคีรีชาวบ้านเมื่อหลวงพ่อน้อยท่านอยู่ก็ทีนี้ธนุบำรุงนะธนุบำรุงสร้างนู่นสร้างนี่ก็มีการใช้จอบใช้เสียมขุดนะขุดเพื่อที่จะธนุบำรุงสร้างกุฏิวิหารสร้างกุฏิสร้างศาลาเพื่อได้เป็นที่พักเพราะสมัยก่อนที่พักสงฆ์ก็จะมีมุงจากนะมุงจากทำเป็นกระต๊อบเล็กๆนะทำเป็นกระต๊อบเล็กๆให้ท่านพักอยู่เลยชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจมีความศรัทธาร่วมแรงร่วมใจว่าต้องการให้ท่านได้อยู่นานๆก็สร้างกุฏิเมื่อสร้างกุฏิก็ใช้จอบใช้เสียมขุดแต่บังเอิญมันไม่เจอทอง

0: กว่าก็ประมาณ1,000 กว่าเม็ดประมาณ1,400 เม็ดก็ข้ามเขตชายแดงแม่ก็มาร่วมทำบุญธนุเดี๋ยวนี้จะมีเรือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีว่าชาวบ้านนี่มีวัดมีโรงเรียนดูอย่างสุวรรณคีรีแต่ก่อนโรงเรียนไม่มีนะต้องมาขอสถานที่วัดทำเป็นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีนี่อยู่ติดกันเลยเนี่ยแล้วว่ามี11 หมู่แต่ละหมู่เนี่ยเขาก็ร่วมกันทำบุญนะร่วมกันทำบุญดีวันเขาเรียกว่าวันศาสตร์ไทยนะหรือวันเดือน10ของไทยนะก็มารวบรวมกันความศรัทธากับวัดว่าเราเนี่ยจะต้องทนุบำรุงพระพุทธศาสนา11 หมู่ก็รวมกันนะแล้วจัดเป็นงานประเพณีขึ้นก็เรียกว่ากรุฑไทยงานกรุฑไทยเป็นประเพณีมาตั้งแต่หลวงพ่อพระครูสุวรรณวิมลกิจมาเป็นเจ้าอาวาส2520นะ48ปีที่แล้ว47ปีที่แล้วมานะแต่ละหมู่ก็รับผิดชอบไปนี่คือความร่วมแรงร่วมใจให้วัดได้เจริญก้าวหน้านะได้วัดเจริญก้าวหน้ามีแล้วหลวงพ่อท่านก็อบรมคุณธรรมอย่างโรงเรียนนี่ก็เด็กมาได้ใกล้ชิดกับพระเมื่อเด็กได้ใกล้ชิดกับพระก็จะมีคุณธรรมประกอบไปด้วยเนี่ยบวรบ้านวัดโรงเรียน
1: สำหรับศาลาหลังนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหรือว่ารูปเหมือนของหลวงปู่นุ้ยอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดสุวรรณคีรีปักจันทร์รูปแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2408นะครับนับถึงปัจจุบันก็159ปีแล้วเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสเคารพสักการะของพี่น้องชาวตำบลปักจันทร์เป็นอย่างมากครับนะครับปัจจุบันก็ยังมีวันพระวันอะไรวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็มาเคารพสักการะกันเยอะมาบนบานศาลกล่าวนะครับก็เป็นสถานที่ที่เรียกศรัทธานะครับเข้ามาอย่างวัดปักจันทร์สถานที่แห่งนี้เป็นที่เป็นศาลาที่ประดิษฐานรูปปั้นรูปหล่อของพ่อปู่คอหักนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2471สมัยพระอาจารย์ชมเป็นเจ้าอาวาสนะครับอาราธนาหลวงปู่ที่มาจากนู่นนะบ้านคลองเงินปัจจุบันก็หมู่10ตำบลปักจันทร์มาประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้ทีนี้ทำไมถึงเรียกว่าพ่อปู่คอหักที่อาราธนามาครั้งแรกท่านไม่มีเศียรครับแต่บ้านไปมาก็บางคนเป็นวัดเก่าก็ใช้ช้างลักชักคักมาตามผู้คนโบราณเล่ามานะครับอาจารย์พระครูสุวรรณมนกิจได้ท่านได้ชี้ให้เราให้เข้าใจแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวตำบลปักจันทร์เราเป็นอย่างมากเวลาจัดกิจกรรมนะครับกุฎไทยแต่ละปีจะมีหนังตะลุงมโนรามาแก้บนก็ตามหลักความเชื่อนะครับของพี่น้องเราเพราะศรัทธาเขาก็สิ่งได้ประสบความสำเร็จเขาก็มาแก้บนนะครับแล้วก็ท่านมาต่อเสียงนี่ก็สมัยท่านพระครูสุวรรณมนกิจนี่แหละครับก็เป็นสมบูรณ์แบบมาปัจจุบันบางคนก็เรียกว่าพ่อปู่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วชาวบ้านก็จะเรียกกันติดปากว่าพ่อปู่คอหักคือไม่มีเสียงนะครับก็ย้ายมาตั้งแต่ปี2471กี่ปีแล้วนะครับ100กว่าปีแล้วเพื่อนกันสำหรับศาลาหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของท่านพระครูสุวรรณวิมลกิจหรือว่าอาจารย์พยัพจารุธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสนะครับตั้งแต่ปี2520จนถึง2560ท่านมีคุณูปการกับวัดปักจันทร์มากมายตลอดระยะเวลา40ปีผมได้เข้ามารับใช้ท่านเป็นเวยาวัจกร11ปีด้วยกันนะครับถือว่าท่านเป็นคนปักจันทร์นี่โดยตรงทีนี้พอท่านพระครูสมุสนธยาธรรมิโกท่านมาเป็นเจ้าอาวาสก็รวบรวมปัจจัยรวบรวมไม้ผมก็ให้ไม้ยางมาต้นนึงนะครับมาสร้างศาลาอนุสรณ์เพราะว่าเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่านนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกรูปหนึ่งที่คนปักจันทร์จะลืมท่านไม่ได้เลยจงไว้ว่าวัดปักจันทร์ทั้งหมดโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนทุกอย่างที่เห็นในตาเนี่ยทั้งวัดปักจันทร์เนี่ยเกิดจากคุณอุปการของท่านจากความศรัทธาของท่านท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงแต่ว่าลักษณะของท่านจะเป็นคนบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับเหมือนท่านสร้างโบสถ์หลังนี้ท่านสื่อไว้เป็นสัจธรรมทั้งหลังเลย
2: หลวงปู่นุ้ยเจ้าอาวาสรูปแรก

0: เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดสุวรรณคีรีหรือวัดปากจันมานับแต่ปี2408และพัฒนาขึ้นมาตามลำดับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่สำคัญของอำเภอกะบุรีมีเจ้าวาดรวม10รูปนับถึงปัจจุบันโดยมีพระครูสมุสุนทยาธรรมิโกเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
1: แล้วถ้าท่านเข้ามาท่านจะเห็นความแปลกว่าปิดผิดจากโบสถ์ที่อื่นอย่างมากเลยท่านซ่อนปริศนาธรรมไว้ทั้งหลังประตูเข้าเนี่ยจะมี4ช่อง4ช่องก็คือทำคารวะธรรมก็ขันติสัจจะธรรมะจาคะถ้าว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4นั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับทีนี้ท่านจะเห็นว่าเสาทำไมต้องใช้3เสาข้างหน้าเหตุผลท่านจะสื่อให้รู้ว่านี่คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ลูกตั้งเนี่ยนะฮะทำไมบางช่องก็มี7ช่อง9ช่อง7ช่องก็คือโพชฌงค์7เป็นหลักคำสอนในพุทธศาสนา9ช่องนี้ก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1นะครับก็รวมเป็น9ทีนี้วนไปข้างโน้นออกดีมั้ยไปวนอาจารย์นะครับเราจะเห็นถึงความแปลกใหม่แล้วก็ความตั้งใจของอาจารย์ต้องการจะสื่อหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ขั้นบันไดนะครับบันไดจะมี5ขั้น5ขั้นก็คือศีล5พละ5นะขันที่สื่อมาเลยนะครับศีล5พละ5แล้วทีนี้ประตูจะมีข้างละ6ช่องเหตุผลที่ข้างละ6ช่องก็คืออายตนะ12ไงครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันมารมตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นหลักคำสอนในพุทธศาสนาแล้วก็เสาเนี่ยครับท่านสังเกตดูไหมครับจะมี9ต้นอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องเบื้องแรกอ่ะก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นเองนะครับมีโบสถ์นี่หลังเดียวในอำเภอกะบุรีนะครับและอีกหลังนึงก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วข้างบนนั้นนะฮะเห็นไหมลูกตุ้มข้างบนนั้นนะครับลูกตุ้มข้างบนนั้นมีจะมี18ลูก
2: บนพร้อมหลังคา
1: เลยบนพร้อมหลังคานะครับตัวแทนของพระอรหันต์18ทิศไงครับนะถ้าว่าพี่น้องชาวพุทธเราศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจดีนะต่อยอดไปตั้งแต่ศีล5พละ5โพชฌงค์7นะครับอริยสัจ4ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์

การสร้างเจดีย์นี้ครับอาตมาฝ่ายเห็นนิมิตเกิดขึ้นมาโยมฝ่ายนิมิตเกิดขึ้นมาปี53นะโยมนะฝ่ายนิมิตขึ้นมาแล้วก็อาตมาก็ฝ่ายเห็นเจดีย์ชวยระกองเห็นสวยงามอลังการแล้วก็อาตมาก็ขึ้นมาดูก็ขึ้นมาดูก็เห็นไม่มีอะไรตามปกติมีต้นไม้มีแต่ต้นไม้แล้วก็ต่อมาอีกครั้งนึงแล้วก็เข้าฝันอีกแล้วก็เห็นเจดีย์ชเวรากองสวยงามอลังการเห็นในเข้าฝันในมิตรแล้วก็อาตมาก็ขึ้นมาดูอีกครั้งนึงแล้วก็พอขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรก็ความฝันเนี่ยคิดว่าความฝันธรรมดาปกติทั่วไปแล้วก็พอต่อมาอีกครั้งนึงเข้าฝันอีกครั้งนึงโยมก็เข้าฝัน3วัน3คืน3คืนโยมต่อมาพอเสร็จแล้วก็อาตมาก็ใจมันยาสร้างเจดีย์เกิดขึ้นมาทีนี้อาตมาก็ไม่มีทางออกโยมก็ไม่มีทางออกแล้วก็อาตมาอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้ายาสร้างเจดีย์บริเวณบวกเข้าเนี่ยเจ้าที่เจ้าทาเจ้าป้าจะเข้าสถานดีบอกเขานี้ขอให้อาตมาช่วยอาตมาให้เจดีย์สร้างให้ได้ก็อธิษฐานพออธิษฐานต่อมาก็มีคนช่วยเหลือเข้ามาโยมสร้างการสร้างเจดีย์แล้วก็อาตมาก็แค่ลูกวัดธรรมดาแล้วก็ไปบอกเจ้าวัดเจ้าวัดก็เห็นด้วยก็การสร้างเจดีย์ที่นี่ก็ชาวบ้านก็ไปบอกชาวบ้านก็เห็นด้วยแต่ละก็เลยต่อมาคนไทยพม่าความสามัคคีสร้างก็ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

0: ก็จีดีช่วยดากงคือองเดียในโลนะครับองเดียในโลที่นี่จีดีโรแบบนี้มาใหม่แต่จีดีโรแบบช่วยดากงนี้ความสวยงามเนี่ยสวยที่สุดแต่ข้อเรานี้แค่จีดีช่วยดากงจำลองครับชื่อว่าพุทธสุวรรณจีดีครับชื่อคนไทยแต่พม่าเรียกทั่วไปก็เจดีช่วยรากองครับ
1: คืออาจารย์จะรับผิดชอบเรื่องก่อสร้างหมดเลยนะครับท่านจะวางแผนทำแปลนทำอะไรของเองหมด
0: แกลายอะไรแก
1: ลายแกอะไรอยู่ที่แกคนเดียวผมมีหน้าที่เอาหาปัจจัยมาซัพพอร์ตแต่ละปีกับพี่น้องชาวเมียนมา
0: ทานไทยทานพม่าช่วยกัน

แรงศรัทธาเนี่ยของพม่าก็เกือบ3ส่วนนะคนไทยก็ช่วยคนไทยก็ช่วยแหละช่วยเครื่องจักรช่วยแรงช่วยวิ่งเรื่องเอกสารอะไรแต่ว่าแรงหลักๆที่เป็นเงินไปทองชาวพม่าเกือบ3ส่วนเมื่อมีเจดีจะวางกองแบบแปลนของพม่าแล้วชาวพม่าจะมีความศรัทธามากเมื่อมีความศรัทธามากคนไทยเราคนไทยเราก็ร่วมกันนะร่วมช่วยกันให้ชาวพม่าอำนวยความสะดวกสรุปอำนวยความสะดวกให้ได้มาเที่ยวอย่างจัดงานเนี่ยอาตมาภาพขอเลยนะขอกรมน.ขอจังหวัดขอทางพระก็ขอถึงเจ้าหน้าภาคทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็ขอกรมน.ถึงกระทรวงว่าให้พม่าก็ได้มาเที่ยวได้เพื่อช่วยกันนะเรื่องงานกุฎไทยนี่ผมก็จะจัดเป็นว่า2แผ่นดินไงไทยพม่าพม่านี่เยอะกว่าไทยนะที่พระพุทธศาสนามาทำบุญณสถานที่วัดสุวรรณคีรีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ผมบอกแล้วว่าตอนแรกว่าห่างกันประมาณกิโลกว่าเขาก็เดินทางมามีหลายทางที่จะข้ามมาร่วมทำบุญนะร่วมทำบุญประเพณีของพม่าก็คล้ายคลึงกันกับของเราพระอะไรก็คล้ายเนี่ยพระพม่ามาบวชที่อุโบสถนี้ก็เยอะนะบวชเยอะไปปีหนึ่งผมก็ขออนุญาตนะต้องขออนุญาตทางจังหวัดเขาขอบวชก็การสวดกิจกรรมพิธีกรรมจะคล้ายกันทุกประการแต่สำเนียงมันจะเพี้ยนไปหน่อยนะเวลาสวดยติสำเนียงมันจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็เหมือนกันแต่ของเขาคือถ้าเป็นพระเนี่ยยกตัวอย่างเป็นพระก็จะไม่โกนคิ้วที่เป็นพระแต่ถ้าเป็นญาติโยมก็เหมือนกันศรัทธาเขาเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะนี่นะที่ว่าผมเห็นผมเป็นเลขาอยู่แล้วก็ตอนสร้างพระเจดีย์นี่ผมเป็นเลขาผมมาเห็นเลยคนมีทองใส่สร้อยถอดสร้อยใส่แหวนถอดแหวนเนี่ยท่านอาจารย์ปัญญาเนี่ยตอนนั้นผมเลขาผมก็ดูแลอยู่เป็นแก้วแก้วเลยนะทองเป็นแก้วแก้วเลยเอามาใส่ไว้แล้วท่านอาจารย์ปัญญาท่านก็ไปไว้ที่ธนาคารแล้วก็เขาเรียกว่าทอนเป็นเงินมานะทอนเป็นแลกเป็นเงินเขาก็ตีเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แล้วก็แลกเป็นเงินมาสร้างเจดีย์เนี่ยเห็นกับตาเลยว่าเขามีความศรัทธามากแล้วไอ้อย่างช่วงออกพรรษาช่วงเข้าพรรษานี่เขาจะมีเทศกาลของเขาว่าจะต้องมาทําพิธีนะทําพิธีคล้ายๆว่านเราก็เรียกว่าทอดพระป่าให้พระท่านได้อยู่อย่างสุขสบายวัดสุวรรณคีรีนี้มันติดกับเขตชายแดนพม่าจึงมาเยอะอย่างจัดงานกุฎไทยแต่ละครั้งเนี่ยพม่าเยอะกว่าคนไทยเยอะกว่า3ส่วนน่ะ4ส่วนใน3ส่วนไทย1ส่วนนะขอข้าวของที่ขายได้ที่ว่าร้านค้ามาลงพม่าทั้งหมดเลยนะที่ขายได้วัดอยู่ได้เพราะอะไรเราก็เก็บค่าร้านค้าค่าที่พม่ามาซื้อของถ้าพม่าไม่มาเที่ยวมาดูกิจกรรมต่างๆไม่มาซื้อของเราก็ไม่ได้ค่าที่วัดก็อยู่ลำบากเนี่ยจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใครได้บวชเป็นพระของเขาเนี่ยเขาถือว่าบุคคลนั้นเป็นเทวดาของเขาอะนี่อาตมามาอยู่ไปเป็นเจ้าวาดได้3พรรษาที่นี่ก็เคยเห็นเนี่ยตอนจัดงานเนี่ยเขาเอาแคร่นะมีแคร่เหมือนสมัยโบราณที่เขาหามไอ้ที่เขาสำหามพระราชานะหามพระอาจารย์ปัญญาที่ว่าอยู่ที่นี่ไปเพื่อแล้วก็มีธงชาติไทยอะไรนำเดินหน้าเพื่อที่จะหาปัจจัยมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเขา

จีดีช่วยตะกองเนี่ยคือมีอยู่มาใหม่จีดีข้อผมาเนี่ยแต่แต่ตั้งการจีดีช่วยตะกองโรเบิร์ตนี่องเดียวมีเมื่อนใครแล้วก็มีเมื่อนจีดีทั่วไปแล้วก็ลักษณะเอกลักษณ์ข้อจีดีช่วยตะกองคือที่นี่ช่วยตะกองโรเบิร์ตจริงแหละแต่ว่าคงซาเนียเจดีช่วยตะโกนทำหมดแต่ลายไทยลายพม่าผสมผสานกันเพราะว่าเราในประเทศไทยต้องมีส่วนคนลายไทยบ้างจะได้ลู่ล้านจะได้ต่อไปอนาคตจะได้คนไทยจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นลายไทยนี่ลายพม่าแล้วก็สร้างขึ้นมาผสมผสานกันครับ

0: คำว่าวัดคำนี้นะครับวงแหวนบรรยากาศโดเด็กอ่านว่าวัดวัดคือเป็นที่อยู่ของพระเป็นที่สร้างคนให้เป็นคนดีเป็นที่อบรมคนแล้วก็เป็นสถานที่สืบต่ออายุพุทธศาสนาจากนั้นวัดปักจันเนี่ยได้มวลชนมากทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพม่านะครับกิจกรรมแต่ละปีอย่างเป็นบุญเดือน10เนี่ยฮะศาสตร์เดือน10เรียกบ้านเราเรียกตายายตั้งแต่นี่ยันโรงเรียนนั่นแหละครับไม่มีที่จะจอดรถนะฮะแล้วก็ตั้งเต็นท์เต็มไปหมดฉะนั้นผมขอสรุปเป็นบทกลอนแล้วกันว่าวัดคืออะไรบ้างวัดคือบุญสถานสำราญจิตวัดคือแหล่งรวมมิตรคิดสร้างสรรค์วัดคือต้นแบบอย่างทางชีวันวัดคือแดนสวรรค์อนันตคุณวัดคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติวัดคือแดนนักปราชญ์ประกาศหนุนวัดคือแดนเมตตาเนื้อนาบุญวัดคือแดนอดุลจำรุนธรรมวัดคือรากฐานการศึกษาวัดคือสัพพวิชาพาอิ่มหนำวัดคือถิ่นศิลปะวรรณกรรมวัดคือศูนย์รวมธรรมค้ำโลกาฉะนั้นเป็นหนึ่งใน3ก้อนเศร้านะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัดคือตัวแทนของสถาบันศาสนาวัดเจริญรุ่งเรืองสถาบันศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองพี่น้องเราก็จะอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันใช้เมตตาธรรมนะครับในหลักกันอยู่ในอย่างที่เจ้าวาดท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปท่านใช้หลักเมตตานะครับความเมตตานี่ชนะทุกอย่างศัตรูมิตรก็มาศัตรูก็จะกลายเป็นมิตร
1: ความศรัทธาของผู้คนไม่มีพรมแดนกั้นแม้เชื้อชาติหรือเขตแดนณพื้นที่รอยต่อไทยเมียนมาที่จังหวัดระนองแห่งนี้อาจพอประสานกลมกลืนให้หลอมเป็นดินแดนแห่งเดียวกันคือดินแดนที่ผู้คนต่างเลื่อมใสในพุทธศาสนาอันบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมเจดีย์

0: ีทองผ่านความงดงามแห่งธรรมที่เจ่มชัดจากวัดสุวรรณคีรีหรือวัดปากจันทร์ศาสนสถานเชื่อมศรัทธาสองแผ่นดินไว้ด้วยกัน
1: มีเมตตาสองต้องมีความกรุณาสามต้องมีความเบกขาและสำคัญที่สุดอยู่ณสถานที่นี้เบกขาเขาเรียกว่าความวางเฉยนะต้องปล่อยความวางเฉยนะเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงเช่นจะเป็นชาวพม่าหรือชาวไทยเราต้องมีเมตตาต่อเขาไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาเป็นพม่าแล้วเราไม่มีความเมตตากับไร้ไล่ส่งเขาอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาก็มีความเมตตาต่อเขานะแล้วก็ความกรุณาว่าความสงสารกรุณาแปลว่าความสงสารหรือว่าสัตว์ร่วมโลกด้วยกันเราจะต้องมีความกรุณาและอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยในที่นี้ไม่ใช่ว่าวางเฉยไม่ได้ทำอะไรวางเฉยที่นี้คือวางเฉยในทางธรรมะว่าเราจะต้องนะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันอย่างความเป็นสุขนะอยู่ด้วยกันอย่างความเป็นสุขว่าเราอยู่ด้วยกันว่าในสถานที่นี้ไทยพม่าเมื่อเราอยู่กันแล้วเราจะต้องปรองดองรักษาความสมัครสมานสามัคคีด้วยกันนี่หลักสำคัญที่สุดคือสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันนะสุขขาสังคตะสามัคคีความสามัคคีทำให้หมู่เกิดสุขนะในฐานะเนี่ยที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสก็ขอวิงวอนนะทุกท่านทุกคนว่าเราจะต้องมีความสมัครสมานสามัคคีนะจะต้องมีศีล5ข้อนะความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยที่สำคัญจะต้องมีศีล5ข้อนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและสำคัญที่สุดไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิดไม่ใช่สุรานะสุรามันสมัยโบราณเดี๋ยวนี้เขาว่าของมึนเมาทุกชนิดนี่แหละสำคัญที่สุดและเราจะอยู่ร่วมกันได้ทั้งบ้านทั้งชุมชนวัดบ้านโรงเรียนอยู่ได้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางบุกขึ้นเขาใต้ตงค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูเขานะคะที่มีความเชื่อมโยงกับเขตป่าฮาลาบาลาค่ะเรียกได้ว่าป่าฮาลาบาลานี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะพื้นที่ที่พี่ซ่อนกำลังพาคุณผู้ชมมาอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือภูเขาติดรอยต่อของภูเขาใต้ตงแล้วก็ป่าฮาลาบาลานค่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดู

ก็มีความพิเศษจุดเด่นที่แตกต่างไปจากที่อื่นนั่นก็คือตัวชานาโลงนะคะเขาจะไปหาเกสรบริเวณไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆค่ะที่อยู่ในป่าฮาลาบาลาทำให้น้ำผึ้งที่เลี้ยงที่นี่นะคะมีสรรพคุณทางยาก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของการเลี้ยงผึ้งชานาโลงที่ใต้ตงแห่งนี้ค่ะ

0: อนนี้นะคะโอ้โหพี่ซ่อนเดินทางมาถึงแล้วค่ะจากที่แบบโอ้นั่งรถไกลมากแค่ในแค่เรามาเบตงนี่ก็คือว่าร้อยโค้งพันเลี้ยวแล้วแล้วก็มากว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะเฮียคะใต้ตง
1: ใต้ตงใต้เขาเรียกว่า5แยกใต้ตง
0: 5
1: มันมีแยก
0: อ๋อ5แยก5แยกใต้ตงคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะพี่ซ่อนอยู่กับเฮียวิทยานะคะสวัสดีค่ะน
1: ี่
0: เลยเป็นเจ้าของที่เห็นอยู่นี่เลยค่ะเลี้ยงผึ้งชนรงค์ที่นี่เลี้ยงผึ้งชนรงค์แบบบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
1: พื้นป่าฮาลาบาราน
0: ี่
1: ซึ่งจุดนี้มันเป็นเขตเนาะอันนี้สวนผมอยู่ฝั่งนี
0: ้
1: ป่าฮาลาบาราอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆ
0: ใช่สังเกตว่าเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆและจุดเริ่มต้นเลยค่ะทำไมถึงมีการเลี้ยงผึ้งที่นี่เพราะว่าอยากจะขึ้นมาคุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมคะกว่าพี่ซ้อนจะเดินทางมาได้เนี่ยโอ้โหทางก็แบบทั้งชันทั้งโอ้โหถ้าแบบใจไม่รักจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแบบเลี้ยงผึ้งบนยอดเขาขนาดนี้ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: เหตุผลที่เลี้ยงแบบที่นี่ก็เพราะว่าอะไรคะคิดว่าม
1: ันคือทำไมผมต้องเอาผึ้งชนรงค์มาเลี้ยงที่นี้นะสาเหตุหลักๆก็คือว่าที่นี้อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าสวนผมเนี่ยมันอยู่ติดป่าฮาลาบาราซึ่งป่าฮาลาบารานี้ถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยซึ่งในป่านี้มันจะมีดอกไม้ป่าแล้วดอกไม้ในป่านี้มันจะมีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรอยู่เยอะทำให้น้ำผึ้งของผมเนี่ยได้คุณภาพทางยาสูง
0: อ
1: ันนี้คือจุดเด่น
0: เพราะว่า
1: น้ำผึ้งของผมเนี่ย

0: เหมาะสำหรับในการเลี้ยงผึ้งชนรงค์แล้วที่นี่เป็นจุดที่ดีที่สุด
1: ที่สุดแล้ว
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วเลี้ยงนี่คือมาระยะเวลากี่ปีแล้วคะ
0: อันนี้ประมาณผมเอามาเลี้ยงประมาณ2ปีนะ
1: เพิ่ง2ปีเองมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะเฮียคะ
0: ทั้งหมด5
1: ขนาดเราสัมภาษณ์กันอยู่แล้วดูสิ
0: ทั้งหมดประมาณ 5-6 สายพันธุ์ครับ
1: ค่ะอุ้ย 5-6 สายพันธุ์เลยมีอะไรบ้างคะ
0: มีปากหมูปากแต่อิตามาบิงฮามี่ปีกปลายปีกขาวหน้าดำนะ
1: ฮะอะไรที่แบบว่าได้รับแบบความสนใจแล้วก็นิยมสำหรับผู้ซื้อเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือผู้ซื้อนะส่วนใหญ่ก็อิตามาอิตามามันจะมีความ
1: เยอะมาก
0: ใช่คือมันจะมีความอร่อยมีความกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ลองลงมาก็อาจจะเป็นปากแต อาจจะเป็นปากแต่หรือว่าปากหมูประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะแล้วระยะเวลาที่เราแบบเลี้ยงเนี่ยค่ะกับการที่เราจะเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเนี่ยค่ะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้คะ
0: เราเริ่มเลี้ยงเนาะคือโดยทั่วไปนี้ประมาณปีนึงฮะ
1: ค่ะ
0: ประมาณปีนึงก็คือหมายความว่าเอาขอนผึ้งมาวาง
1: แล้วก็ทิ้งเลย
0: แล้วพอทิ้งไว้ประมาณปีนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราเข้ามาเก็บน้ำผึ้งแต่ที่นี้ประมาณ 6-7 เดือน
1: ก็เก็บ
0: ได้แล้ว
1: แล้วเหมือนเวลาที่เราเก็บก็คือเรายกทั้งลังไปเลยอย่างนั้น
0: ใช่ไหมไม่ๆฮะ
1: มาเก็บที่นี่
0: เราเปิดแล้วก็ดูดได้เลย
1: แล้วพอดูดไปคราวนี้เขาก็มาทำลังต่อเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ก็คือหลังจากเราดูดเสร็จแล้วผึ้งก็จะทำงานของเขาต
1: ่อทั้งหมดเท่าไหร่คะที่นี่
0: ก็ประมาณรวมกันแล้วประมาณ400กว่าลังครับ
1: 400กว่าลัง
0: คร
1: ับ แล้วเวลาเราเก็บแต่ละรอบนี้ได้ปริมาณน้ำผึ้งอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บเร็วแค่ไหนฮะก็ลังนึง
1: ผม
0: ลังนึงผมเก็บเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าๆ
1: โอ้โหเรียกได้ว่ามัน
0: เต็มลังอ่ะ
1: สมบูรณ์จริงๆค่ะ
0: ปกติแล้ว
1: นิดเดียว
0: นิดเดียวประมาณครึ่งกิโลหรือว่าอย่างเก่งก็กิโลนึงแต่นี่ได้เยอะมาก
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือป่าฮาลาบาลาเนี่ยมันก็เป็นทุนที่ทำให้พี่น้องเรียกได้ว่าก็เป็นเกษตรกรท่าน

0: างรายได้ดีด้วยนอกจากจะมีความแตกต่างอย่างที่เฮียบอกพี่ซ้อก็คือว่าที่นี่อร่อยแล้วความแตกต่างก็คือมีสรรพคุณทาง
1: ยาสรรพคุณทางยาสูง
0: ใช่
1: อันนี้คือจุดเด่น
0: จุดเด่นเลยเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ป่าฮาราบาลาแน่นอนเลยว่า
1: ดอกไม้ป่า
0: ขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะว
1: ่า
0: ป่าฮาราบาลานี่สมบูรณ์ของที่นี่มากๆว
1: ่
0: าแล้วคุณผู้ชมมาขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะต้องให้เฮียนี่แหละพาพี่ซ้อนไปดูในแต่ละสายพันธุ์แล้วก็มาถึงที่แล้วเดินทางแบบโอ้โหทุลักทุเลมากเพราะฉะนั้นต้องแบบขออนุญาตเฮียเลยนะคะกับการชิมของแต่ละสายพันธุ์ว่ารสชาติไม่ว่าจะเป็นอิสตามาปากหมูหรือว่า
1: ปาเต
0: อามานี่ฮามาน
1: ี่
0: บิงฮามี่รสชาติจะแตกต่างกันยังไงแล้วหน้าตาพอออกเปิดออกมาค่ะตัวของลังน้ำผึ้งอ่ะจะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวให้เฮียพาพี่ซ่อนไปดูแต่ละที่กันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดุหน่อยไหมคะ
1: ดุที่สุด
0: ดุที่สุดเพราะเมื่อกี้เราเปิดนี่ต้องรีบวิ่งกระจายเลยต
1: ้
0: องแนะนำว่าถ้าสายพันธุ์นี้ก็คือต้องเปิดแล้วทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีให้มันสงบแล้วเราก็มาดูด
0: เพราะเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหแบบเหมือน
1: ไม่งั้นเราต้องใส่ชุด
0: ใช่ๆค่ะมันต้องใส่ชุด
1: อย่างนี้ไม่ต้องใส่ละ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบเราโดนกัดจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ม
1: ั้ยไม่เป็นไรฮะกัดเหมือนกับมดกัด
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งค่ะเมื่อกี้เฮียบอกพี่ซ่อนก็คือว่าอย่าไปยืนปิดทางเข้า
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าถ้าเรายืนปิดทางเข้าเพราะว่า
1: อย่ามาตอมเราดิน
0: ี่ไงตอนนี้อยากจะบอกว่าคือทั้งหัวทั้งตัวนี่คือใช่หมดเลยได้เวลาที่จะชิมแล้วแหละรสชาตินี่แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะไออิสตาม่าเนี่ยเราจะเห็นบ่อยแล้วความแตกต่างก็คือมันชัดเจนเลยนะคะว่าอันนี้จะสีดำ
1: ใช่
0: ลามมาตรงรูปสีขาว
1: เหนียวเหนียว
0: ค่ะ
1: เหนียวเหนียว
0: ลองนะคะ
1: ลองฮะอันไหนก็ได้อ
0: ันไหนก็ได้ที่มันเห็นอยู่แล้วนะ
1: ในที่มันแตกอยู่แล้ว
0: นี่นะคะนี่นะ
1: อันนี้ก็ได
0: ้ลองแล้วนะ
1: ดูดแรงๆเลยอร่อยไหม
0: อันนู้นมันจะเปรี้ยว
1: อันนี้จะหวานกว่าหน่อย
0: อันนี้จะนำหวานนำมาเลยค่ะ
1: ใช่แต่ก็อร่อย
0: แต่ก็อร่อยเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าความเหนียวของน้ำผึ้งอ่ะตัวนี้มันเหมือนจะเหนียวกว่าใช่ไหมคะอันนู้นมันจะแบบเหมือนกับเราแบบดื่มน้ำชงจริงๆค่ะ
1: ความหนืดอันนี้จะหนืดกว่า
0: อันนี้หนืดกว่าใช่
1: อันนี้จะเหลวกว่า
0: ใช่ค่ะ
2: อร่อยนะเป็นกระจกหวานนำไม่รู้มันเปรี้ยวจัง

0: ชมคะสังเกตไหมอ่ะด้านหลังของมิสเตอร์แล้วก็เฮียนะคะเราจะเห็นว่าปกติเวลาที่เราไปแบบดูผึ้งชนโรงใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสาขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งหรือไม่ก็บางทีก็คือจะอยู่แบบออกจากพื้นดินนิดเดียวเองแต่อันนี้แปลกมากเพราะพี่ซ้อนเอาจริงๆเฮียค่ะพี่ซ้อนก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่แบบอยู่บนต้นไม้แบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็คือแนวคิดยังไงอะคะที่เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
1: คือทำไมผมถึงทำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: คือธรรมชาติของผึ้งชนรงค์มันจะอยู่ตามต้นไม้ที่สูงประมาณนี
0: ้
1: คือต้นไม้ที่มีโพรง
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วผึ้งชนรงค์นี้ก็จะเข้าไปทำรังซึ่งเป็นธรรมชาติของผึ้งชนรงค์อยู่แล้วซึ่งความสูงระดับนี้เป็นความสูงที่ผึ้งชนรงค์ชอบที่สุด มันจะความชื้นอะไรหลายๆอย่างนี้จะเหมาะไม่สูงเกินและไม่ต่ำเกิน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนกับว่าอยากจะแบบว่า
1: จำลอง
0: ป่าจริงๆแล้วก็บ้านที่เราสร้างให้อยู่จริงๆอ่ะก็อยากจะให้คงเดิมก็เลยมาเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: และความแตกต่างของน้ำผึ้งมันแตกต่างกันไหมคะกับอยู่บนต้นไม้สูงๆกับอยู่ตามเตี้ยๆอย่างเงี้ยล่ะค่ะ
1: คือน้ำผึ้งเนี่ยก็คือตามที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยจะมากกว่าจะคือจะขึ้นน้ำผึ้งได้เร็วกว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นต่างๆนี้มันได้ดีกว่าที่อยู่ต่ำๆต่ำๆนี่มันมีข้อเสียหลายอย่างบางทีมดบางทีปลวกมันจะขึ้นคือถ้าเราไม่มีเวลาดูแลเราพวกปลวกพวกมดเนี่ยจะมาทำร้ายผึ้งชนรงค์ของเรา
0: แล้วเหมือนกับว่าข้อควรที่จะต้องระวังพวกศัตรูอะไรนี้มีไหม
1: มีฮะก็คืออย่างพวกจิ้งจกพวกมดพวก
0: หนูอะไรนี
1: ้หนูไม่เป็นไร
0: อ๋อหนูไม่เป็นไร
1: หนูไม่เป็นไรก็คืออย่างแต่ที่นี้มันมีแมลงสาบเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในเมืองนี้จะมีแมลงสาบ
0: แต่ว่าถ้าในป่านี่ก็คือที่เราจะต้องระวังเลย
1: พวกปลวก
0: มดแล้วเรามีวิธีแบบแก้ตรงนี้ยังไงอะคะ
1: เราต้องไว้ในที่สูงหน่อย
0: อ๋อแค่ยกให้มันสูง
1: ขึ้นมาหน่อย
0: แล้วสภาพอากาศแบบอย่างเช่นฝนตกหนักหรือว่าร้อนมันมีผลกระทบไหม
1: อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราวางในที่ที่เราไม่โดนแดดนะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่ผมวางเนี้ยฝนตกนี้เราไม่กลัวเรามีหลังคา
0: เรามีหลังคาเรียบร้อย
1: ใช่แล้วฝนสาดนิดหน่อยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: อย่าให้โดนฝนเยอะอะไรเงี้ย
0: เพราะจริงๆอ่ะมันก็ปิดเป็น2ชั้นเลยนะคือหลังคาแล้วก็ปิดกล่องมันด้วย
1: คือ
0: ค่ะ
1: ถาดที่อยู่ในที่ในป่าเนี้ยไม่โดนแดดอยู่ละฉะนั้นที่เราป้องกันนี้ก็คือป้องกันเฉพาะน้ำฝน
0: น้ำฝน
1: ครับเพราะว่าอากาศที่นี้มันเย็นสบาย
0: ค่ะ

0: สายพันธุ์ค่ะแค่ดูรูปร่างก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมคะยายขาว่าน่าจะเป็นพัน
1: ปากหมู
0: ปากหมูเป็นปากแบบหมู
1: เหมือนกับปากหมู
0: ใช่เหมือนเลยอันนี้ก็คือว่าจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือยังไงนะคะ
1: ก็คือสายพันธุ์นี้นะจะมีน้ำผึ้งเยอะกว่าอิตามา 2-3 เท่าต่อรัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวผึ้งเนี้ยมันจะตัวใหญ่กว่าอิตามาประมาณเกือบ2เท่าเหมือนกัน
0: แล้วเหมือนกับก็คือเขาจะมาของเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ก
0: ็คือแต่ละรัง
1: คือปากหมูเนี้ยจะเหมาะกับในป่านี้เลยเพราะว่า
0: เป็นพื้นที่นี้เลย
1: เป็นสายพันธุ์ที่ดั้งเดิมของในป่าฮาราบาราเลย
0: แสดงว่า
1: ในธรรมชาติจะมีเยอะ
0: เป็นเหมือนกับว่าเจ้าถิ่นเลย
1: เจ้าถิ่นเลย
0: อันนี
1: ้ครับผม
0: แล้วสายพันธุ์ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเฮียไปซื้อมาจากที่ไหนรู้ว่า
1: ซื้อมาจากหลายที่ฮะซื้อจากนราธิวาสยะลาปัตตานีแต่ส่วนใหญ่มาจากนราธิวาสมากกว่าที่ยะลาก็มีบ้าง
0: แล้วมีแบบธรรมชาติไหม
1: ธรรมชาติมีเยอะด้
0: วย
1: ธรรมชาติในปีตงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากแตปากแตจะเยอ
0: ะ
1: ลองลงมาก็น่าจะเป็นปากหมูแล้วก็บิงฮามี่นางฟ้าเดี๋ยวเราไปชิมนางฟ้าเนาะ
0: นางฟ้าดู
1: สำหรับอิตามาในเบตงไม่ค่อยจะมี
0: เพราะว่าม
1: ันอาจจะเป็นภูมิอากาศเนาะ
0: มันไม่ชอบเหรอคะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ผมซื้อมาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็เป็นอิตามาแต่ก็โอเคนะก็โอเคคือน้ำผึ้งของอิตามาเนี่ยทำไมเขานิยมเลี้ยงเพราะว่าต่อรังเนี่ยจะได้น้ำผึ้งมากกว่าพวกปากแตพวกอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาขยันหาน้ำหวานฉะนั้นไอ้คนที่เลี้ยงผึ้งชนรงค์เนี่ยก็เลยต้องไปเอาอิตามามาเลี้ยงให้มากที่สุดเพื่อว่าเราจะได้น้ำผึ้งเยอะที่สุด

0: น้ำผึ้งนี้
1: ตารางเล็กๆแต่สวยมาก
0: คือปากแตกเป็นน้ำผึ้งที่ค่อนข้างดีแต่ว่าที่ไปตรงเนาะที่ไปตรงนี้จะมีเยอะที่สุด
1: มาแต
0: ก
1: ปากแตกทำไมถึงมีเยอะที่สุดอะคะ
0: ธรรมชาติ
1: อ๋อเป็นพืชชะนงสายธรรมชาติของที่นี่
0: ที่นี่เลยดั้งเดิมเลย
1: โอ้ต้องพูดแล้วแหละติดไมค์พี่ด้วยดีกว่า
0: แล้วมันดูสวยอ่ะแล้วน้ำผึ้งมันอร่อยอ่ะ
2: ชิมแล้ว
1: ชิมแล้ว
0: อร่อยใช่ไหม
2: อร่อยขอชิมยัง
3: ย
2: ัง
3: ในปากเดิมเขาบอกมันสวย
1: สวยจริงสวยจริงดูดินี่เหมือนแก้วอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันจะแบบอันเล็กๆนะตะมุตะมิน่ารักใช่ค่ะกลิ่นหอมมาก
0: หอมยางไม้ไอ้หอมไอ้ชันหอมไอ้แกสอนชันคือยางไม
1: ้
0: ยางไม้ก็คือมีสารพอพลิตสารพอพลิตเนี่ยมันอยู่ในกระป๋อนี้เนาะมันไม่ได้อยู่น้ำผึ้ง
1: เนี่ยมันอยู่ในตัวนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ะ
0: เนี่ยกระป๋อนี้ทีนี้ถ้าเราเก็บเร็วสารตัวนี้จะซึมเข้าไปในน้ำผึ้งเนี้ยได้น้
1: อ
0: ยคุณค่าทางยาก็จะน้อยของผมเนี่ยดูของผมจะไม่ค่อยเก็บเลยผมนานๆปีนึงเก็บครั้งนึง
1: ใช่ค่ะแล้วปกติเหมือนที่เราไปเห็นนะคือ1มันไม่ได้เต็มขนาดนี
0: ้
1: แล้วเขาก็จะเก็บเร็ว
0: เร็วเก็บเร็ว
1: เร็ว
0: ใช่ๆ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วนี่คือสังเกตมาที่เปิดเกือบทุกอันน่ะจะเกือบเต็มทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: คือผมแทบจะไม่ได้เปิดมันเลยอ่ะ
1: นี่แหละเขาเรียกว่ามีทั้งรายได้อยู่ในบ้านและเป็นยาอยู่ในบ้านด้วย
0: ใช่ๆ
1: ปลอดโรคแน่นอนและที่สำคัญคือสุขทางใจ
0: ครับผมเนี่ยเคลียร
1: ์เก็บ
0: เคลียร์แล้วก็เอาอันนี้จิ้มลงไปแล้วก็จะดูดเนี่ยขึ้นละ
1: นี่ไงขึ้นไปแล้ว
0: ขึ้นละ
1: ปื๊ดๆ
0: แต่มันไม่แรงเพราะว่าไอ
1: ้นี่ขึ้นละ
0: เฮ้ย
1: ถ้ามันหกนี้มันเป็นอะไรไหมคะ
0: ไม่เป็นไรได้
1: รู้ว่ามันจะต้องมีผลกระทบกับไอตัวชะโลงตัวอื่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: ไม่เป็นไร
1: เ
0: ดี๋ยวมันก็มากิน
1: อันนี้สมมุติว่าถ้าเราแบบไม่เก็บอะค่ะให้มันตั้งอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็แค
0: ่
1: จะเพิ่ม
0: ใช่มันก็จะเพิ่มเรื่อย
1: อันนี้ตัวอะไรนะสายพันธุ์
0: ปากแต
1: ่นี่จะบอกว่ามันไม่ค่อยนะมันไม่อันตราย
0: ใช่
1: ไม่เหมือนเมื่อกี้มันไม่กัดนี่ดุ
0: มันไม่ดุอิตาม่าดุสุด
1: ต้องหนีอันนั้นต้องหนี
0: ไม่หนีไม่ได้มันโอ้กัดตอม

0: ลังจากที่เรานะคะเดินชมสวนตั้งแต่ใต้ตรงแล้วก็จนถึงบริเวณในส่วนของตรงนี้พื้นที่ของตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: กม7
0: กม7จากบนเขาจนถึงพื้นราบก็มาเห็นของการเลี้ยงผึ้งเรียบร้อยแล้วก็เก็บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็คือพอเก็บปุ๊บ ก็มาใส่เป็นบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะ
1: คือเก็บเสร็จแล้วเราต้องบ่มไว้ประมาณ1ปี
0: ถ้าไม่บ่ม
1: จะมีแก๊สคือเราต้องทำให้แก๊สสลายให้หมด
0: อันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ของการที่
1: คือถ้าเราเก
0: ็บ
1: เสร็จแล้วเราบ่มเนี่ยไม่นานพอเนี่ยเราใส่ขวดเนี่ยขวดจะระเบิดแตกฉะนั้นเราต้องบ่มให้ได้ที
0: ่ค่ะแล้วเราจะสามารถดูยังไงคะว่าอันไหนที่มันแบบบ่มได้ที่อ่ะมันจะมีการ
1: มันจะไม่มีแก๊ส
0: อ๋อมันจะ
1: จะรู้เลย
0: มันจะรู้เลยก็สามารถที่จะ
1: มาบรรจุได้ครับผม
0: แล้วอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสรรพคุณก็อย่างที่บอกว่าแก้โรคต่างๆ
1: ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าที่นี่ก็คือมันจะจุดเด่น
1: ครับผม
0: ก็คือมัน
1: เป็นสารทางยาสูงเพราะว่าผมเลี้ยงจากป่าฮาราบาราซึ่งที่โน้นมันจะมีพืชสมุนไพรเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นจุดเด่นครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะในส่วนของตลาดเองเราส่งที่ไหนบ้างคะ
1: ตลาดนี้เราพูดถึงตลาดต่างประเทศก่อนนะตลาดต่างประเทศนี้ผมเอาไปขายที่เมืองจีนโดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้เป็นหลักตอนนี้กำลังว่าจะขยายไปเมืองอื่นๆครับก็คงปีหน้าครับผมส่วนในเมืองไทยนี้ที่เบตงนี้ผมก็จะขายที่ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมก็วางขายเป็นจุดๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี้ผมจะออกบูธที่กรุงเทพที่กรุงเทพนี้ปีหนึ่งผมจะออกบูธประมาณ 7-8 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งนี้ก็ได้ลูกค้าจำนวนมากพอสมควรนะฮะครับผมผลิตภัณฑ์ที่ผมทำเนี่ยก็คือทีแรกนี้ก็คือทำแบบนี้ก่อนแบบนี้ก็คือมีจอกแก้วน
0: ะ
1: มีจอกแก้วแล้วก็มีขวดแก้วขวดแก้วเนี่ยขวดแบบนี
0: ้
1: คือทำเป็นแพ็คกิ้งแบบนี้
0: สวยงาม
1: แพ็คกิ้งแบบนี้เพื่อให้ขายกับเป็นของฝากเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้
1: ใช่ก็คือตอนออกแบบอันนี้คิดว่าโอเคดีที่สุดแล้วเนา
0: ะ
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมเอาไปขายที่เมืองจีนเนี่ย
0: ทีนี
1: ้ตอบรับดีเขาบอกว่าแพ็คกิ้งไม่ดีขนาดแบบนี้ดีแล้วเน
0: า
1: ะเขาบอกไม่ดี
0: พ
1: อไม่ดีปั๊บเนี่ยผมก็เลยทำต่
0: อ
1: เพื่อให้ได้ตามที่คนจีนเขาชอบเนา
0: ะ
1: ก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยน
0: ะ
1: แพ็คกิ้งนี้ไอ้แบบนี้ตอบโจทย์เขาบอกว่าโอเคสวยเนี่ยข้างในก็เหมือนกันข้างในเหมือนกันน
0: ะ
1: ก็ตัวนี้ก็ขายได้ดีที่เมืองจีนโดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้นะฮ
0: ะ
1: หลังจากที่เราทำตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดทีนี้เขาบอกของฝากแบบนี้ยังมันไม่พอเน
0: า
1: ะก็เลยออกแบบนี
0: ้มีหลากหลายเลือก
1: แบบนี้แบบนี้ข้างในจะมี6ขวดน
0: ะ
1: มีขวดเนี่ยคล้ายๆกับขวดอะไรนะแบรนด์เนา
0: ะ
1: ก็คือแบบนี้ทำให้รู้ว่านี่เป็นของฝากที่มีคุณค่านะก็คือแล้วแพ็คกิ้งนี้มีลูกเล่นอีกเดี๋ยวทำให้ดูมีลูกเล่น
0: นะ
1: ดูตัวผึ้งน
0: ะ
1: ตัวผึ้งเนี่ยผมดึงออกมาปั๊บ
0: พึ่
1: งบินพึ่งบินใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ขอบคุณซึ่งทำให้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี
0: ้
1: เพราะว่าผลิตภัณฑ์เป็นของฝากเนาะก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วดูแล้วมันดีอะไรเงี้ย
0: ไ
1: อ้นี้ขายดีที่เมืองจีนนะฮะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรที่ธรรมชาติได้มอบไว้ให้ก็อย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงของเรานะคะหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
1: มาก
0: ติดพื้นที่เขตป่า
1: ฮาราบารา
0: อากาศก็หนาวตลอดทั้งป
1: ีใช่ใช่อากาศดี
0: ค่ะใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแปลงของสวนยางพาราแล้วก็แปลงของไม้ผลมาต่อยอดโดยการเลี้ยงผึ้งชนโรงเพ
1: ื
0: ่อเป็นวัฏจักรของการหมุนเวียนก็เอาตัวผึ้งนี่แหละไปสามารถที่จะผสมเกสรในส่วนของผลไม้ได
1: ้ก็คือหลังจากที่เราเลี้ยงผึ้งเนี่ยเราก็มีการเพิ่มการปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็ไม้ดอกไม้ผลให้เป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นป่าผสมผสานเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่ดีที่สุดครับผม
0: ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับไม่ว่าใครก็ตามนะคะอยากจะมีโอกาสใช่ไหมคะอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งหรือแม้แต่องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งในส่วนของสวนยางเองหรือว่าสวนผลไม้หรือแม้แต่การเลี้ยงผึ้งชนโรงก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ไหนคะ
1: ก็ที่อำเภอเปตงจังหวัดยะลาที่กม.7
0: นี่ค่ะก็ต้องใครมาเบตงก็อย่าแวะอย่าลืมนะคะแวะเวียนมาชิม
1: ได้ที่นี้เขาเรียกว่าทานไม้แก้วเน
0: า
1: ะ
0: ทานไม้แก้วใช่ไหมคะ
1: ทานไม้แก้วแก้ว
0: ทานไม้แก้วกม.7ค่ะก็สามารถมากันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที
1: ่
0: พา
1: เจนนี่ฟาร์ม
0: เจนนี่ฟาร์มได้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะมาเที่ยวแล้วแบบบรรยากาศดีมากค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พาไปแบบโอ้โหเห็นตั้งแต่เขาใต้ตงแบบเหนือสุดเลยนะคะถือว่าไปขึ้นไปแบบบนสุดเลยเป็นภูเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ราบที่นี่ที่กม.7ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: จากพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์สู่รังผึ้งของเกษตรกรในพื้นที่เขาใต้ตงการเลี้ยงผึ้งที่สามารถผลิตน้ำผึ้งสร้างรายได้อีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่รายได้หลักค่ะด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นป่าฮัลบาลาทำให้น้ำผึ้งจากที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างชื่อให้กับอำเภอเบตงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ

การเลี้ยงอย่างถูกวิธีและพัฒนาช่องทางการตลาดจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงผึ้งก้าวจากอาชีพเสริมสู่การเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งเบตงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้และพื้นป่าฮาลาบาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
2: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลศรีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค
1: ์และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
2: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ท่านนายกเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลงสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายทางขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีที่เน้นการยึดมั่นในกติกา แต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาอันนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี่ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับเพื่อเป็นการเดินหน้า7โครงการสำคัญครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำและด้านสาธารณสุขพร้อมที่จะผลักดันพลุคันธุลีขึ้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติครับที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญนะครับได้แก่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จำนวน7โครงการสำคัญเพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ประกอบไปด้วยโครงการที่1 นะครับโครงการสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโครงการที่2คือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวกตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โครงการที่3คือโครงการถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์ M9 ถนนกาญจนาภิเษกนะครับโครงการที่4คือโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA สะพานเชื่อมเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ที่จังหวัดพังงาโครงการที่5คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีโครงการที่6โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพรและโครงการที่7คือโครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ครับนอกจากนี้ก็ยังได้เห็นชอบให้มีการเสนอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำพรุคันธุลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคันธุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าแรมซาร์ไซต์นะครับเพื่อจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอันทรงคุณค่าในระดับสากลรวมทั้งเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้มีความเหมาะสม
2: ส่วนแนวทางการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับศูนย์การค้า Paradise Park จัดงาน GI Fest 2026ค่ะโดยการนำเอาสินค้า GI จากชุมชนทั่วประเทศส่งตรงถึงผู้บริโภคเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับศูนย์การค้า Paradise Park ใน

0: ำมันมะพร้าวน้ำหอมบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารสชาติและงานหัตถศิลป์อาทิเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเอกลักษณ์ลวดลายงดงามสะท้อนวิถีชุมชนมาจำหน่ายในงานด้วยค่ะด้านนางสาวจรูญรัตน์สาลีกรรมการผู้จัดการบริษัท Paradise Park จำกัดกล่าวว่าศูนย์การค้า Paradise Park และบริษัท MBK จำกัดมหาชนพร้อมสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นนำสินค้า GI มาขยายตลาดช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวสำหรับงาน GI Fest 2026จัดขึ้นถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์ผู้ที่ซื้อสินค้า GI ภายในงานครบ500บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกรับข้าวหอมมะลิฟรี1กิโลกรัมค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาร่วมยินดีกับน้องเนเน่กันหน่อยนะครับกับน้องเนเน่รอยัลกับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:11 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่โปรยคุณผู้ชมไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับสำหรับข่าวดีของคนไทยในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้หลายคนติดตามกันอยู่นะครับกับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเมื่อสาวน้อยวัย16ปีน้องเนเน่นะครับนี่มีรูปอยู่ด้านหลังด้วยจากจังหวัดภูเก็ตสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการระดับโลกอย่างAmerica's Got Talentในซีซั่นที่21นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของการประกาศผลในช่วงที่น้องเนเน่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันหน่อยครับ The AGT Champion and the winner of $1 million is ครับนี่ก็เป็นช่วงวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ1นะครับก็กลายเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ในซีซั่นที่21นี้ได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลมูลค่า1 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายโดยคุณกันนภัทรนะครับแล้วก็เพื่อนๆของคุณกันนภัทรอินใจเอื้อสื่อว่ากันเดอะสตาร์นะครับที่เรียกได้ว่าตามไปเชียร์น้องถึงขอบเวทีกันเลยนะครับที่อเมริกาเลย
1: นี่นะคะบรรยากาศนี่น้องกันร้องไห้เลยนะคะ
0: อุ๊ยคือผมตอนนี้พูดไปก็ยังรู้สึกว่าตื้นตันอยู่เลยนะ
1: ค
0: ือถือว่าแบบเขาเป็นอันนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ดังมากๆในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องเนเน่นะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจในก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่มีความ

0: วยงามโดดเด่นแต่ก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งด้วยครับหัวใจสำคัญของชุดนี้เนี่ยก็คือการนำผ้าไทยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวซึ่งก็เป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบนะครับที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ร่วมสมัยผสมผสานกับความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ว่ายังมีตัวตนมีเรื่องราวแล้วก็ความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบด้วยครับ
1: นี่เป็นผ้าไหมนะคะไม่ใช่ชุดกี่เผานะคะผ้าไหมไทยเลยนะคะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเนลรอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะโดยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินะคะซึ่งก่อนที่น้องเนเน่จะบินไปรอบไฟนอลก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็เคยไปพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไปร้องเพลงร่วมกันมาแล้วไปร้องเพลงให้ฟังมาแล้วไปร้องเพลงซอมบี้ให้ฟังมาแล้วด้วยคือเพลงแรกตอนช่วงออดิชั่น
0: ซึ่งน้องเนเน่ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนหรือว่าคนที่มีฝันด้านดนตรีเลยนะว่าจริงๆเนี่ยเด็กไทยก็สามารถไปอยู่บนเวทีระดับโลกได้และที่สำคัญคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องกล้าฝันและที่สำคัญต้องลงมือทำและฝึกฝนอย่างจริงจังด้วยสม่ำเสมอด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับมาดูที่บ้านเรากันหน่อยนะครับขณะที่นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งครูก้องนี้เนี่ยเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่นะครับคือครูเนี่ยบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโล่กีตาร์บนเวทีระดับโลกจนสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์ให้กับน้องเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างมากครับเอาไปฟังเสียงครูก้องกันหน่อยครับ
2: ภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องเนเน่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
1: แสดงความยินดีกับน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากๆสาวน้อยวัย16ปีตอนนี้กลายเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้ระดับประเทศเท่านั้นนะตอนนี้ถือว่าระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อน้องที่จังหวะที่น้องไปอยู่บนเวทีตาจ้องมองดูโชว์ของน้องเนี่ยโอ้อีกเป็นล้านๆคู่เลยนะ
1: แล้วที่สำคัญคือคะแนนโหวตนี่ทิ้งห่างจากอันดับ2แล้วก็อันดับ3มากๆนะคะนี่คือไม่ใช่แค่คว้าใจคนชาวอเมริกันเท่านั้น
0: ค
1: ว้าใจคนทั้งโลกเลยนะคะแต
0: ่
1: ว่าอาจจะที่โหวตให้เนี่ยก็คือให้เฉพาะคนอเมริกันโหวตนั่นแหละแต่ว่าคนที่เข้าไปดูไลฟ์เมื่อวานเนี่ย
0: ค
1: ือล่มไปเลยนะคะเว็บล่มไปเลย
0: อินเทอร์เน็ตไม่แรงเนี่ยดูไม่ได้นะกับก็แสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนไทยที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ14อำเภอน้ำร่องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อน5มิติจากนโยบายสู่พื้นที่ย้ำด้วยนะคะว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วน

0: วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยสนับสนุนกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันทั้งนี้14อำเภอนำร่องได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอให้ครอบคลุม5ประเด็นสำคัญได้แก่1เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย
1: ส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือด้านการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตและก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ประเด็นที่3คือด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงทั้งในและก็นอกสถานศึกษาโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนและก็ชุมชนครับประเด็นที่4คือด้านการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการของรัฐและก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือว่าความขัดแย้งและประเด็นที่5นะครับคือด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำด้วยนะคะว่าผลจากการดำเนินงานของ14อำเภอนำร่องจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงนโยบายแผนการปฏิบัติการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมนำบทเรียนจากพื้นที่นำร่องไปพัฒนาและขยายผลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุขอย่างยั่งยืน
1: กองทัพอากาศได้จัดพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับในพื้นที่ของกองทัพอากาศร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับพลอากาศเอกวิสุทธิ์สมภักดีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่กองทัพอากาศร่วมกับดร.บุรนินทร์รัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่กองทัพอากาศในครั้งนี้นะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตลอดจนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานราชการอีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานโดยโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงการ3โครงการหลักนะครับได้แก่โครงการโซล่าฟลอตติ้งกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศโครงการโซล่าฟลอตติ้งกองโรงงานสรรพาวุธ3กรมสรรพาวุธทหารอากาศและโครงการโซล่าลูฟท็อปณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชซึ่งทั้ง3โครงการนี้ก็เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ทุกโครงการก็ได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปี2569ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพันธกิจของกองทัพอากาศในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและก็ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: มีข่าวดีสำหรับน้องๆที่รอคอยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะล่าสุดบอร์ดกยศ.ขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่ม 14,400 รายค่ะวงเงิน 1,200 ล้านบาทพร้อมยืนยันไม่มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษารวมทั้งเตรียมช่วยเหลือผู้ผิดนัดชำระจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.กระทรวงการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าที่ประชุมมีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีก 14,400 รายสำหรับผู้ที่มาขอกู้ยืมและเกินกรอบเดิม พื่อดูแลสภาพคล่องและให้ผู้กู้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่องด้วยขณะนี้สถานะของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีผู้กู้ประมาณ 60,000 รายหรือราว 30% ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเมื่อรวมกับกรอบใหม่ 14,400 รายจะทำให้มีผู้ที่อยู่ในกระบวนการรวมประมาณ 75,000 รายโดยกยศ.จะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 รายต่อวันขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสารฝั่งผู้กู้พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ที่ติดอยู่ในระบบจะไม่ตกหล่นหรือว่าเสียโอกาสทางการศึกษาแน่นอนค่ะขณะที่การตรวจสอบรายละเอียดด้านหนี้สินพบตัวเลขผู้ที่เป็นหนี้กยศ.จำนวนมากนะคะแต่เมื่อดูไส้ในพบว่ามีลูกหนี้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายที่มียอดค้างชำระน้อยมากอย่างเช่น500บาทไปจนถึง 1,000 บาทซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ในทางเทคนิคจากช่วงรอยต่อในเดือนแรกของการทำงานก่อนที่จะมีการหักเงินเดือนไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ชำระหนี้กยศ.ขณะที่ยอดผู้ผิดนัดชำระหนี้จริงๆอยู่ประมาณ 1,500,000 รายจากภาพรวมผู้มีหนี้ทั้งหมดประมาณ 2,000,000 รายซึ่งกระทรวงการคลังก็จะพิจารณามาตรการผ่อนผันและดูแลผู้กู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษให้สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังอยู่ในวัยทำงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งข่าวดีๆนะครับสำหรับใครที่เป็นมัมมี่ของน้องเนยนะครับกับน้องหมีเนยครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จัดแคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็งรวมพลังกันจะรวมพลังกันให้จากมัมมี่พ่อหมีนะครับเพื่อมอบโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นการสมทบทุนศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับนางจันประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวถึงกิจกรรมพิเศษวันน้องเนยเยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเรียนรู้เบื้องหลังเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนและส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 8,181,741 บาทนะครับซึ่งก็เป็นพลังของมัมมี่พ่อหมีนะครับภายใต้แคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็ง The Proton Power ที่ได้รับบริจาคผ่านแพลตฟอร์มและก็การกุศลดิจิทัลครับทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชนะเกียรติขอประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้กล่าวถึงเทคโนโลยีโปรตอนนะครับว่าเทคโนโลยีการรักษาด้วยโปรตอนเป็นการฉายรังสีรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมปริมาณรังสีให้ส่งไปยังบริเวณก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงและก็ลดผลกระทบต่ออวัยวะปกติข้างเคียงโดยการรักษาด้วยรังสีโปรตอนนี้นะครับมีความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเด็กครับสำหรับประชาชนที่สนใจก็สามารถร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและก็สมทบทุนเข้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ iredcross.org นะครับตอนนี้ขึ้นเว็บไซต์ให้ที่หน้าจอด้วยนะครับย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ iredcross.org ครับก็สามารถไปร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งกันได้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการรับมือฝนตกหนักกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศทวินหวน

ทรวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:29 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันค่ะชาวบ้านบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ทยอยเก็บข้าวของเครื่องใช้จากพื้นที่ต่ำขึ้นไว้บนที่สูงแล้วนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายหลังระดับน้ำในแม่น้ำทั้ง2สายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางจุดเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วค่ะนายสมจิตกุลใหญ่ชาวบ้านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าปีนี้สถานการณ์น้ำไม่น่าจะรุนแรงเนื่องจากช่วงต้นปีปริมาณน้ำน้อยค่ะแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนกลับพบว่ามีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้น้ำบางส่วนเริ่มล้นตลิ่งเข้าพื้นที่บ้านแล้วจึงต้องทยอยเก็บข้าวของที่อยู่ในพื้นที่ต่ำขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกนายสมจิตเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านรวมถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศเพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกได้จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทยอยยกของขึ้นที่สูงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องขยับลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำณวัดกษัตราธิราชวรวิหารหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้หลายพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีน้ำล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าขณะนี้พื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอบางบานเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินและพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยกำชับให้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์พักพิงรวมถึงหน่วยแพทย์กำลังพลและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งการช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูงและการดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะสั่งการเลยว่าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: จากอยุธยานะครับไปดูที่นครนายกกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำก็ยังไม่เกินความจุนะครับแต่ก็เตรียมความพร้อมที่จะพร่องน้ำนะครับผ่านสปิลเวย์เพื่อรับกับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนอย่างใกล้ชิดครับซึ่งถ้าเกิดดูในปัจจุบันนี้นะครับจะพบว่าปริมาณน้ำภายในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยยังไม่เกินความจุของเขื่อนนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ฝนในพื้นที่ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนมีแผนดำเนินการที่จะพร่องน้ำด้วยการเปิดสปิลเวย์นะครับในระหว่างวันที่25-30กันยายน2569นี้ตั้งแต่เวลา8:00 น.-18:00 น.ก็คือ8:00 น.-6:00 น.นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการปริมาณน้ำภายในเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมุ่งที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและก็พื้นที่ด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุดครับทางจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานและดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
0: มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยฝั่งตะวันตกของประเทศไทยกันบ้างนะคะจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการคิกออฟเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี69คนเครื่องจักรแผนการประสานงานนะคะอันนี้คือเป็นนโยบายที่เตรียมเอาไว้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีค่ะร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุจะได้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าตามแผนงานจะมีการขุดลอกขยายสระน้ำเดิมของสนามกอล์ฟจำนวน6จุดและอาจจะเชื่อมต่อท่อน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตประปาของเทศบาลนครหัวหินเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำส่วนในการป้องกันน้ำท่วมขังก็จะมีการพร่องน้ำออกเป็นรอบๆซึ่งจะช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมน้ำขังตามจุดต่างๆได้อย่างเช่นบริเวณสถานีรถไฟหัวหินตรอกซอยต่างๆนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะดำเนินการติดตั้งโทรมาตรวัดน้ำจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินมีระบบผังน้ำดูสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ก็จะทำให้รู้ว่าเมื่อใดน้ำจะมามากหรือว่ามาน้อยเพื่อช่วยแจ้งเตือนให้มีการวางแผนรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มาดูในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับจนถึงเช้านี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดมีหนักสลับเบาบ้างเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้กันหน่อยนะครับซึ่งทางกทมเองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครครับทีมข่าว NBT ของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งก็พบว่าทางกทมเองเนี่ยก็กำลังเร่งพร่องน้ำในคลองนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่กระทบกับชุมชนนะครับแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ครับปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขนี้ยังถือว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตนะครับส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงบวก1เมตร80เซนติเมตรซึ่งก็ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของทางกทม.ที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งกทม.ได้ปิดประตูระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าพร้อมกับระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้และอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางกทม.เองก็ได้ขุดลอกหน้าคลองหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับลึกลงไป4เมตรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยครับเช้าวันนี้ใครออกจากบ้านก็ใช้ความระมัดระวังใช้รถใช้ถนนดูแลกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักถนนลื่นครับ
0: ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจยุทธศาสตร์ชลประทานกับการบริหารน้ำต้นทุน100ล้านลูกบาศก์เมตรให้เพียงพอต่อทั้งพื้นที่การเกษตรและน้ำประปาหล่อเลี้ยงผู้คนเมืองติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญจาก NBT นครศรีธรรมราชค่ะ

0: รากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนีโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาทเมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนีโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
0: เอลนีโญอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนีโญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

0: มาดูเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันหน่อยนะครับตัวการฝนตกหนักเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะฝนบ้านเราจะกระจายเพิ่มขึ้นตกต่อเนื่องหลายช่วงเวลาตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วและจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยคาดการจะมีฝนหนักมากในโซนของภาคเหนือเพชรบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำขังรอการระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองสำหรับคลื่นลมในทะเลต้องระวังอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารนาริศ A day after her historic America's Got Talent victory, Nene Royal continues to receive praise, including from Prime Minister Anuttin Chanwirakul and her first guitar teacher. During his official mission in New York, Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has congratulated 16-year-old Thai artist Nene Royal from Phuket on winning season 21 of America's Got Talent.The Prime Minister praised her talent, determination, and perseverance throughout the competition, saying her achievement has brought pride and recognition to Thailand. Nene Royal, whose real name is Ratthikan Amloy, made history as the first Thai winner of the long-running talent show. Her success also highlights the potential of Thai youth to showcase their abilities on the international stage and pursue opportunities beyond Thailand.Nene Royal won the season 21 title following the final public vote and received the show's $1 million grand prize. Meanwhile, Gong Kiet Horapong, known as Teacher Gong and the founder of Gong Music in Phuket, says he is proud of his former student to whom he taught guitar at the beginning of her musical journey.
4: ภูมิใจในตัวน้องนีนี่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนีนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์
3: As world powers compete and trust in multilateral cooperation faces growing pressure, the Thai Prime Minister is preparing to make the country's voice heard at the United Nations, calling for greater participation by developing countries in shaping the global order. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkeetkeo says Prime Minister Anuttin Chanwirakul is set to present Thailand's vision at the 81st United Nations General Assembly in New York, focusing on restoring international rules and shaping a global order that reflects today's changing world. The main theme of this year's General Assembly is restoring trust, managing transformation, a United Nations that delivers for all. Discussions are expected to focus on rebuilding trust amid growing global competition and challenges facing the multilateral system. Thailand is concerned about weakening adherence to international rules and supports restoring a rules-based international order and confidence in international institutions. However, a new global order should reflect the world's increasingly multipolar landscape. Thailand also wants developing countries, including Thailand itself, to have a greater and more equitable role in shaping and sharing responsibility for the international system.
5: การกราบทูลพระพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงทุกวิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีนี่ที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจเพราะฉะนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3: Bangkok's public bus system is moving toward a fully electric fleet with more than 1,500 EV buses scheduled for delivery next year. The move is aimed at cutting fuel and maintenance costs while reducing pollution.Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Ratchakit Prakarn says the Bangkok Mass Transit Authority, or BMTA, is accelerating its transition from oil and gas-powered buses to electric vehicles. The first batch of 1,520 EV buses will be delivered in 2027 in three phases, 500 by the end of March, another 500 by the end of April, and 520 by the end of May.The BMTA also plans to acquire another 800 buses with a goal of operating an entirely electric fleet by the end of 2028. The shift is expected to reduce pollution and exposure to fluctuations in oil and gas prices, while cutting energy and maintenance costs. Annual debt-related expenses are projected to fall from around 7 to 8 billion baht to about 4 billion baht.Meanwhile, the starting BMTA fare is set to increase from 8 to 15 baht. Support measures for low-income passengers are being discussed with the Finance Ministry. Agriculture, technology, and global trade are coming together at Toyota Farm Expo Asia 2026 as the event showcases new opportunities for Thai businesses to reach international markets with a target of more than 3.5 billion baht in wider economic value.Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Wacharapon Khao Kham has opened Toyota Farm Expo Asia 2026, bringing together agricultural technology, innovation, knowledge and trade from production to end markets. The event aims to generate more than 250 million baht in on-site transactions and create over 3.5 billion baht in wider economic value.Key highlights include international discussions on food security, technology, and climate change, while Thai businesses have opportunities to negotiate directly with overseas buyers and networks, supporting real trade and exports. The expo features more than 500 booths showcasing agricultural machinery, future foods, organic products, and innovations from Thai businesses.Toyota Farm Expo Asia 2026 runs through September 27th at Impact Mueang Thani in Nonthaburi Province. And that's a wrap for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มที่พายุเฮอริเคนโปโลที่อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับ4แล้วแต่ว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดคลื่นลมแรงซัดเข้าถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซัดเข้ากระหน่ำเมืองตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกโดยที่เมืองปวยโตบิเซนเตเกเรโรและรัฐเกเรโรพบเศษซากต่างๆปลิวกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่ชาวบ้านต่างรีบเร่งเก็บทรัพย์สินของตนเองเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งนี้แม้พายุเฮอริเคนลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับ4จากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแต่คาดว่าจะยังคงก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อน้ำท่วมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตรวมทั้งโคลนถล่มในพื้นที่ภูเขาทางการเม็กซิโกได้สั่งปิดท่าเรือหลายแห่งและไม่อนุญาตให้เรือขนาดเล็กเข้าเทียบท่าในเมืองต่างๆเนื่องจากคลื่นลมแรงและทัศนวิสัยลดลงด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะทำให้มีฝนตกทั่วชายฝั่งรัฐเกเรโร
1: กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน267ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 8,928 ล้านบาทเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกากลางขณะเดียวกันสหรัฐก็หวังว่าจะได้รับคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดเงินรวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 66,880 ล้านบาทสำหรับใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกการให้คำมั่นสัญญาล่าสุดของสหรัฐส่งผลให้ยอดรวมเงินทุนที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดสรรเพื่อรับมือกับการระบาดในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น886ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 29,627 ล้านบาทรวมถึงเงินทุนจำนวน107ดอลลาร์หรือว่าราว 3,578 ล้านบาทจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐนอกเหนือจากเงินทุนของกระทรวงต่างประเทศ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมและแก๊งค้ายาเสพติดในเมืองนาโปลีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้รวม34คนพร้อมขยายผลตรวจค้นหลักฐานตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินสดได้มากกว่า 3.2 ล้านยูโรหรือกว่า120ล้านบาทซุกซ่อนไว้ภายในกำแพงบ้านพักหลังหนึ่งรวมถึงของมีค่าอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งด้วยการบุกจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการลับนานหลายเดือนแถลงการของตำรวจระบุว่าผู้ถูกจับกุมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียขบวนการผลิตและค้ายาเสพติดรวมถึงแก๊งรีดไถเรียกค่าคุ้มครอง
1: ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยของสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่นะครับที่ระบุว่าซูเปอร์เอลนีโญอาจฆ่าชีวิตประชาชนทั่วโลกกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างในช่วงเดือนมิถุนายนปี2569ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้และประเทศกำลังพัฒนาถูกคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมาคืออินโดนีเซียซูดานอินเดียและบราซิลครับโดยปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงผิดปกติอาจทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้สูงกว่าค่าปกติราว 1.2 องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามรายงานนี้เชื่อว่ามีเวลาให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงการแจ้งเตือนภัยร้อนล่วงหน้าการจัดทำแผนรับมือด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มและขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
0: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าต้องมีผลงานของเทพวิวมาฝากแน่ๆ
4: ถูกต้องค่ะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือว่ารอบแรกนะคะโหวิ่งต่ำ10อีกแล้ว 9.95 วินาทีนะคะวันนี้ค่ะลุ้นเหรียญทองกับดิวภูริพลบุญสอนกันค่ะ
0: ค่ะครับเชียร์เต็มที่เลยค่ะ
4: ค่ะ
1: เชิญครับ สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานของบิลภูริพลบุญสอนนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศได้แล้วก็สถิติเนี่ยดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ด้วยนะคร
4: ับ
2: เห็นว่าวิ่งยังเหลืออยู
4: ่โอ้ยดูแบบสบายๆแล้วเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีลมต้านด้วยทำให้แบบเป็นอุปสรรคในการวิ่งเชื่อว่าวันนี้นะคะถ้าลมไม่แรงเนี่ยเราอาจจะวิ่งได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าสถิติที่ดีที่สุดของบิลภูริพลเนี่ยตอนซีเกมส์เราอยู่ที่ 9.94 ค่ะ
2: ครับไปดูการแข่งขันกันนะครับสำหรับการแข่งขันกรีฑาในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับก็แข่งเป็นวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกเริ่มที่ประเภทหญิงก่อนนะครับน้องเบลจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่1ในฮิตที่2สถิติ 11.45 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ 11.49 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได
4: ้ค่ะส่วนสุกันดาเพชรรักษาหรือว่าถูนะคะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ของฮิตที่1ค่ะทำสถิติ 11.54 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับมีประเภท100เมตรหญิงนะครับส่วนวิ่ง100เมตรชาย
4: ค่ะ100เมตรชายนะคะมีนักวิ่งเนี่ยเข้ามาในรายการนี้38คนเลยรอบแรกบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีลงวิ่งในฮีทที่1นะคะซึ่งสถิติดีที่สุดในปีนี้ซีซั่นเบสเนี่ยของภูริพลเนี่ยวิ่งได้ต่ำ10ก็คือ 9.99 นะคะในครั้งนี้ค่ะวิ่งได้ 9.95 วินาทีนะคะนี่คือสถิติที่ดีที่สุดหรือว่า personal best นะคะของตัวเองในปีนี้นะคะแต่ว่าสถิติของเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นนักวิ่งจากจีนทำไว้ที่ 9.97 ซึ่งบิวดีกว่านะนะรอบคัดเลือกเนี่ยนะคะอย่างที่บอกยังเหลือ
2: ครับ
4: นะคะ
2: ก็เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศจะแข่งกันวันนี้นะครับเวลา 17:33 นะ
4: แล้วก็
2: วิ่งไปยังดูเวลาไปด้วย
4: นะคะเขาไปถ่ายที่แบบว่าสกอร์บอร์ดด้วยที่แบบว่าวินาทีของเขานะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งเหรียญที่บิวตั้งใจมากๆครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดได้เหรียญเงินมานะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศนะมาเชียร์บิวกันนะคะ
2: ครับขณะที่ผลัดผสม 4x400 เมตรนะครับรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าทีมไต้ฝุ่นจากบาเรนคว้าเหรียญทองไปครองนะครับเวลา3:12.87 วินาทีเหรียญเงินเป็นอินเดียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเวียดนามเวียดนามทำเวลาได้3:14.54 วินาที
4: ค่ะมาดูวิ่งระยะไกลกันบ้างนะคะ 10,000 เมตรหญิงค่ะในรอบชิงชนะเลิศยาวีวินเฟรดปอดเหล็กสาวจากบาเรนอีกแล้วเร่งความเร็วรอบสุดท้ายแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะทำเวลาไปได้32:39.18 วินาทีก็คว้าเหรียญทองไปครองนะคะส่วนเหรียญเงินเป็นเจ้าภาพค่ะทานากะโนซุมิแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นซีมาจากอินเดียค่ะ
2: ครับขณะที่ยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักนี่เป็นรุ่น60กิโลกรัมชายของไทยส่งฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสลงแข่งขันนะครับสแนชฟ้างธีรพงศ์ยกพลาดใน2ครั้งแรกก่อนที่ครั้งที่3ยกได้126กิโลกรัมจากนั้นคลีนแอนด์เจิร์กนะครับธีรพงศ์ยกผ่านที่173กิโลกรัมน้ำหนักรวม299กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองแดงครับ
4: จริงๆนะเจ้าตัวบอกว่าก่อนแข่งยังมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนเหรียญทองเป็นของหยางจากจีนค่ะสแนททำได้138กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์กยกได้166กิโลกรัมน้ำหนักรวม304กิโลกรัมนะคะเป็นการทำลายสถิติเช่นเกมเหรียญเงินเป็นของนักยกน้ำหนักจากเกาหลีเหนือก็คือปังอุนชอนนะคะสแนททำได้126กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก174กิโลกรัมนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกคนหนึ่งด้วยนะคะน้ำหนักรวม301กิโลกรัมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าฟ้างธีรพงศ์เนี่ยยอมรับว่าสภาพ